0: กเซิงนักเนนให้กลายเป็นสติปัญญารวมหมู่ของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้เกการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: วันที่19พฤษภาคมนี้ที่สนามบินสากลวัดไตได้มีพิธีทรงพลโทวันท้องกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงเดินทางไปห่วม3กองประชุมที่สหพันธ์รัสเซียประกอบมีกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงภาคพื้นเอรอปอาซีระหว่างวันที่23พฤษภาคมนี้ที่เมืองเปิ่มของรัสเซียกองประชุมเวทีปรึกษาหารือสากลเกี่ยวกับการต้านการก่อการร้ายของกำลังก้าวหน้าและกำลังฝ่ายใต้สาธนิยมระหว่างวันที่23-27พฤษภาคมนี้และกองประชุมความมั่นคงสากลครั้งที่1ระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกของรัสเซียการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างสายพัวพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในคงเขตเวียกงานป้องกันความสงบผลสำเร็จของกองประชุมจะเป็นบอนอิงที่สำคัญให้แก่กำลังวิสาสะพอของทั้งสองฝ่ายได้สืบต่อประสานสมทบและผ่านขยายเนื้อในจิตใจหัวมือกันให้เป็นหูประธรรมแน่ใจเหตุให้ภาคพื้นมีสันติภาพและเสถียรภาพ
0: กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติจัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่20พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานมนไซเหล่าหมวดซุงรองประธานสภาแห่งชาติมีทานนางอัมไพวนล้อมบุญเพ็งประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าพร้อมด้วยรองประธานกรรมาธิการและรองหัวหน้ารองว่าการสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและองค์การกระเดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงวิทยากรจากองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวและแขกขับเชิญเข้าร่วมหลายกว่า100คันท่านมนไซลาวมวลซุงมีคำเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่แม่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากแม้นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนใหญ่พึ่งพาธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินเว้ารวมเว้าเฉพาะเป็นภัยคมคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นระยะผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงผ่านการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสอกหาวิธีปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติให้นับมือดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮวิตัสจัดกองประชุมขึ้นเพื่อยกสูงความรับรู้และเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทางเป็นเวทีให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียดนามต่างๆติดพันกับการปฏิบัติพลวัตบาทของตนเนื้อในเอกสารที่นำเสนอในกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อความเอาซ้ำกลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายติดพันกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวค้นคว้าวิธีการลดพลธาตุอายพิษเหือนแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัยด้านกลไกประสานงานเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเกี่ยมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติผู้เข้าร่วมได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาและซักถามต่อหัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้

0: กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยจะลดภาษีถึง30%เพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้น
1: การจัดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กำหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำใช้รถ EV นี่สูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำใช้รถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำใช้รถ EV เข้าในกิจกรรมส่วนขนส่งหรือยังกระยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำใช้ไฟฟ้าซากและก็ใช้น้ำมันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะ
0: ท่านนางอำไพวรรณแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้ามันได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งสภากระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม่นเป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่น
2: ปัจจุบันแขวงสะวันนาเขตได้รับการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตานางสาธารณสุขกว่ำเกือบห้อยส่วนห้อยดร.เตียงคำป้อมวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะวันนาเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดของคณะภาคคณะนำแขวงสะวันนาเขตเว้ารวมเว้าเฉพาะคณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงเฮ็ดให้พื้นฐานโครงรางด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นก้าวๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
3: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของงานการเจ็บเป็นนี้พวกก็ประสบผลสำเร็จได้เนาะในหมอแขวงของหมู่เฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแขวงก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่ว่าท่านแทนหมอเช่นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่ได้มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางของหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ที่ว่ามีการช่วยเหลือจากองค์การสากลตัวนี้แล้วก็พวกเขาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาที่หนึ่งพอใจเนี่ยแหละเนาะมาหอปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห้างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเขาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเขาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมือง
2: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการจะตั้งปฏิบัติบรรดาตรวจซีโบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสะวันนาเขตสามารถปฏิบัติได้9ตรวจซีโบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตรวจซีโบกมีเพียงแต่2ตรวจซีโบกเท่านั้นที่ยังพันเหตุสำเร็จโดยเฉพาะตรวจซีโบกด้านการซักยาการพยาธิและตรวจซีโบกด้านอัตราการสวมใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามะเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง พอมีลมพัดแรง

0: เป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา29องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
1: ต่อไปเซินทันฟังข่าวกีฬาอยู่17ปีทีมชาติลาวได้หับเงินสมเสยผลงานจำนวน565ล้าน8แสนกีบจากการผ่านเข้ารอบ4ทีมการแข่งขันบานเตซายอยู่17ปีสิงแซมอาเซียน2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่11หา24เมษายน2026ถือเป็นครั้งทำอีทที่ยู17ปีทีมชาติลาวสามารถผ่านเข้าถึงรอบ4ทีมการแข่งขันปานเตซิงแซมอาเซียนในรอบ11ปีและจบอันดับที่4จาก12ทีมเข้าร่วมจากผลงานดังกล่าวเหตุให้หลายภาคส่วนสนับสนุนและส่งเสริมผลงานโดยการมอบเงินและวัตถุให้นักกีฬาปานเตยู17ปีทีมชาติลาวจำนวน565ล้าน8แสนกีบโดยเฉพาะการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาพันธ์บานเตแห่งชาติลาวสาพันธ์บานเตแขวงสะละวันบรรดาบริษัทห่างห้านและส่วนบุคคลเสริมเงินสดจำนวนนี้ได้เบิกจ่ายให้นักกีฬาทุกคนอย่างครบถ้วนตามจุดประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุนทุกประการในโอกาสนี้ต่างหน้ายู17ปีทีมชาติลาวได้แสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจทุกนัดที่แข่งขันหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสุขยุ่งส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกท่านในอนาคตเพื่อกักเกียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันสิงแซมอาซี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่12หาดซาวพาจิกท้ายปีนี้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบดลมานี้รัฐบาลอินเดียพร้อมพิจารณาการลดภาษีครั้งใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนด้านพันธบัตรอินเดียเพื่อปรับนโยบายให้เป็นสากลและดึงดูดเงินลงทุนให้ไหลเข้ามาประเทศหลายขึ้นข่าวรายงานให้ฮู้ว่ากระทรวงการเงินอินเดียพร้อมพิจารณาข้อเสนอของธนาคารกลางอินเดียอย่างจริงจังเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เงินรูปีอ่อนค่าลงไปหลายกว่านี้ล่าสุดสกุลเงินรูปีได้อ่อนค่าลงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่18พฤษภาคมนี้อิงตามข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลลาร์ของเงินรูเปียอินโดนีเซียได้ต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายมือผ่านมาค่าเงินรูเปียได้หลุดลงมาอยู่ระดับประมาณ 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์และความกดดันเงินเฟ้อของเงินรูเปียได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ตลาดซีให้เห็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของเงินทุนสากลที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ทรัพย์สินสกุลเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันสากลเพิ่มสูงขึ้นเหตุให้ทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดเงินของอินโดนีเซียมีความวุ่นวายและส่งแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศหลายขึ้นในอนาคต
2: ตามข่าวต่างประเทศวันที่18พฤษภาคมนี้กองประชุมอนามัยโลกครั้งที่79จัดขึ้นอยู่ในคอนเสิร์ตแนวประเทศสวิตภายใต้หัวข้อปรับปรุงระบบสาธารณสุขทั่วโลกขึ้นใหม่และร่วมกันรับภาระหน้าที่กองประชุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าพิจารณา60กว่า6ข้อรวมทางพยาธิที่บ่ติดเป็ดสุขภาพจิตการคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นรวมถึงการกักเกียมและปฏิบัติแผนงบประมาณสุข2026-2027ขององค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยหัวข้อบริหารต่างๆเช่นการกวดโสบและติดตามกฎกาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีทานอาลีเซียนิวันโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านบ่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการจัดหาเสบียงอาหารและสินค้าที่จำเป็นพร้อมทั้งเน้นนักว่าอิหร่านเป็นประเทศที่บ่สามารถถูกปิดล้อมได้ในขณะเดียวกันอิหร่านยอมรับว่าบางครั้งมีอุปสรรคเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าผ่านสายแดนทางภาคใต้แต่สินค้าประเภทพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จำเป็นยังคงสามารถลำเลียงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องผ่านสายแดนทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศเหนือการเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จเนื่องจากการดำเนินมาตรการที่จำเป็นและการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่นหลายขึ้นซึ่งได้รับการมอบหมายให้ดูแลภาคอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆให้ได้รับวัตถุดิบตามความต้องการผ่านการประสานงานกับแขวงและประเทศใกล้เคียงเพื่อรักษาเสถียรภาพของตองโซการสนองที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำโซนีอ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
7: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
6: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
7: ่บ่ได้ไปแล้วเด้หลานเอาออกหับบำนาญเลยนี
6: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
7: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
7: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
7: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
6: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
7: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
6: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
7: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
8: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
10: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
9: ้แม่นซั่นบ
10: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
9: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
10: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
11: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
12: เก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน

ออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน7ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพหัสวันที่21ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าในตอนเช้าของมื้อนี้ยังเป็นแบบลักษณะครึ้มๆเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งทั่วไปครบอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลา 14:00 น.กว่าๆฝนตกแห้งแล้วก็จะตกเป็นบริอาจจะตกเป็นบริเวณกว้างพาให้น้ำท่วมน้ำขังเป็นบางจุดบางบอนตลอดถึงถนนหนทางบ่อนที่มันต่ำเหตุให้การสัญจรไปไปมาๆนี่อาจจะพบกับความยุ่งยากอันนั้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศแต่ว่าในตอนเช้าๆของมื้อนี้ท้องฟ้ายังครึ้มๆอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่ตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นแบบใดก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเฉพาะไปประกอบความคิดความเห็นทางด้าน Facebook Voiceless ทางเฟซบุ๊กนะและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกเขตเวียกงานยังสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการมื้อนี้วันที่21ของเดือนพฤษภาคม2026ใกล้ๆจะฮอดมือครบฮอบ66ปีวันแห่งคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำจากวันที่24พฤษภาคม1960ถึงวันที่24พฤษภาคม2026ท่านผู้ชมครับฉะนั้นสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในมูลเสื้อวีรกรรมตนคุกยังมัศจำของบรรดาท่านผู้นำและในรอฮักซาดนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในโอกาสระลึกวันวีรกรรมแห่งคุกหรือว่าตนคุกของบรรดาท่านผู้นำของพรรคและในรอสร้างในรอฮักซาดครบรอบ66ปีจากเซลซีพฤษภาคม1960ถึงเซลซีพฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยปฏิบัติตามสัญญาเวียงจันทน์ปี1957ผู้นำของพรรคและแนวราวฮักซาดพร้อมทางกำลังทั้งหมดของฝ่ายประเทศลาวที่เต้าโฮมอยู่สองแขวงหัวพันและพงศลีเข้าห่วมลาวครั้งที่หนึ่งบรรดาพนักงานขั้นสูงของแนวราวฮักซาดได้ห่วมเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลผสมแห่งชาติสองฝ่ายคือเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์และท่านภูมิวงวิจิตรกำลังทหาร 1,500 คนแบ่งออกเป็น2กองพันคือกองพันที่1อยู่เมืองเสียงเงินแขวงหลวงพระบางส่วนว่ากองพันที่2อยู่ท่งไห่หินแขวงเสียงขวงกองหนุน 10,000 กว่าคนอยู่ใน12แขวงเพื่อเป็นพลเมืองสร้างหักฐานการเมืองส่วนจำนวนนึงถูกคัดเลือกไปเฮียนยาวนานเพื่อเป็นพนักงานสืบทอดผ่านการเคลื่อนไหวปฏิบัติความถูกต้องปองดองชาติของกำลังฝ่ายแนวราวฮักซาดและกองกำลังสนับสนุนแนวราวฮักซาดในเวลานั้นมีบรรดาอิทธิพลก็ได้มีสูงเด่นขึ้นในทั่วประเทศและเวทีสากลกงกันข้ามบทบาทอิทธิพลของฝ่ายเวียงจันทน์ลูกมือของจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่นับมือนับรุดลงกลอุบายหลอกเสือออกจากถ้ำเพื่อฆ่าเสือพร้อมทั้งเล่ห์เหลี่ยมหันเปี้ยนโดยสันติของจักรพรรดิและลูกมือถูกปราศัยอย่างนักหน่วงย้อนแนวนั้นศัตรูจึงได้ดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังกำลังของฝ่ายในราฮักซาดและบุคคลที่ฮักซาดอย่างโหดร้ายป้าเถื่อนคือวันที่2กรกฎาคม1958ผู้สนานิกรลูกมือของจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ได้คนร่วมรัฐบาลผสมแห่งชาติ2ฝ่ายโดยแม่นเจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สนานิกรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นผู้สนานิกรก็ได้ขอสิทธิพิเศษจากสภาดำเนินการปรับปรุงรัฐบาลชุดใหม่โดยบ่เอาคนของในราฮักซาดเข้าร่วมนำและออกกฎหมายตามกมนิตรูปร่างสัญญาเซเนลปี1954และสัญญาเวียงจันทน์1957ปราบปรามขบวนการปฏิวัติทั่วประเทศวันที่11พฤษภาคม1959ผู้สนานิกรได้ออกคำสั่งปิดล้อมกองพันที่1และกองพันที่2เช้ามื้อต่อมาพวกเขาได้ใช้กำลังตำรวจปิดล้อมกักขังบริเวณเหือนบรรดาท่านผู้นำของพรรคในราฮักซาดและคณะสันติภาพปิดกลางวันที่28กรกฎาคมปี1959พวกเขาได้ดำเนินการจับกลุ่มคุ้มขังบรรดาผู้นำของพรรคในราฮักซาด16ท่านหนึ่งในนั้นก็มีท่านสุพรรณวงศ์ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านพุ่นศรีประเสริฐท่านศรีทนกรมดำท่านสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมณีเล่านี่เป็นต้นส
ฉะนั้นเพื่อเกียมกักขังบรรดาท่านผู้นำเฮาพวกเขาได้ดัดแปลงคอกมาฝรั่งที่ตั้งอยู่ใจกลางของค่ายพลเคียงในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นค่ายคุ้มขังซึ่งตารางห้องยาว3เมตรกว้าง2เมตรและแน่นหนาที่สุดตารางห้องคุ้มขังเซกะเจ๋เขาควายย่างดีมีหัว2ชั้นมีตำรวจทหารกองห้อยรถ RM ของกองห้อยและสารวัตรทหาร1กองห้อยที่เวรยามตลอด24ชั่วโมงอ้อมรอบคุกมีโคมไฟสปอตไลท์ใหญ่ทั้ง4ด้านและมีรถหุ้มเกาะลาดตระเวนยามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับแผนการต้นคุกจากคุกนั้นประธานไกส่วนภูมิหารและศูนย์กลางพักได้ค้นคว้าวางแผนเพื่อปลดปล่อยเอาผู้นำออกจากคุกโดยได้มีการปรึกษาหารือค้นคว้าออกเป็นหลายแผนหลายแง่มุมแต่สุดท้ายประธานไกส่วนภูมิหารได้เลือกเอาวิธีการปลุกลุกขนขวยศึกษาพรมสารวัตรที่ยามคุกให้มีความฮักษาและตื่นตัวทางด้านการเมืองบ่มีวิธีการอื่นใดที่ดีกว่านั้นประธานไกส่วนภูมิหารได้คิดออกว่าสารวัตรก็เป็นลูกหลานของประชาชนเขาให้สนายุทธ์ท้องถิ่นต่างๆเขาเจ้าก็มีความเคารพนับถือผู้นำที่ฮักษาผู้นำที่เป็นน่าเชื่อถือและมีศีลธรรมประธานไกส่วนภูมิหารได้ซีนำให้ท่านสารีวงคำซาวอยู่แนวหลังเขตนายางด้านสูงสั่งการขึ้นซีนำดังกล่าวไปถึงผู้นำอยู่ใต้คุกอยู่ในคุกโดยแม่นท่านเสียงสมกุลวงศ์เป็นสายติดต่อโดยโกงพร้อมนั้นท่านสรีวงศ์คำซาวทั้งเป็นผู้จัดวางกำลังศึกษาพรมประชาชนอยู่ภายนอกติดต่อผัวพันศูนย์กลางย่างสวมเกี่ยวที่สุดฉะนั้นภายหลังถูกคุมขังได้1วันการนำเฮาได้มีการประชุมกันตีราคาสภาพการระวางแผนเคลื่อนไหวอยู่ในคุกและจัดตั้งเป็นหน่วยพักซึ่งมีท่านหนูฮักภูมิสวรรค์เป็นเลขาหน้าที่ต้นต่อของผู้นำอยู่ในคุกนั้นคือพบปะนักศึกษาอบรมขนขวยสารวัตรทหารและหัดการบริหารเพิ่มพูนผลิตผลปลูกผักดอกไม้บักไม้กินมากผู้นำเฮาอยู่ในคุกนอกจากต่อสู้ซึ่งหน้าโดยโกงกับศัตรูแล้วยังได้ร่วมกันลงนามในจดหมายส่งให้ผู้สารนิกรเพื่อคัดค้านการกระทำที่จับกุมคุมขังท่านผู้นำที่บ่มีความผิดหยังทวงให้พวกเขาต้องปลดปล่อยตัวโดยไวและทวงให้ไปห่วมกองประสุมของสภาอื่นๆวันเวลาผ่านไปเกือบ300วันผู้นำเฮาที่อยู่ในคุกก็ได้มีการขนขวยพวกสารวัตรทหารที่เข้ามาเวรยามคุกได้รับผลดีการนำที่อยู่ในคุกและจากภาคส่วนภายนอกซึ่งนำโดยท่านสนิทวงศ์คำซาได้มีการวางแผนกะเกียมเส้นทางเกียมจิตใจเกียมเครื่องใช้อันจำเป็นเป็นอย่างดีมาฮอดวันที่23เวลา24โมง50โมงของวันที่24พฤษภาคม1960ผู้นำทุกคนในนุ่งส่งเสื้อเกือบหมวกและประกอบอาวุธปลอมตัวเป็นสารวัตรทหารจัดตั้งเป็น3จุแต่ละจุมีสารวัตรทหารเต้2หา3คนผ่าทางและป้องกันย่างออกจากประตูคุกเบื้องทางเลขที่13ใต้โค้งกับประตูใหญ่ของกระทรวงป้องกันประเทศในปัจจุบันนี้ย่างซื่อออกมาประมาณ30เมตรเลี้ยวซ้ายไปสู่ทิศตะวันออกเสียงเหนือของค่ายคุกและก็ได้ข้ามท้องนาลัดไปใส่คุกสำสาใหญ่กองศูนย์สถานีไฟฟ้าพลต้องและเตาห่มกันอยู่ที่นั้นจากนั้นก็เดินทางต่อลัดไส้ดงหลวงที่ขึ้นกับบ้านนาไซน้อบ้านนาทรายในขณะเดินทางไปทางเมืองกาสีไปหาบ้านถ้ำแก้วผู้นำเฮาได้รับข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดรัฐประหารของกองแลแหลมเวียงจันทน์และก็ได้รับโทรเลขจากศูนย์กลางพรรคว่าให้แบ่งเป็น2พรรคส่วนคือท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านภูมิศรีประเสริฐท่านศรีสนะศรีสารและไอ้น้องจำนวนหนึ่งให้กลับคืนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเจรจาร่วมกับรัฐบาลสุวรรณภูมิมาเหลือนั้นให้สืบต่อเดินทางขึ้นไปสู่เขตที่มั่นเพื่อพร้อมกับคณะซีนำศูนย์กลางพักสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติไปต่อสู้ไปจนถึงไสยสนะสุดท้ายการตวนคุกแบบหัวโมของบรรดาผู้นำและในรหัสศาสตร์ครั้งมหัศจรรย์ในครั้งนั้นแม้มีความเสี่ยงที่สุดบ่มีผู้ใดจะคิดว่าจะเป็นไปได้เพื่อระลึกวันวีรกรรมตนคุกย่างประสาจำของบรรดาท่านผู้นำพรรคและในราสร้างซากครบรอบ66ปีจากวันที่24พฤษภาคม1960ถึง24พฤษภาคม2026เพื่อเป็นการเสริมขยายมูลเสื่อสง่างามองอาจนั้นพวกเขาจงตั้งหน้าห้ำเหียนมูลเสื่อดังกล่าวเสื่อมซึมเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ตนคุกย่างประสาจำของบรรดาท่านผู้นำไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นย้อนการนำที่สลัดซองสายในปีศาจสามารถของประธานไกส่วนภูมิหารและศูนย์กลางพรรคการซีนำละเอียดตัวจริงของท่านสรีวงศ์คำซาวคณะพักแขวงเวียงจันทน์ที่ได้กาเกียมอยู่ทางด้านนอกและทางด้านในเป็นการตีจังหวะเพื่อละเอียดอ่อนแนบเนียนที่สุดและสัจจริงสุดย้อนลำใจฮักษาดอันแห่งกาของบรรดาท่านผู้นำเฮามีความกล้าหาญตัดสินใจจ่อสู้ยอมเสียสละบ่ยอมจำนวนมีความสามารถขนขวยศึกษาพรมสารวัตรทหารเฮ็ดให้ศัตรูเป็นมิตรสหายห่วมเป็นห่วมตายนำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจฮักเสื้อเพลงสัตว์อันดูดดื่มเบื่อหน่ายต่ออำนาจการปกครองหุ่นปฏิการเขาเจ้ามีความจงฮักภักดีซื่อสัตย์ต่อผู้นำสุดขีด
กลายเป็นผู้เปิดประตูห้องคุ้มขังแต่ละห้องและเปิดประตูคุกและป้องกันและพาผู้นำเฮาพักรัฐในรัฐสังสาดย่างออกคุกพลเคงย่างปลอดภัยย้อนความตื่นตัวฮักซาดของประชาสุรบรรดาเผ่าบรรดาสั้นคนทางพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์และทั่วประเทศโดยการปลุกระดมขนขวายจากกองหนุนมีความตื่นตัวดำเนินการโต้สู้เร่งทวงให้พวกการเพื่อนว่าพวกปฏิการป้อยผู้นำเมื่อผู้นำตนคุกเขาเจ้าก็รักษาความลับป้องกันและเลี้ยงดูผู้นำการเคลื่อนไหวของผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิผู้รักความสันติภาพเป็นกลางที่ได้สนับสนุนต่อฝ่ายในรัฐชาติต่อสู้ป้องกันผู้นำหาวิธีบ่ให้เอาผู้นำออกตัดสินย้อนกำลังฝ่ายประเทศลาวกองพันที่2และทหารท้องถิ่นที่ป้องกันผู้นำได้เตรียมพร้อมครับมังทุกกลไล่ล่าของศัตรูเป็นผู้ผาทางที่ดีที่สุดที่ได้กำหนดไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นำออกไปสู้ท้องถิ่นต่างๆย้อนการสนับสนุนของพรรครัฐและประชาชนเวียดนามและประเทศสังคมนิยมไอ้น้องนับทางองค์การสหประชาชาติที่ได้แต่งผู้แทนมาพบปะกับรัฐบาลฮุนและกดดันให้พวกปฏิการต้องรับประกันชีวิตของผู้นำทั้งหมดเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:45 นตามเวลาของสถานีที่ท่านฟังผ่านเป็นนั้นเนื่องในโอกาสวันแหกคุกยมสัจจันทร์ของบรรดาท่านผู้นำครบรอบ66ปีวันที่24พฤษภาคมที่จะมาเดินการมอนี้ทางรายการแนะนำเอามูลเสื้อวิรกรรมตนคุกยมสัจจันทร์ของบรรดาท่านผู้นำพรรคและในเราฮักซาดนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังฟังเพียงจากรายการฟังที่เคารพและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะท่านได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้วางเป้าหมายหรือว่าวาง5เป้าหมาย15แผนงานเพื่อพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งต่อกองประชุมเรียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025 2026และผันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งในระยะ5ปีจาก2026 2030ซึ่งท่านลิตาคัทธิยะได้กล่าวว่าสำหรับเป้าหมาย5เป้าหมาย15แผนเรียกหรือว่าแผนงานที่พัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งนั้นโดยเฉพาะเป้าหมายที่1ก็คือเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบไปพร้อมๆกับการบริการขนส่งที่มีคุณภาพปลอดภัยราคาสมเหตุสมผลนอกจากนั้นแผนพัฒนาตัวเมืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนทันสมัยยืนยงปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นก็ได้มีการขยายระบบน้ำประปาสุขภิบาลในขอบเขตทุกประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโยธาธิการขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาแต่ละระยะและเป้าหมายสุดท้ายก็คือระบบขนขวายแรงเถื่อนจากต่างประเทศและภาคเอกชนไปพร้อมกับการขุดค้นแรงทับและแรงหับเข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งและปรับปรุงการร่วมมือกับต่างประเทศของ2ฝ่ายหลายฝ่ายและขอบการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นการรับประกันสนองถึงแผนงานเพิ่มทวีบทบาทของแขนงโยธาธิการขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้ได้หลายแผนและได้หลายขึ้นสืบต่อสุมใส่คุดค้นและคุ้มครองแรงแหล่งหับภายในอย่างมีวิทยาศาสตร์และมีจุดสุ่มโดยเฉพาะแหล่งหับแขนงการบินพลเรือนและรถไฟติดพันกับการปฏิรูปบรรดาลวิสาหกิจให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้นำเสนอแผนพัฒนา5ปีจาก2026-2030ของแขนงโยธาธิการขนส่งต่อกองประชุมเรียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026ได้ผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งระยะ5ปีจาก2026-2030นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากวันไซเพื่อนว่ารับฟังรายการเป็นประจำจากทั้งแขวงหัวพันจากคำล่านี่ท่านโคศกอากาศทางเมืองต้นเพิ่งเห็นแดดตั้งแต่เช้าได้ฮ้อนหลายพร้อมอันนี้จากวงอยู่ทางเมืองซ่อนรับฟังชัดเจนดีมื้อนี้ฟ้าบดอากาศลมพัดเย็นสบายสบายแกรพร้อมเดียวกันนั้นก็มีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะเพื่อนว่าเมืองซ่อนนี่ทั้งจากคำล่านี่ทั้งโคโซกอากาศฟังรายการนี้ฟังรายการนี้อยู่เรื่องปัจจุบันนี้แล้วก็วงพันธ์รับฟังเสียงแจ้งดีท้องฟ้าบดคึ้มมีลมพัดเย็นสบายสบายว่าอย่างสั้นฮะให้ท่านได้ฟังข้อมูลข้อมูลสื่อปิดท้ายรายการทั่วไปครับหลังจากนั้นสอบแห่งกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พอกันไหมมื้อเช้าบัวท้องสิทธิสมบัติได้สร้างควบคุมเสียงขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
1: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เที่ยวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2026ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาร่วมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดรับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่พักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาแฟและซาลาวน้ำกันเด้อ
4: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
5: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
4: ว้าว
5: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
2: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ี่ตุนกู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามการเวลาซะแล้ว
4: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่
5: ในสบายดีครับพระเจ้าท่าสุมแพงเนาะมาบริจาคเลือดให้ลูกชายพอลูกชายเปิดปากคาเลือดทาราซีเมียนะเลือดตรงนี้มาเสื้อเลือดขอยุ่งยากก็มีเนาะเขาสะดวกก็มีขอยุ่งยากคือมาสุดเดือดก็บริจาคมีเลือดขนาดไหนบริจาคเอาเลือดขอสะดวกก็เพื่อนไว้ความสะดวกคือหลายด้านอยู่ส่วนตัวเป็นเอาพี่น้องบอกว่ามาบริจาคเองแล้วก็เตียนเสียเองค่ะแหละเสียตัวจริงค่าเท่าบริจาคแล้วเสียครึ่งนึงเป็น40,000หรือ41,000วันนี้แหละโดยขั้นมาบางเทือกันทั้งศูนย์มีเกิดได้เสีย81,000ถึงบ่นู่นหลายแล้ว
6: หลายครั้งแล้ว
5: แม่นหลายครั้งแล้วลูกชายเพราะว่ามาทุกเดือนเนี่ยใช่เรื่องข้อสำคัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนาะสุรายสุมือนี่มีผู้ใดขาดเลือดขาดเลือดเลือดบ่เพียงพอใส่เนาะไปมีจิตใจบริจาคศรัทธาก็บริจาคช่วยสังคมเลยเนาะขอขอบใจ

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าครับระบายเลยเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: สบายดีไม่ได้การที่คิดนอกคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา8โมงหาเก้าโมงและการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 137 MHz และฟังผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาได้ที่ www.lvna.org.laทางเพจ Facebook ของพวกเขาที่ลาวเรซิโนเรดิโอ
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังและรับชมได้เนาะหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบออนไลน์แน
0: ่
1: หรือว่าติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz แล้วส่งต่อไปที่ FM 94.3 MHz เนาะมีรายการทางใดที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้สัญญาณเป็นใดสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ
0: ่
1: หรือว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงเด้สภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี
0: ้เป็น
1: แน่หน่อยแน่เนาะอากาศดีนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ก็อากาศดีได้สม
0: แล้ว
1: นะ
0: จ้ะอากาศดีหลายเนาะเย็นแล้วพอฝนตกแต่คืนวันนี
1: ้แมน
0: ตอนนี้นี่มีแต่ยิบๆน้อยนึงก็บ่ฮู้ว่าเขตอื่นบ้านเมืองแขวงอื่นเด้แต
1: ่
0: ละเขตแต่ละภาคเป็นเดียวได้ก็แจ้งเข้าสู่รายการพวกเขาได้เนาะพอพลกายมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันพฤหัส21พฤษภาคม2026ขึ้นหน้าค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ใกล้ๆมานี้วันสำคัญอีกวันหนึ่งที่มีความหมายวันตุ่นขุกยางมัศจรรย์กองทัพผู้นำและกับพนักงานยาลาหักศาสตร
1: ์เจ้าน
0: ี่วันที่24ชื่อว่าเป็นค่ำคืนของวันที่23เป็นวันที่24พฤษภาเนาะจำนวน16ท่านและท่านก็จะได้ฟังการหนขึ้นมุนเสื้อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของศาสตร์ลาวเฮาเนาะก็จะได้ฮู้แล้วว่าในระยะนั้นท่านผู้นำตุ่นขุกมาได้ไหน
1: เจ้า
0: บางท่านก็จะเงื่อนงออัศจรรย
1: ์
0: เพราะว่าคุกก็คือฮู้แล้วว่าทหาร
1: เจ้า
0: แต่ละชั้นกองกำลังพลเดินยามตลอดแล้วก็ดอกไฟสปอตไลท์นี่กลางคืนน่ะจนคือกลางเว้นนี่ได้เพิ่นว่าเนาะบ่ฮู้มืดฮู้หยังเลย
1: เจ้า
0: เนาะแต่ท่านผู้นำของพวกเขายังสามารถโดนคุกหรือว่าแหกคุกออกมาได
1: ้
0: ก็ย้อนความเฉลียวฉลาดสงสัยของพนักงานผู้นำแล้วก็นักปฏิวัติเดลหักษาของพวกเขา
1: เจ้า
0: ก็คือเอานายทหารนั่นแหละสารวัตรประจำคุกนั้น
1: เจ้า
0: เนาะจากศัตรูมาเป็นมิตรนี่ก็สามารถนำพาท่านผู้นำตุนคุกได้อย่างปลอดภัยในจำนวน16ท่านนี้ก็มีท่านสุพรรณวงศ์ท่านหนูหักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านพูนศรีประเสริฐท่านศรีทนกรมดำท่านสิงคโปร์ศรีโคจุลบณีท่านมื่นสมวิจิตรท่านศรีสนะศรีสารท่านมาไคกัมพีทูลท่านคำภัยบุพภาท่านบัวศรีเจริญสุขท่านมหาสมบูรณ์วงนอบุญธรรมท่านเผ่าพิมจันทร์ท่านคำเพชรพรหมวันท่านภูเขาและท่านมณะวงอีสาน
1: เจ้า
0: ส่วนมาประธานกระทรวงพระวิหารท่านคำแต่สิบันดอนเจ้าสุขวงศักดิ์ท่านบุญพรหมหาไซท่านทิดมวลสาวจันทราและก็ท่านอื่นๆนั้นแม้นได้ถอนตัวไปนำการปฏิวัติอยู่ฐานที่มั่นสงแขวงเต้าโฮมก็คือพงศาลีและหัวพัน
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ท่านผู้ฟังน่าเงินงอไงเนาะถือว่าพวกเขามีผู้นำที่เฉียบฉลาดนะในการนำพาบ่มีพวกท่านในมือนั่นก็คือว่าแหละประเทศชาติของเฮาตอนนี้จะเป็นแนวใดท่านผู้นำนรหักษาสามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้นี่ก็อีกเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติและชาวโลกก็ยังเงิดงออัศจรรย
1: ์เน
0: ี่ยก็ขอจัดเลือกคุณงามคุณดีพวกท่านไว้ส่วนโลกส่วนหลานตลอดไปสำหรับเกี่ยวมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมพวกเขาก็ขอแจ้งเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้รับหนังสือจากโรงเรียนกินนอนซนเผ่าเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทร์ก็ขอระดมช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแล้วอาหารการอยู่การกินเครื่องนุ่งห่มข
1: ้
0: าวสารอาหารแห้งถ้าว่าท่านใดบริษัทใดมีความสนใจอยากร่วมกิจกรรมนี่พวกเขาคาดว่าที่มันต้นเดือนมิถุนายนนี
1: ้
0: จะได้นำเอาเครื่องไปมอบให้ลูกให้หลานให้ประชาชนโดยเฉพาะแล้วลูกหลานเท่าไรเนาะเพราะว่าส่วนหลายมีนับแต่ประถมบ่ได้เพิ่นแจ้งมา
1: เจ้าเจ้า
0: จุดไปฮอดมัธยมตอนปลายดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านเด้อถ้าว่าท่านใดสนใจฟังรายการในตอนนี้อยากร่วมบริจาคมาได้ที่วิทยุกระจายเสียงซานลาวหรือว่าจะให้พวกเขาไปรับเอาอยู่สำนักงานโครงการเงินซานบ้านซองก็ได้
1: เจ้า
0: เนาะที่เป็นเครื่องนุ่งห่มไม้ก็ดีมือซองแต่สภาพยังดี
1: เจ้า
0: พวกเขาก็รับเด้อพอรับเด้อ
1: เจ้า
0: ขอบใจเนาะแล้วเนี่ยพันมากับขอบใจเด้อทั้งลุงภูมิเด้อยู่ขอบเขตบ้านหนองเนียงเพื่อก็เป็นแฟนรายการเพื่อก็มามอบเป็นมีเป็นเสื้อผ้าเป็นส่งเป็นเกื้อเป็นแว่นตาพร้อมด้วยผู้สังกัดทันนี่เพื่อนก็ขอดมจากพระสงฆ์มาเด
1: ้อ
0: ก็ได้หลายเนาะและอีกหนึ่ง บริษัทก็ขอบใจทั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทั้งเลข8เพิ่นก็ได้มอบเงินหาล้านกีบเพื่อจะนำซื้อเครื่องของวัตถุต่างๆไปมอบให้ลูกให้หลานเฮา
1: เจ้า
0: อยู่ทางเมืองวังเวียงก็คือของเฮียนกินนอนซุนเผาผู้ดินแดงเอาขอบใจทั้งบริษัททั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทั้งเลข8หลายๆเด้อที่ได้ช่วยสนับสนุนนำเอาวัตถุปัจจัยนี้ไปมอบต่อให้ลูกให้หลานพวกเขา
1: เจ้า
0: แล้วก็ทางแจ้งมานี่มี Honda แดนี่กิบซิงประธานเพิ่นก็แจ้งว่าอนุมัติแล้วสิมอบให้ทั้งสาขาทั้งบางเวียงพุ่นเป็นเจ้าการในการซื้อเครื่องของไปสมทบกับพวกเขาในมือไปมอบและทั้งบริษัทปตท.หรือว่า PTT เพิ่นก็ตอบรับมาตอนนี้เพิ่นกำลังระดมทั้งประธานเพิ่นแดเพิ่นมีความเห็นกับเกี่ยมแล้วเด
1: ้
0: ขออีกแฮงในการช่วยพวกเขาโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการระดมเครื่องช่วยเหลือลูกหลานที่ขาดเขินยุ่งยากแต่
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจนังทั้งบริษัททางบริษัททางห้านธุรกิจต่างๆเนาะละกาประสานสัมพันธ์ตื้มเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีน้ำใจ อยากประกอบส่วนเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆหรือว่าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเฮียนเครื่องกีฬาก็ได้เนาะเครื่องไม้ก็ดีสมระหรือว่ามือหนึ่งมือสองนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าขอให้อยู่ในสภาพการที่ใส่ได้ปกติเด้อท่านผู้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงของพวกเขานี่กระจายได้มีการเดินทางคาดว่าจะอยู่ในต้นเดือนของ
0: ต้นเดือน
1: เดือนมิถุนาเน
0: า
1: ะ
0: แม่แหละถ้าว่าท่านนี่จะไปวันที่1มิถุนาแล้วแหละเนาะแต่ว่าสภาพคือว่าแล้วก็สิยุ่งยากแดเอาก็แจ้งไปเลยการท่านผู้ฟังที่มีจิตใจอยากร่วมทำบุญช่วยเหลือลูกหลานเฮาเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยจากบอลน้อยก็สิกลายเป็นกองใหญ่ได้ต่อไปเนาะผู้ละบอลผู้ละเล็กผู้ละน้อยสมทบน้ำกันท่านผู้ฟังเฮ็ดบุญน้ำกันซั่นจ้ะและสำหรับใกล้ๆมานี่อีกนี่เกี่ยมสร้างกระบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ขององค์กรพรรคคณะโฆษณาคมสุขกลางพรรคสม
1: ั
0: ยที่6

0: ของพรรคเขานี้แต่ละสมัยให้แก่คณะบริหารสุกลางพรรคแต่ละครั้งให้แก่กำลังขันสูงพนักงานนำพาลักแรงในใส่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลือกเสียงขอบด้านในการนำพาของพรรคเนาะอันนั้นก็เป็นบทบาทที่สำคัญเป็นสีหน้าให้แก่ที่การของพรรคเฮาโดยเฉพาะแล้วเป็นการโฆษณาในอบรมศึกษาแนวคิดการเมืองเนาะนี่ก็เป็นอีกเป็นเวียกที่ทั้งคณะโฆษณาของสุกลางพรรคของพวกเขาได้มีผลงานที่หลายด้านโดยเฉพาะแล้วเป็นงานการนำพาของพรรคสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้คะแนนสื่อมวลชนพวกเขากลับไปขึ้นกับคณะโฆษณาสุกลางพรรค
1: ไปแล้ว
0: เนาะดังนั้นก็เพื่อสร้างกระบวนการเพื่อให้สำเร็จผลในการกองประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านี
1: ้
0: ก็ขอให้สำเร็จด้วยคนสำเร็จอย่างจบงาม
1: เจ้าเข้าสู่แน่ในเกี่ยวพันถึงรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะมีรายการทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาก็ได้มีนัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรทั้งแขวงอุดมไซและก็พันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจำปาสักเนาะมื้อนี้พวกเขาก็ได้ติดต่อสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่2แขวงเนาะก็คืออุดมไซและจำปาสักฉะนั้นมีรายการทานใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่เนาะถามว่ามีคำคิดคำเห็นหรือว่าอยากฝากคำถามไว้ก็สามารถประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาได้เนาะเบอร์โทรกำแมน0305787052ทันทีกำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังวิทยุอยู่น้ำรถอยู่การขับขี่รถนี่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อมีสติทุกครั้งในการขับขี่สำคัญก็คืออย่าประมาทในการขับขี่ต้องได้คอยไปคอยมาจุดใดที่เป็นทางคบทางแยกจุดใดที่ว่าพอหยุดพอรอก่อนก็ให้หยุดให้รอก่อนเนาะมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อว่าหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: จ้ะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นทางจับปัสสักเนาะพันโทพ
1: ุ
0: กษาหงสีนั้นหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจับปัสสักได้บริษัททางทางไปทางเหนือแล้วก็ลงทางใต
1: ้
0: นะจะได้รู้สภาพเพราะว่าตอนนี้ทางก็คือหูแล้วว่ายามฝนแล้วเป็นจังใดบางท่านก็อยากเดินทางได้เนาะชีนำใช้รถส่วนตัวไปได
1: ้เจ้า
0: ย่านว่าสภาพทางภาคใต้เป็นจังใดแจ้งหาพวกเขาได
1: ้
0: ทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยก็จะเป็นขวดโตให้สังคมโดยเฉพาะแล้วผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี้ให้ได้หับหู้การสัญจรจุดใดต้องระวังเมื่อไปฮอดเขตแขวงอุดมไซและท
1: ั้
0: งจำปาสักเด้บางทางก็ชี้สำนานนี่แหละหรือว่าลึงสำนานแล้วการสัญจรทางภาคใต้ของพวกเขาเพราะเส้นทางเป็นเส้นทางซื่อหลาย
1: เ
0: ลย
1: เจ้าเส้นทางนี้ก็จะสะดวกสบายเนาะถ้าว่าบางคนนี่ก็สำนานในลงแต่ทางใต้เนี่ยถ้าว่าขึ้นทางเหนือนี่อาจจะพบความยุ่งยากแดเส้นทางก็สิขึ้นภูแดลงค่อยแน่เนา
0: ะ
1: ทางก็จะสั้นแน่ในบางจุดผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีแล้วก็สำคัญก็คือต้องมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะเพราะว่าระยะนี้ก็คือหู้น้ำกันฤดูฝนได้ละการเดินทางกันไปกันมาบางจุดนี่อาจจะพบความยุ่งยากแน่บางคนนี่เดินทางไปทางเหนือนี่บางเส้นทางก็มีดินเจือนลงมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาด้วยมิตรรายการสำคัญก็คือผู้ใดที่ว่าขับขี่รถเดินทางไกลนี่ก็ให้มีโซเฟอร์สำรองไว้ซะจะเป็นการดีเนาะแน่นอนล่ะเดินทางไกลนี่ทางไกลอาจจะเมื่อยแน่ผู้ใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวนี่ยิ่งต้องได้มีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้น
0: จ้ะเอาบัดนี้ก็มาบอกเรื่องการขับขี่การสัญจรในวังเจ้านี่กับทางปันทุอมพรขบวนทอนมาได้แจ้งมาอุบัติเหตุประจำวันที่20พฤษภาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในเวลา12:20 นรถจักร Honda Wave ตามท้ายรถจิ๊บโตโยต้ายาริสอยู่ต่อหน้าสำนักงานปกครองนครหลวงผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บถือว่าโอ้สมควรเลยรถกับพี่
1: เจ้า
0: ทั้งสองคันสองฝ่ายก็ตกลงกันบ่ได้ก็ได้มีการบัดแทกและกระดับเงินคดีตามเรียบการ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นและอีกสรุปทั่วประเทศบันทึกฐานประจำวันที่19พฤษภาทั่วประเทศนี้19พฤษภาเกิดขึ้นทั้งหมดนี่12รายพานาไปพีเศร้าหาคันเล็กหน่อย11สมควร14ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บนี่19คนเล็กหน่อย7สมควร8บาดเจ็บสาหัสนี่4คนเสียชีวิตอีก2สำหรับแขวงที่เกิดนครหลวงจันทน์นี่เกิด6แขวงเวียงจันทน์นี่2สวรรณเขต2บริคำไส1จำปาสัก1
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งทั่วประเทศเนาะก็เสียใจในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนั่นแหละ
1: เจ้าก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกทีนึงเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่นรายงานมานี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด12รายมีผู้เสียชีวิต2คนเนาะเว้าถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้พวก

0: เอาการเตือนสติเรื่อยๆเนาะ
1: yeah.
0: การเดินทางการไปกันมาสำคัญก็คือขับขี่รถนี่ต้องรุดพรกันนำไส้ความไว้ถ้าว่าจะซิงแซงก็ต้องหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเนาะ
1: yeah.
0: แบมเบิงซ้ายเบิงขวาถ้าว่าบ่มีรถสวนทางมานี่จึงแซงเนาะเพื่อความปลอดภัยยานว่าจะแซงรถนี่ขมาขมั่งบ่ได้แนมหันแนมนี่โอ้
1: yeah.
0: แซงไปนี่ถ้าว่าขมาขมั่งมาเอานำบ่ทันยานเกิดอุบัติเหตุ
1: นั่นแหละนะเป็นห่วงหลายทุกท่านก็สิ่งที่พวกเขาก็ได้ว่าเตือนกันตลอดเป็นเจ้ากาดแท้ๆนะเรื่องการขับการขี่เน
0: า
1: ะอย่าประมาทอย่าประมาทสิแหละพลาดมาแล้วมันเอาคืนบ่ได้เด้ความสูญเสียนี่มีแต่กินแดงแข็งใจน
0: ั่
1: นแหละสิกลับคืนไปเอาอดีตย้อนอดีตก็บ่ได้อีกบ่อันนี้ก็ขอฝากไว้ให้ทุกท่านเป็นเจ้ากาดมีสตินำกัน
0: เจ้า
1: เนาะค่อยไปค่อยมาสำคัญแล้วไม่ให้เกียรตินั่นแหละนะยามนี้ก็คือว่าแล้วลูกหลานเฮาบางเทื่อนี่ก็สิแม่นบางโรงเรียนนี่เสียงแล้วล่ะดิพักแล้วก็มี
0: เจ้าเจ
1: ้ารถก็สิเบาบางลงเรื่องการใช้รถใช้ถนนคมไว้ก็คือว่าแล้วสำคัญเด้เป็นเจ้าการแล้วเมื่อวานนี่นี่ได้ไปเห็นชื่อว่าเป็นเห็นพบพ่อปัญหาคือสิมารับพ่อปัญหานั่นแหละ
0: เจ้าเป็นอะไรสมลา
1: เพิ่นก็เฮ็ดเป็นภาพการ์ตูนขึ้นจำลองเนาะท่านทวีไซคำบูนี่เพิ่นก็เว้าเรื่องลูกหลานเฮานี่นะไปโรงเรียนเนาะตัวอย่าง
0: เจ้า
1: ผู้ปกครองไปส่งลูกส่งหลานแล้วจอดปะแช่ไว้นะผู้นำหลังบ่ได้มาจอดแช่ไว้บ่ก็โดนก็บ่มาจากเทื่
0: อ
1: เนาะเกือบ20นาทีบ่ได้มันก็ได้มาบอกว่าโอ้ยก็ให้ขอให้ยับย้ายรถออกเด้ยับย้ายออกให้เด้เพราะว่ามันถ่าโดดแล้วว่าไงซะเอาผู้นี้ไปแล้วไปรับเอาผู้มาอีกตัวอย่างว่าลูกตัวเองนะ
0: บ่มาพร้อมกัน
1: บ่มาพร้อมกันซะเสียเวลาไปก็มีการบอกอันลูกหลานนั่นแหละอยู่ในรถน่ะบอกกันไปบอกอีพ่อได้ไปนั่นไปย้ายรถให้เด
0: ้
1: สุดท้ายพ่อเพิ่นนั่นนิสัยใจร้ายขึ้นมาว่าซั่นนี่
0: เกิดอารมณ์
1: เกิดอารมณ์แหละโอ้ใครแต่ว่าบ่ผิดเถียงกันใช่อารมณ์ผิดเถียงกันเนาะถูกได้เด้หั่นเพิ่นว่า
0: โอ้ได้บอกด้วยความหวังดี
1: หวังดีสุดท้ายด่าซ้ําว่าซั่นซะอันนี้ว่าโอ้มันเขียนเป็นมารยาทลงเฟซสื่อออนไลน์
0: เจ้าเจ้า
1: ก็เป็นการสร้างที่สำนึกนั่นแหละคือว่าบอลได้เป็นจอดบอลได้ก็จะไปจอดถ้ามันตันการสัญจรแต่ว่าได้ต้องซอกทางบอลจอดให้มันเข้าสู่ระเบียบนะโรงเรียนก็ต้องได้เป็นเจ้าการมีผู้รักษาความปลอดภัยยามอยู่หัน
0: เจ้า
1: ก็ต้องได้เราบอกต้องได้บอกเลยว่าโอ้จอดบอลได้เด
0: ้
1: อให้ง่ายเพราะเป็นอย่างรถที่มันส่วนมาแลนมาตามทางหลังหลาย
0: แล้วเจ้าของเองก็ต้องมีจิตสำนึกในสมราน
1: ั่นแล้ว
0: ถ้าว่าจะจอดเขาจอดได้ประมาณ1นาที2นาทีเนาะให้ลูกให้หลานขึ้นรถก็บ่เป็นหยังเนาะอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็มีน้ำใจเพราะว่าถ้าว่าไปจอดจังซี่นี่ใช้เวลาแกยาวครับเอาอีกคนนึงแล้วยังไปเอาอีกคนนึงนี่อันนี้ต้องได้เบิ่งคืนนะเพราะว่าม
1: ันอันนี้เป็นห่วงหลายทุกท่าน
0: ที
1: ่มันเกิดนั่นแหละเนาะก็คือคนเราคนใจดีใจใหญ
0: ่
1: บ่เพื่ออารีเพื่อแพ้เป็นบ่อันนี้อารมณ์คือว่าแหละยามฝนนี่แน่นอนลูกหลานเฮานี่เข้าโรงเรียนบางเทื่ออนุบาลเพิ่นยังบ่ได้พักเด้ผู้ปกครองก็พาลูกหลานไปโรงเรียนต่อฝากต่อ
0: เจ้า
1: หรือว่าเข้าโรงเรียนบ่ทันเสียงบางโรงเรียนก็ได้เนาะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะทุกท่านมันบ่เป็นทางของเฮาผู้เดียวเด
0: ้
1: ค
0: ือ
1: ต้องกันเด้อ
0: แม่นแล้ว
1: จังได๋ว่าโอ้ยเขามาเตือนนิดนึงว่านิดนึงก็ขอบ
0: ใจ
1: เด
0: ้
1: อสมมุติว่าเอ้าขอบใจหลายๆขอโทษขอโทษสิย้ายให้แล้วก็ใครเด้อันนี้ว่า
0: ซั่น
1: โอ้ด่ากันว่าฉันเถียงกันอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ทุกท่านอันนี้มันบ่เรื่องถึงกันเคารพกฎแล้วก็มารยาทเด้เนาะช่วยกันได้ช่วยกันได้เนาะแต่ละคนก็คือว่าทางหลวงสามารถนําใช้ได้เบิด
0: เจ้า
1: บ่แม่นของเฮาผู้เดียว
0: แม่น
1: เนาะให้เห็นใจซึ่งกันและกันเนาะบ่อยากให้มีว่าขอโทษชาวบ้านเพิ่นเมืองท่านนี่ว่าขอโทษจกปืนจกอาวุธใส่กันละ
0: นั่
1: นบ่ผ่านมา
0: ถ้าว่าต่างคนต่างอารมณ์ฮ้อนนี่สมมุติล่ะย่านนิดเกิดอยู่หันตื่มอีกนี่นะถามว่าต่างคนต่างใจฮ้อนน่ะแต่โชคดีไปเนาะผู้นึงก็ยังเป็นคนใจเย็นแน
1: ่อันนี้ก็เป็นห่วงทุกท่านเด้อก็ขอแจ้งฝากไว้มาเลยกันเฮาเฮ็ดให้ปลอดภัยนั่นแหละ
0: เจ้า
1: เป็นเจ้าการ
0: แม่นๆ
1: ได้ติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้ระหว่างวันที่19/21พฤษภาคม2026ทั้งท่านเวียงไสสิงห์คำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามรับหน้าที่แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของสปอร์ตลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิดอ้อมบรรดาประเทศคู่เจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวง คมนาคมขนส่งแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก่อนประชุมในครั้งนี้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของสปลาวโดยเฉพาะแล้วมันยกระดับทั้งหลวง AH131 นี้นับแต่ท่าแขกไปหาหน้าเผ่าหรือว่า NR12 ที่มีความคืบหน้าตัวนี้ชาวสนห้อยและคาดว่าจะสำเร็จในปี2028ความคืบหน้าของการทางรถไฟเสื่อมจอดเวียงจันทน์ท่าแขกหน้าเผ่าระยะที่1แต่ท่าแขกหามูย่าเสด็จลาวเวียดนามและก็เร่งรัดขบวนการภายในเพื่อกระเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักซึ่งคาดว่าจะสำเร็จภายในปี2026และก็สืบต่อสุกยุคการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดหมายความสามารถในการเสื่อมจอดกับเครือข่ายท่าเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและกับไทยการเข้าร่วมของประชุมในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและกับบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
0: เจ้า
1: ในการประกอบส่วนและกับสุกยู่การเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันจากสปลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสูงมีจุดสูงทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมจอดเสื่อมยงและยืนยง
0: เจ้าน
1: ี่อีกบทบาทนึงที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ไปนำเสนอโดยเฉพาะงานขนส่งนี้ให้บรรดาประเทศที่ได้เข้าร่วมกับประชุมโดยเฉพาะและมันเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนนี่เอาอันนี้บทบาทหนึ่งในเวทีภาคพื้นและสากลจะได้ครับผู้เวียกงานโยธาของพวกเขาโดยเฉพาะแล้วก็คือบริบทของอะไรประเทศที่ไม่มีทะเลเลยเนาะการขนส่งสินค้าเป็นเส้นทางผ่านเฮ็ดได้ประเทศของพวกเขาให้กลายเป็นประเทศสามารถขนส่งสินค้าสร้างรายรับเข้าสู่ประเทศของพวกเขาได
0: ้เจ้า
1: แล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่พวกเขาได้ติดตามจากชื่อของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็มาเว้ามาว่าสวัสดิการได้ครับฟังเนาะขอบใจบริการทั้ง Facebook เด้เนาะขอบใจทั้งบริการทันตีแก้วสบายดี FC เด้อทันตีแก้วทันผู้คำทั่วและการสัญจรของกระทรวงบกส.ออกทางใดเพิ่นก็สิมีเพจเพิ่นเนาะแล้วก็ทั้งบกส.นี่มันขึ้นห้อย 1.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทานวันไซบ่นี่ซื้อวันไซบ่นี่เอาคนแจ้งมาอีกนึงเพิ่นว่าฝนตกหนักอยู่ปากซองบ่
0: อือจ้า
1: ตอนบ่ายวะ
0: ตกตอนบ่าย
1: ตกตอนบ่ายนะเพิ่นแจ้งมาเนาะอยู่ทางปากซองปากซีแขวงประชาของพวกเขาเอาก็ให้ปลอดภัยค่อยไปค่อยมาแหละเนาะสำหรับการสัญจรต่างๆในความเขตประเทศของพวกเขาก็สิให้ทั้งบทองประสานไปหาทั้งพันโทอ่อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซทางกสิเดเว้าสุฟังตึม
0: เจ้า
1: ว่าสภาพเป็นจังใดปัญหาการขับขี่การสัญจรประเทศเกิดขึ้นน้อยหลายปันใด อยู่ทั้งแขวงอุดมไซการรถถามฟังน้ำกันตึม
0: เจ้าแม่ละมีรายการเพราะว่าแขวงอุดมไซหลายคนนี่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปในได้สมมาลาบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้ไปฮอดเทือแขวงอุดมไซ
1: เนี่
0: ยสมมาลาได้ไปฮอดแล้ววะ
1: อุดมไซกันยังเถื่อ
0: ยังเถื่อ
1: นบ่ได้ยังบ่ได้ไปก็อยากไปอยู่เนาะถ้าว่ามีแผนเนาะทําไปนี้ถ้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นเชิญไปเอาข้าวหรือว่าติดตามการก่อสร้างก็สิได้ไปนําเพิ่น
0: เจ้า
1: พันมาวิทยากายที่ซื้อเพราะว่ากายก็คือระยะนั้นไปเคลื่อนไหวติดตามเส้นทางภาคเหนือเด้พงศรีหลวงพระบางอุดมไซเวน้อยนึงเวน้อยนึงไปติดตามบ้านประชาชนที่พุทธดมประชาชนภายในบ้านในห้อมมาแหละ
0: เจ้า
1: ในการสร้างเส้นทางเข้าบ้านอันนี้ก็ได้ไปได้นึงแต่ว่าบ่ได้เลาะบัดทั่วแขกซะลงแต่สถานีรถไฟหั่นแล้วก็ออกไปเบิ่งอาการก่อสร้างเส้นทางติดตามโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ทางอุดมไซในระยะที่สมมุติไปร่วมกับทางคณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาได้นำพาไปเบิ่งทางภาคเหนือพุ่นนี
0: ่
1: ทางพงศาลีแดอุดมไซแล้วก็รวมพระบาง
0: เ
1: นาะเอาเที่ยวหน้าเพิ่นซื้อนี่ก็สิได้ไปอีกเนาะไปติดตามเส้นทางต่างๆมาออกข่าว
0: เจ้า
1: เนาะเป็นสัญจรเคลื่อนว่าสายตาสัญจรทั้งต่างแขวง
0: พุ่นได้เห็นหลายแขวง
1: ได้เห็นหลายแขวงสิได้ไปนําเพิ่นยุคเก่า
0: เ
1: นาะเอาตอนนี้ทั้งพันโทอ่อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: มาเจ้าเจ้าสบายดี
0: สบายด
1: ีสบายดีเป็นจังได๋ท่านแข็งแรงดีเนาะ
2: เจ้าแข็งแรงดีอยู่
1: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเนาะอุดมไซฝนตกอยู่บ่ระยะนี้
2: ก็ตกอยู่ตกเป็นระยะบางมือก็ตกสองมือนี่ก็ไปตก
1: โอ้จ้าจ้า นะฝนก็ตกดุก็สิแม่นคือนครเวียงจันทน์กับพวกเขาก็ตกคือกันเนาะเอาประเด็นเกี่ยวมาถึงสภาพการสัญจรบางท่านอยากฮู้ได้ภาคเหนือนี่สิไปอุดมไซบางท่านก็สิแม่นใช้รถไฟบางท่านก็สิแม่นรถส่วนตัวเป็นจังได๋อุดมไซของพวกเขาสภาพเส้นทางมาฮอดตอนนี้ยุ่งยากสะดวกสบายแนวใดท่าน
2: เจ้าข้าพเจ้าพันโทชีเชียงมณีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรสอบแต่งประดับไซขอรายงานสภาพอันนี้สภาพที่หนึ่งมีสภาพที่ฝ่าท่าช่วงระยะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาและก็ช่วงมือมานี้เนี่ยอากาศมีฝนตกบางระยะต้นไม้ตกต้นแรงหรือว่าตอนค่ำตกภาพเป็นการตาท่านนี้วันนี้สภาพเส้นทางแต่พักมองขึ้นมาฮอตโบตีนี่ก็คือปกติอันเป็นทางคร
1: ับ
2: แต่ยังคือทางต่อส่วนทางเกียร์แรกไอ้บางชุดแต่ยังบุมีเด็กสุดทางเป็นพุ่มเป็นบวกก็ยังปกติอยู
1: ่
2: เนี่ยบางชุดบางบอลครับในการปรับปรุงทมในนึงอันสองมันเป็นทางสองดับบนยูและก็สองอีนี่อรบไซอาคงสลีอรบไซอามาแคมป์สัญญาบุรีมีทางโครงการกำลังปรับปรุงการก่อสร้างการ ปร
1: ับ จ
2: อดไปมาม ีความลาซาจุ่มยากนิดนึงเพราะว่าเขากำลังรักยาและปรับปรุงเส้นทางนะ
1: จ้ะ
2: เป็นโชคนะ
1: โอ้อันทางเจือนทางเจือนนี่บ่มีที่ทางเจือนไปบ่ได้บ่ค้ากันอยู่หั่นบ่มีที่ทาง
2: ยังแต่ว่าช่วงแล้วท่านฝนตกหนักๆนิดนึงหั่นสองมือนั่นก็เป็นเปียกว่าเส้นทางคือบนบางจุดที่ก็กำลังก่อสร้างป่วนในกันมีทางเว้นนะทางเว้นก็เฮ็ดติดทางตะกองคันอันนี้ก็ได้ฮักไปค้าอยู่ตัวนี้นี่แหละ
1: จ้ะ
2: บริษัทก็ปรับปรุงขึ้นใหม่หมดแล้ว
1: โอ้
2: สัญจรไปมาสะดวกอยู่แล้วแต่นี
1: ่จ้ะถือว่าสัญจรไปมาได้เนาะท่านเนาะ
2: จ้ะวันนี้สภาพการสัญจรในตัวเมืองมันปกติดีตอนเช้าในช่วงระยะมงรัฐการนี้ก็มีความแออัดอยู่จุดตัดแยกที่แยกทางไปในจรปกเขาก็ได้ดีเพียนปกติทุกมือเลยนะจัดเบียร์ให้น้องลงระบายการสัญจรลงจัดตามระเบียบรถจอดตาฟ้ารถจอดหน้าป้ายห้ามหยุดจอดเหยียบหน้าทุกบ้าน
1: เจ้า
2: เป็นไม่หมดที
1: ่เจ้าเจ้า
2: เจ้าป่านนี้ประเด็นแต่สมุดการตั้งจุดโบกาขับใส่กฎหมายโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรบอกใส่หมวกการกระทบนี
0: ้
2: จะขับกับเช็คหมวกในการโบกาตรงมาจะแนะนำบรรดารถจัดไฟฟ้ารถตามรถไฟฟ้าในการขึ้นทะเบียนติดป้ายกับไฟบอกขับแนะนำเคลื่อนไหวโพสต์ได้
1: ชมเสียจ้
2: ามีแค่สรุปหนึ่งสถานอุบัติเหตุ
1: จ้า
2: อาทิตย์ในฝั่งนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงระยะเดือนหก
1: จ
2: ะมีป่าไม้หรือแควงเกิดในเทศบาลแควงในกะตีอยู่ในนี้ก็อยู่เสียชีวิตในกระทำอยู่เมือง
1: จ้า
2: เป็นพาหนะที่38คันเล็กน้อยแต่ติดหน้าต้องปวนเตาใส่การบรายกับ3คนทำกับ7กับเมื่อ37เล็กน้อยใน19ทับ2สุงควร16ทับ2สหัสใน2เด็ดเสียชีวิตอยู่ในเทศบาลแกลงในกันหนึ่งเนาะ
1: เสียชีวิตอยู่เทศบาลเนาะเจ้าเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตนี่เจ้าท่านเหตุการณ์ที่เสียชีวิตนี่อยากให้ท่านว่าสุฟังเนี่ยเป็นจังได๋ต่ำกันจังได๋ลักษณะการเกิด
2: เสียชีวิตนี่ประธานต้นต่อนี่มาเบิ่งว่าสิเรียมาพูดกะมาเบิ่งเก็บกรรมข้อมูลประวัติสลายมันเมาแล้วจะทับนี่น่าสุดโตเมาสิเป็นงานดองบ่งานซุ่มแชร์บ่งานนั้นต่างๆเวลาขับขี่รถนะเกิดอุบัติเหตุประมาณเท่านั้น
1: เจ้าเนาะ
2: เกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าโอ้ก็เสียใจน้ำอะไรกัน
2: บ
1: ุปผาชิ
2: ต
1: โอ้ยเนาะปัญหาบุปผาชิตเนี่ยเป็นห่วงที่สุดเลยเรื่องการขับขี่บนท้องถนนบุปผาชิตบ่ให้เกิดซึ่งกันและกันนี่เจ้าวันนี้ท่านมาเล่าถึงกันความตื่นตัวดิผู้ขับขี่เป็นจังได๋ท่านมาฮอดตอนนี้ปฏิบัติได้ดีอยู่บ่แม่นว่าสังเกตโดยรวมและทั้งแขวงเฮานี่เป็นเจ้าการจังได๋
2: ความตื่นตัวในการตั้งปฏิบัติการเคารพสติการเคารพกฎหมายระเบียบการสัญจรทางบกนี่ก็สุดยอดสำหรับสติการเคารพในสูงความตื่นตัวของสังคมกระทรวงเด่นเองก็เฉพาะในการสัญจรไปมาการขับขี่รถจักรในหมวกกับกระทบในตัวมีสุดยอดที่สุดเก็บบทใส่ในกระทรวงนายก็ได้ใส่ทั้งทางงานทหารตำรวจเนี่ยเป็นใบผู้สมัครและกับประทับใส่กฎหมาย พนักจำป้อมประดาจำเส้นทางต่างๆแต่เห็นว่าสังคมจะมีการติดตัวคือตัวลายสากันขับขี่การเคารพกฎจราจรอะไร
1: จ้ะ
2: มีผู้ขับขี่รถกระบะรถไงเดี๋ยวนี้กับอันมากับอันว่าเขาบอกเข้มงวดในการพูดจาเดี๋ยวนี้กับเข้มงวดในการพูดจาแค่เห็นว่าตาลาชุดลาผู้ขับขี่รถใหญ่กับเขาการชกเซ็งเก่าการชกปมการขับขี่นี้
0: เจ้า
2: เจ้า
1: โอ้ชมเชยเนาะอันนี้ก็มันเรื่องงานที่พวกเขาได้เอาใจใส่ในการติดตามกฎกาแดนในการเอาใจใส่โฆษณาเนาะก็ต้องขอบใจหลายๆเด้อทั้งบรรทุกอ่อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซและบรรยากาศอยู่ทั้งอุดมไซเพื่อการเชิญชวนนี่ไปยามเด้อประชาไปเที่ยวอุดมไซเด้มื้อหน้าสิชวนเวินวังแล้วก็ทีมงานไปยามเด้อท่านเด้อ
2: จ้า
1: มาแล้วครับโชคดีท่านแข็งแรงขอบใจท่าน
2: จ้า
1: แต่ทางก็บ่ถึงขั้นว่าไปยากก็สามารถนําใช้ได้เนาะผู้ใดมีแผนจะนําใช้รถส่วนตัวไปก็ได้เดี๋ยวนี้นี่บางคนนี่หันไปใช้รถไฟดิรถไฟความเร็วสูงโอ้ยบ่เดียวก็ฮอด
0: ประหยัดเวลา
1: ประหยัดเวลาประหยัดเงินอีก
0: เจ้า
1: ถ้าว่าไปขี่รถส่วนตัวบางท่านว่าอู้จักน้ํามันแดจักสิไปยุ่งยากแด
0: แม่นบ่เมื่อยแด
1: เมื่อยอีกบ่ได้พักผ่อนโอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยนี่แหละเพิ่นว่ากันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเข้ากับยุคกับสมัยนี่ยุคพัฒนาในการขนส่งให้เท่าใดเน้นนักที่สุดก็หนึ่งว่องไวสะดวกปลอดภัยประหยัดเวลานี่เป็นเป้าหมายที่ทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งเพิ่นก็เน้นนักที่สุด
0: เจ้า
1: เห็นบ่เดี๋ยวนี้ก็มีทางด่วนอีกไปทางใต้ทางด่วนไปทางเวียดนามน
0: ั่
1: นแฮงสบาย
0: เจ้า
1: ต่อไปบ่ให้ยุ่งให้ยากเนาะมันก็สิค่อยๆปรับไปตามวิวัฒนาการ
0: เจ้า
1: ตามยุคตามสมัยก็ว่าแม่นทุกท่านเอาเสียใจน้ำน้อยเหตุการณ์หนึ่งคนที่เสียชีวิตอยู่ทั้งแขวงกระดุมไซย้อนบุปผาชิดกันแหละยังมีเกิดฉันซะฉะนั้นก็บอยากให้เป็นสิ่งที่ทุกคนเสียอกเสียใจก็ให้เป็นบทเรียนนั่นแหละฟังและการพวกเขาให้เป็นบทเรียนมีสติหลายขึ้นเนาะเป็นเจ้าการหลายขึ้นปลอดภัยแล้วแหละ
0: แมนในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องยอมรับความจริง
1: สม
0: ณะแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจําวันทุกมื้อสิ่งใดที่มันผ่านไปก็ให้เก็บไว้เป็นบทเรียน
1: ถูกต้องเอาเป้าหมายพวกเฮาและกันก็คือว่าใจแก่นหลักของและกันเฮาก็คือว่าแม่นเฮ็ดได้สิปลอดภัย
0: เฮ็ด
1: ได้บ่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะเนาะฟังก็ขอให้มีสตินํากันแน่นอนแล้วบางคนนี่ตื่นตัวได้เป็นเจ้าการหลายขึ้นแล้ว
0: จ
1: ะเคยประมาทการขับขี่บ่ตื่นตัวบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมหลายท่านชมเชยเด้อเนาะก็ขอให้สืบต่อในการเคารพปฏิบัติกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดนั่นแหละเอาขอบใจท่านนางจันสมรเนาะอยู่อุดมไซเด้อเจ้าว่าซั่นมาเที่ยวอุดมไซแด้ว่าซั่นเด้เนาะสวัสดีท่านบุญทวีสวัสดีทีมงานขอบใจทักทายสวัสดีพันรายการกับคลิปปลอดภัยสิพาโฆษณาหน่อยนึงแล้วจึงกลับขอชวนรายการติดต่อสัมภาษณ์พันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจำปาสัก
3: มาบริจาคเลือดให้ลูกชายพลชายเปิดปากคาเลือดทลาซีเมียนะเลือดตรงนี้มาเสื้อเลือดขอยุ่งยากเกิดมีเนาะเขาสะดวกเกิดมีขอยุ่งยากคือมาสุดเดือดเกิดบริจาคมีเลือดขนาดไหนบริจาคเอาเลือดขอสะดวกเกิดเพื่อนไว้ขอสะดวกเกิดหลายด้านอยู่ส่วนตัวเป็นเอาพี่น้องว่ามาบริจาคเองแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเองค่ะแหละเสียตัวจริงคันเฮาบริจาคแล้วเสียเครื่องนึงก็ได้40,000 หรือ 41,000 ว่านี่แหละเจ้าหรือคันมาบางเทื่อคันทั้งศูนย์นี้ก็ได้เสีย 81,000 สิบ่โ
4: ห
3: ลายแล้ว
4: หลายคร
3: ั้
4: งแล้ว
3: แม่นล่ะหลายครั้งแล้วลูกชายเพราะว่ามาทุกเดือนเนี่ยท้ายเรือนมีความสําคัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนาะสุรายสุมื้อนี่มีผู้ใดได้ขาดเลือดขาดเลือดบ่เพียงพอใช้เนาะไปมีจิตใจบริจาคศรัทธาก็บริจาคช่วยสังคมเลยเนาะขอขอบใจ
5: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
6: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
5: พร้อมนี้ปัญหาการบุกลุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
6: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
5: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
7: ์เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
8: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
7: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
8: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
7: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
9: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังรายการครับขี่ปลอดภัยเนาะโมงนี้เวลานี้ก็บางทางก็ชื่อของน้องกันแล้ว
0: เจ้า
1: บางทางก็ยังบ่ทันฮอดไปส่งลูกส่งเต้าได้ส่งผัวเมียได้ไปเรียกไปการได้ก็ม
0: ีแม่นแล้ว
1: เอ้ารักษาระยะห่างสำคัญเลยมันใจเย็นๆเด้ออากาศบ่ได้ฮ้อนได
0: ้
1: เนาะอากาศเย็นใจเย็นดีใจใหญ่ๆให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเดี๋ยวสู้ปูดๆปาดๆหลายขี่ไว้ตัดหน้าตัดหลังจังไหนโอ้ยใช้เวลาไปก่อไปดัด
0: เจ้าต้องได้คอยไปคอยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันผู้ที่ขับขี่รถใหญ่ก็ต้องรักษาระยะห่างให้มันได้ท่านผู้ฟังผู้ที่ขับขี่รถจักรก็ถ้าว่าจะเลี้ยวก็ให้ใต้ไฟเลี้ยวไว้เลยเนาะสำคัญก็คือต้องได้ใส่หมวกกันกระทบน้ำท่านผู้ฟังทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนและผู้ที่ขับขี่รถใหญ่เองก็ดีเนาะขับขี่รถนี่ก็ยังเห็นหลายคนที่มักเล่นโทรศัพท์อยู่สมมุติว่าเมื่อก่อนนี่ก็มีรถคันนึงที่ว่าจอดไฟแดงอยู่ไฟเขียวแล้วเพิ่นก็ยังบ่ไป
1: นั่น
0: หลายคนที่ต่อแถวมาอ้าคิดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ทางหน้าบ่หรือว่ามีรถเพบ่น่ะนะแต่ว่าโอ้ยเพิ่นก้มลิ้นโทรศัพท์บ่เบิ่งไฟระบบไฟอำนาจเลย
1: นั่นเป็นห่วงได้ทุกท่าน
0: เ
1: ล
0: ย
1: สิมาลิ้นแต่โทรศัพท์จังซี่แหละก้มลิ้นอยู่ผู้อื่นแล้วโอ้ยสิท่าไปแฮงไฟเขียงไฟเขียวแฮงบ่ได้โดนได
0: ้
1: บางบ่อนี่30วิ40วินี่บ่เดียวเด้อ
0: บ่เดียว
1: เพราะมันกระจายเบื้องละ30วิ4ด้านก็มีแต่120นาที120วินาทีก็มีแต่2นาทีนึงเด้แต่บางคนนี่ป๊าคือโดนแท้เห็นป่ะเห็นเลข40วิคือโดนแท
0: ้
1: บ่ได้ฮอดนาทีเด้ทุกท่านบางคนนั่งลิ้นบ่นั้นบ่นี่โทรศัพท์ยังโดนกว่านี้ตัวอย่าง
0: แ
1: ม่นป่ะไฟแดงนี่เพิ่นบ่ได้ใส่โดนไฟเขียวไปนี่40วิสูงสุดแล้ว30บางบอนหรือว่าบอนใดที่มันรถไออัดแท้ๆเพิ่นก็มีการปรับไปเบิ่งความเป็นจริงโอ้ต้องเพิ่มจุดนี้50 60หรือว่ามันเป็นจุด3แยกตัวอย่างเพิ่นก็คิดไล่แล้วเบื้องนี้ในจำนวนบ่ให้เกิน2นาทีหลักการของรถ5ไฟอำนาจนี่เนี่ยตามผู้ได้ลมกับทั้งท่านศรีวรสตวีระยะผ่านมานี่เพิ่นในนามลงติดตามนําเพิ่นหลักการมันบ่ให้เกิน2นาทีเป็นหยังโดนคนนี้เป็นคนมุดมัดอารมณ์บ่อยากดี
0: บ่อยากท่าดน
1: บ่อยากท่าดนเด้คนเฮาแม่นบ่เพิ่นก็แบ่งเด้4ด้านก็30วิ4ด้านก็120วิ
0: เจ้า
1: แต่มีแต่2นาทีเท่านั้นแหละบ่ให้ดนตามระเบียบหลักการเนาะเอ้าวันนี้ก็สิแจ้งเติมอีกเนาะโดยเฉพาะแล้วเพิ่นฟังก็เขาก็ได้แจ้งประจำอย่าลืมเด้อท่านใดที่ยังบ่ได้ไปรับเอาเงินค่าทดแทนหั่นน่ะทางแล้วรถไฟแล้วจีนพวกเขาก็ได้ประกาศมานี่โอ้แต่เดือนมีนาพุ่นแหละ
0: เจ้า
1: จนสิเบิดเดือนนั้นพฤษภาล่ะอย่าลืมเด้อผู้ใดที่ยังบ่ได้ไปรับเอาเงินค่าทดแทนถูกโครงการรถไฟแล้วจีนคือว่าละ43บ้าน4เมือง
0: เจ้า
1: เนาะก็มีบ้านเมืองนาทองนี่ชาวสี่บ้านนี้ดงเสียงดีโพนแก้วหนองยาวนาคูนนาซับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือ ช่องขั้วกลางแสนแจ้งสว่างห่วยน้ำเย็นนองส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้พลคำพลมวงนาคานางงาบ้านบัวหนองสะศรีวิไลพลไซพลทองโพสีแล้วก็บ้านนาดีส่วนทั้งเมืองเซธานีกับ8บ้านเนาะหนองพญานาทมสะพังคันดงหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินแล้วก็บ้านโคกใหญ่
0: เจ้าและสำหรับเมืองไซเศรษฐาก็มี9บ้านเนาะบ้านโซกใหญ่โซกน้อยนาเบียนพลทองบ้านดุงนาไหไฮคำและก็นาควายกลางนาควายใต
1: ้
0: และสำหรับเมืองหาดไซฟองก็มี2บ้านบ้านดงพลแฮและดงโพสีฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอยู่ในเขต43บ้านนี้ก็ขอให้ฮิปฮ้อนไปแจ้งเนาะมิตรรายการเพราะว่าระยะที่พวกเราได้ประชาสัมพันธ์มานี่ก็หลายเดือนแล้ว
1: หลายเดือนแล้วบ่ไปฮับเอานี่กำหนดก็ฮอดมือวันที่18มิถุนายนนี่ได
0: ้เจ้า
1: คาดว่ามันต้นเดือนหน้านี้ท่านได้บ่ไปเอาก็สิได้ตกเป็นของทรัพย์สินรัฐบาล
0: เจ้า
1: ของรัฐของหลวงเนาะวันที่18มิถุนายนนั้นจึงแจ้งมายังทุกท่านเด้อให้ฮิปฮ้อนไปพัวพันเอาไปฮับเอา
0: เจ้า
1: เงินค่าทดแทนถูกแล้วทางโครงการรถไฟแล้วจีนเพราะว่าเพิ่นสิได้ปิดโครงการสรุปขาดตัวตอนนี
0: ้
1: เอาเชิญชวนแจ้งทุกท่านเนาะทีมงานเขาเอ้ยบ่ท้องประสานไปหาทั้งพันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจำปาสักเนาะอีกแขวงหนึ่งที่มีท่าแห่งการท่องเที่ยวหลายเด้แล้วทางก็สิได้ไปเนาะทางอุดมไซแล้วทางจำปาสักฮั่น
0: เจ้า
1: จำปาสักนี่ห้วยบัดภูจำปาสักและน้ำตกตาดเด้ขึ้นภูใหญ่ผู้และขิดภูสันเหล่าพระองค์ใหญ
0: ่
1: เดี๋ยวเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาตินครปักซี
0: วิวเนาะ
1: โอ้ยงามตอนกลางคืนแห้งงามนี่ไฟหุงแจ้ง
0: เจ้า
1: สาดซองใส่แม่น้ำคลองโอ้ยงามหลายผู้ใดได้ไปผู้สันเหล่าสิเห็นเนาะสภาพทิวทัศน์ตัวเมืองนครปักซีกับพวกเขาเนาะแล้วก็มีท่าแห้งหลายการท่องเที่ยวเนาะบอลลินบอลเที่ยวกันหลายนี่น้ำตกตาดเด
0: ้
1: นี่เรียกว่าทั้งผู้และวัตถุบูฮันวัฒนธรรมมันดีงามหลายอยู่พุ่นไปท่องไปเที่ยวมาบางท่านกันยังติดอกติดใจเด้มาไปแล้วอยากไปอีกว่าท่านจ๊ะเอาตอนนี้ทั้งพันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจำปาสักอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
0: สบายดี
10: สบายดีในการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าขอบใจท่านเนาะทักทายสบายดีเติมอีกโดยเฉพาะแล้วจำปาสักเข้ากันโดนๆโดนๆมาเข้าเล็กกันทีนึงเด้ตัวเหตุมีเหตุเหตุด่วนเด้ก็ให้เอามาแจ้งให้สังคมแบบทราบเป็นได้ทั้งจำปาสักเขานี่ฝนตกอยู่บ่ท่านระยะนี้
10: ในระยะนี้สภาพที่ฟ้าอากาศอยู่ข้างแข็งจังหวัดสักนี่ก็ฝนก็เริ่มตกแล้วคือขึ้นก็ตกอยู่ในขอบเขตเขตสวรรค์นครปักเ
0: ทศแต
10: ่ว่าอยู่เขตนอกก็ติดตกตกเป็นบางช่วงตกเป็นบางร้อนนะ
1: จ้า
10: ร้อนตัวถึง
1: โอ้ก็ตกคือกันเนาะแห้งอยู่บ่พันมานี่เอาแบบฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมครึ่งๆข้างๆพายุมานี่มีอยู่บ่ทั้งอุดรทั้งจังหวัดสักเขาดิ
10: อยู่จังหวัดสักนี่ทุกข้อก็ที่ว่าแห้งวันไหนก็สิตกอยู่ก็สิอยู่ขอบเขตนครปักเทศนะอยู่ในตัวเมืองนี่ก็ซ้ําแข้งเปียงนี่แหละหรือว่าซ้ําตัวหันแต่ว่าอยู่เขตนอกก็บ่ถึงว่าคันแห้งถึงว่าน้ําวันนี้หกมายังนะตกนั่นน่ะ
0: เจ้า
10: เริ่มตกแล้ว
1: เริ่มตกแล้วเนาะเอาก็เป็นสัญญาณว่ายามฝนมาฮอดแล้วเตรียมพร้อมรับมือมีสติป้องกันไว้ดีโดยเฉพาะแล้วก็แม่นคันซานบ้านซองและไข้ผู้ป่าน้ําก็ให้เป็นเจ้ากาดเนาะท่านเนาะเป็นทั้งใดการขับขี่การสัญจรมาฮอดระยะนี้ท่านตื่นตัวเป็นเจ้าการขึ้นแล้วได้อยู่ทางจังหวัดสักผู้ขับขี่นี่รักษาระเบียบได้ดีขึ้นแล้วได้ท่าน
10: เฉพาะนักขับขี่การสัญจรอยู่ในขอบเขตแคสมาสักเฉพาะอยู่ขอบเขตเทศจังหวัดนครปักเซ่เน
1: า
10: ะจากการสัญจรปฏิวัติเขาก็กระทำปฏิวัติคนระเบียบได้ดีขวดนะ
1: จ้ะ
10: การใส่ว่ารถจักรกับใส่หมวกกันกระทบส่วนใหญ่กระทั่งผู้ขับและผู้ชนท้ายการขับขี่กับถึงเลนถึงซ่องจราจรในขอบเขตของเมือง
1: จ้ะจ้ะ
10: เฉพาะเขตอยู่ซาดเมืองจะปฏิวัติได้แน่บ่ได้แน่ก็อิงใส่พระเขตกิจพาหนะส่วนหนึ่งก็อยู่นอกเมืองก็เป็นรถจักรมันเถื่อก็บ่มีแวนบ่มีตาเนี่ยมันอยู่นอกคือเม
1: ือง เ
10: ม
1: ือง
10: อยู่สวนยางสวนยังหมดนะ
1: จ้ะจ้ะ
10: ไปสวนไปยัง
1: จ้ะ
10: ก็เป็นรถเก่ารถยังแน่นะส่วนใด
1: จ้ะ
10: ก็เลย
1: โอ้เนาะก็ต้องได้ปืนตัวเป็นเจ้าการทำกันเติมในปัญหานี้เนาะต้องได้ช่วยกันแท้ๆแหละเป็นงานโฆษณาที่ท่านเป็นยังไงมาฮอดระยะนี้ลงบ้านลงเฮียนลงเฮือนประชาชนบ่หรือว่าบรรดาสำนักงานของการพวกเขาได้ลงติดตามเวียกงานโฆษณาเป็นคือใดท่าน
10: เฉพาะ เวียกสร้างโฆษณานี่เขาจะได้แบ่งความรับผิดชอบจ้ะเพราะอยู่ก็ของเมืองนึงนครเนี่ยจะหายร่มห่มเยี่ยมกลุ่มบ้านมาฮอดปัจจุบันนี่ก็จะได้เก้าสิบไปช่วยทางตัวเส้นแล้ว
1: โอ้ชมเชย
10: ลุงกันไว้แล้ว
1: อืมชมเชยหลาย
10: ๆเฉพาะของแข็งจะลงสำนักงานองค์การ
1: จะ
10: มีเสน่ห์ไร
1: จะ
10: จะได้ลง
1: จะ
10: วางส่วนเอาไปพวกท่านวางสถาบันก็ยังบ่มีเวลาให้เฮาอันเนี้ย
1: อืม
10: ก็บ่ได้เท่าที่ควร
1: จ้าจ้าจ้าเอากระส้มเสื้อสืบต่อได้ทันเด้อเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ต้นต่อกับมันศึกษาอบรมแนวคิดต่อการเผยแพร่ระเบียบหลักการขับขี่ปลอดภัยเฮ็ดได้สิปลอดภัยบ่เกิดอุบัติเหตุก็สิแม่นผู้ขับขี
0: ่
1: นายนำเจ้าหน้าที่ก็สิแม่นส่งข้อมูลให้เป็นผู้เผยแพร่ต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะแลปัญหาเรื่องไฟอำนาจเนาะบางท่านนี่ก็ไปตลอดนะทางจังหวัดซักเพิ่นว่าอันนี้นี่อยากแลกเปลี่ยนได้ทั้งจับประสักเขากับมีอยู่บ่สิแก้ได้เรื่องไฟอำนาจแล้วกันคนลวงนี่นะลวงไฟอำนาจซะซะเจ้าหน้าที่เฮาใช้มาตรการบังคับได้ตึ้มว่าอยากแลกเปลี่ยนนํากันเพิ่นว่า
10: ก็เพราะข้อยอำนาจของเจ้าหน้าที่เฮาส่วนนายคนแปดคือไฟอำนาจมันก็เป็นของพวกอยู่นครเนาะนายเนาะประจำเนาะ
0: เจ้า
10: คือแข้งเฮานี่ก็อยู่แปดเนาะแปดใต้ทางเขาเมืองก็บ่มีไฟอำนาจแล้วบ
1: ่จ้ะ
10: บ่แข้งอยู่บ่นครอยู่เคยผ่านมาเขาปฏิวัติก็ได้เขียนไว้สร้างเอาเข้ามาก็ปั๊บไฟตามระเบียบ
1: อันนี
10: ้ทางเฮาก็บ่ได้เข้มงวดสรุปสิควรนะบ่ได้ถึงมาสิว่าเทื่อ1เทื่อ2เฮ็ดจังได๋หั่นน่ะ
1: เจ้า
10: อันนี้ก็มีได้เลยอันน่ะ
1: โอ้
10: ที่รถว่ามันท่านว่าตามสังเกตเห็นว่าว่าบ่มีรถมีหยังก็
0: ตุ๊ดไป
10: โดดเ
0: จ้
10: าเ
0: จ้า
10: เ
1: วทอ๋อบัดเอามาศึกษาผมนึกคิดบ่เจ้าเจ้าก็ได้ถามอยู่บ่เป็นหยังคือลวงไปทั้งๆว่ามันมีไฟแดงนี่นะท่านได้ถามอยู่บ่เป็นจังได๋สาเหตุ
10: ไปเขาก็ว่าว่ามันบ่มีคมบ่มีรถมีหยังก
0: ็ขี่ไปเลย
1: ไปแล้วแหละ มันบ่โอ้
10: แ
1: ล้
10: ว
1: ก็
10: บ่
1: ร
10: ู้ว่าหยังแล้วบ่คิดว่ามันสิเกิดหยังขึ้นเนาะบ่ได้นะมา
0: เจ้า
10: ว่ามันเกิดแล้วสภาพมันผิดจังได๋เขาก็บ่
1: โ
10: อ
1: ้ย
10: ส
1: รุปสรุปก็เป็นฝ้าเนาะฝ้าท่านซะเออฝ้า
10: บ่บ่คือเป็นห่วงชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
1: อ
10: ือ
1: นั่นแหละ
10: บ่ถึง 2-3 นาทีนะท่าน
1: ว่าท่านนั่นแล้วท่านเอ้ยโอ้เป็นห่วง
10: ห
1: ลายถือเบาหลายถือเบาหลายเนาะเอ้าอุบัติเหตุเป็นจังได๋ทั้งแขวงเฮาก็ห่วยมีชื่อได้ทั้งเดือนเมษามาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภามานี่ก็ยังมีชื่อติดอันดับท่านเลยว่าเรื่องอุบัติเหตุคนเสียชีวิตแดนี่เป็นจังได๋นับแต่เดือนพฤษภามาต้นมานี่จะสิฮอดบ่เดือนแล้วจัง
10: สภาพอุบัติเหตุเป็นขอรายงานในระหว่างเดือนหาเนาะก็มาตะพบนี่สภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่แขวงเฉพาะซักในระหว่างเดือนหาก็มาตะพบนับแต่วันที่19เดือน4 2006 19เดือน5 2006มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดทั่วแขวงจังหวัดซัก29รายแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ก็24คนยิง3
1: เจ้า
10: แล้วก็สมควร20ยิง6สาหัส13ยิง4เสียชีวิต5ยิง1
1: โ
10: อ้นอกจากนั้นแล้วก็พาหนะได้เป็นเล็กน้อย
0: เจ้า
10: 16คันสมควรอีก17
1: เจ้า
10: เพียงแต่ว่าอยู่ในหยาเดือนหนึ่งในเชียร์ชีวิต5คน
1: ถูก
10: บ่อใดเจ็บบ่อใดเป็นอะไรย้อน
1: อุบัติเหตุเนาะ
10: นั่นอุบัติเหตุแต่ย้อน
1: พัดภาคไปสรุปก็คือย้อนประมาทขาดสติเนาะอันนี้บ่เป็นซ้ำเติมเด้มันก็ย้อนอุบัติเหตุผู้เฮาสังรวมเรียกอุบัติเหตุเด้บ่แม่นตายย้อนพยาธิพะเยาอันนี้มันตายเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นบ่ได้ปัวกันเลยเนาะ
10: คือเบา
1: คือเบามักง่ายพลาดมาจังซี่แล้วนี่มีแต่ว่ากินแหนงเท่านั้นแหละสิ่งที่ตามมาเนาะเสียอกเสียใจเอาคืนบ่ได้ซะก็คือเว้าแหละมงเฮามีเงินนี่ซื้อมงแพงๆได้แต่ว่าสิซื้อเวลากลับคืนนี่บ่ได้เนาะท่านเนาะเอออันตราย
10: ครอบครัวเด้อว่าผู้เป็นรักเป็นอย่างตัวละคนต่อครอบครัวก็เสียไปหั่นแหละ
1: ครอบ
10: ครัวก็มีลูกเป็นหยังก็เป็นกระพะก้อยไปซะแล้ว
1: นั่นแหละนั่นแหละโอ้ย
10: ซ้ำหนึ่งบอกที่วัดคน
1: จะเรีย
10: ก
1: จราจรเจ้าเอ้าท่านนี้ท่านเอ๋ยบางท่านก็สิมีแผนแล้วนี่พอภาคใต้นี่ทางด่วนทางรถไฟเฮาก็บ่ทันฮอดเด้อเนาะก็สิมาโดยส่วนตัวทางก็ดีงามแล้วเด้อทางภาคใต้ของพวกเขาแน่นอนแล้วบางท่านที่ไปจุดใดให้ระมัดระวังตื่นเมื่อเข้าฮอดนครปักเสแขวงจังหวัดซักหรือว่าภายในแขวงจังหวัดซักของพวกเขานี่จุดใดต้องระวัง
10: สภาพเส้นทางเนาะระดับแต่เข้ามา ีแต่มันจะว่างมันข้างแต่อาจจะเป็นคุ้มหน่อยมันก็ต่อไปแนวในรูปฝนเนาะฝนตกเป็นยังไงก็เป็นคุ้มแม่กินตึ๊บคือนี้ขนาดก็ไปค่อยมาเนี่ยนับแต่ข้างเขาเพราะว่าแกจะมาครับเราเพี้ยเป็นมังวอนเนาะเป็นคุ้มเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเราฝนตกแห้งมันมีเสาะเป็นยังอ่อนยี้ขนาดอย่างว่าเคยว่าแต่ต้องซ้ำเดือนขึ้นหลังเพราะว่าทางดีมันเล่นซ้ำเป็ดกันนะคอยไปคอยมาเนี่ย
1: จะเนาะมีสติน้ำกันเนาะมีสติปลอดภัยมือกำพวงมาลัยใจคิดถึงได้เบียก็จะได้จอดช่วยลดพรได้อุบัติเหตุต่างๆเนาะขอบใจหลายๆเด้อทั้งพันโทพึกษาหงสีหัวหน้าพระแนกจะได้จอดแขวงจำปาสักคอยท่านอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็สำเร็จเวียกงานรับใช้ประชาชนเนาะการขับขี่การจอดอยู่ทั้งแขวงจำปาสักโชคดีท่านแข็งแรง
0: เจ้าก็ต้องขอขอบใจอีกท่านนึงเนาะทางพันโทพฤกษาหงสีที่ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรว
1: ม
0: อยู่ในภายในนครปักเซโดยรวมก็คืออยู่ในขอบเขตแขวงจำปาสักของทางภาคใต้เนาะทั้งแขวงจำปาสัก1เดือนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด29ราย
1: สมราย
0: มีผู้เสียชีวิต5คน
1: พี่ลึกท่านเอ้ยอันนี้มันเสียชีวิตอุบัติเหตุได้5คนนี่นะทั่วแขวงบ่ได้มันตายเจ็บป่วยว่าญาติพะเยาได้อันนี้เป็นสภาพอุบัติเหตุนี่พวกเขาว่าเป็นซ้ำเติมให้แก่ผู้ขับขี่การสัญจรหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องฟังให้เป็นอุทาหรณ
0: ์
1: ฟังให้เกิดความย่านกลัวฟังและตื่นตัวปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเสื้อว่าทั่วประเทศปลอดภัยแน่นอนถ้าว่าเฮาบนหลักการพื้นฐานขับขี่ด้วยความระมัดระวังบ่ประมาทขาดสติอันนี้ให้ทุกท่านเป็นเจ้ากาดได้เท่ใดเอาเวลาหมดแล้วเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติของพรรคเขาที่จะฮอดนี้วันต้นคุกของท่านผู้นำแนวรักษาศาสตร์เนาะไปสู่คิดที่มันที่ปลอดภัยเอาลาวสามัคคีนี่แหละย้อนอย่างห่วมแห้งห่วมใจจึงเป็นบ่เกิดแห่งความสำเร็จฝากเพลงนี้ลาวสามัคคีลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าว
2: ระหว่างวันที่19หาเสาสองพฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์กรมภาษีกระทรวงการเงินได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบแจ้งเอกสารผ่านประตูเดียวอาเซียนครั้งที่75มีหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ต่างหน้าด้านวิชาการเข้าร่วมแบบเชิงหน้า4ประเทศและผ่านทางระบบทางไกล7ประเทศในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าจากกรมภาษีของลาวได้กล่าวต้อนรับบรรดาผู้เข้าร่วมพร้อมทั้งแสดงความยินดีที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีการร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบประตูเดียวอาเซียนให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกองประชุมครั้งนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของระบบประตูเดียวอาเซียนหรือ ASW ในการส่งเสริมการเสริมโยงด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพเวียกงานภาษีของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการร่วมมืออย่างใกล้ชิดความไว้วางใจร่วมกันและการพัฒนาด้านนวัตกรรมบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุผลสำเร็จหลายด้านในการปรับปรุงขั้นตอนและคอร์สบริการสำหรับการค้าข้ามแดนและลดพรอุปสรรคทางด้านนิติกรรมที่ซับซ้อนและเอกสารที่บ่จำเป็นกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติดีรวมทั้งการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเพื่อให้เชื่อมโยงระบบประตูเดียวอาเซียนมีความปลอดภัยสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันได้และหาประกันผลประโยชน์ร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมกรมภาษีของลาวยืนยันความมุ่งมั่นในการสืบต่อสนับสนุนการดำเนินเวียกประตูเดียวอาเซียนให้มีผลสำเร็จและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเสื่อมโยงทันสมัยและสามารถแข่งขันได้หลายขึ้น
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาโยบันเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นั้นนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามหัวตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน้ำตาลนี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะพังหลังที่กินได้เหมือน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาเบื้องขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยานบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนำบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พอเท่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี

ื้อเก่าแพงพุงพันเฮาเด้ออย่าได้หลงซาเสื้อหนีไปย่องผู้อื่นดีสุขเสมอมันเสมือนมันคือเก่าของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมเนาะอีเมย์เฮาก็ได้สุขสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคทุกเพศทุกวัยนะทั้งหนุ่มรอสาวสวยอีพ่ออีเมย์ผู้ลูกแม่ป้าอ้าวอาทุกคนเลยนะเข้าสู่รายการลองลิสต์ในยามเศร้าๆจักหน่อยประสานกับสายฝนอันเย็นซุ้มสวบผืนป่าทั่วประเทศเลยก็ว่าแม่นในบางเขตบางบอนก็บ่ตกแต่บางบอนนี่ก็ถือว่าน้ำอึงน้ำอัง น้ำอังไหลนองเอ้ยอันใดก็ตามนะพี่น้องฮอดฤดูกาลมาแล้วก็แน่นอนแล้วอาการเดินทางก็ยุ่งยากสับสนยามฟ้ายามฝนไปมาทางใดมันก็ปู้ก็สิเว้าแล้วก็อยากยุ่งจะหน่อยเด้อปิดรายการฮอดก็ได้บางบอนบางทีก็น้ำขึ้นน้ำยึงขึ้นมาบางบอนก็ดินถล่มบางบอนก็ดินเจือนเนาะบางบอนก็ท่วมให้นาตากาก็ให้อดทนอดกันเอาในฤดูกาลมันมาฮอดจอดถึงแล้วเด้นะปีหนึ่งก็มีเท่านึงซะแล้วยามฟ้ายามฝนก็ได้เริ่มหัวและหัวฤดูฝนมันมากกับเดือน4เดือน5กับพายุลมแดงเนาะ7 8 9ก็ไปก็เริ่มแล้วก็มีทั้งพายุมีทั้งฝนสลับซับซากกันไปตามฤดูกาลจังใดก็ตามสร้างมีรายการเฮาสิเป็นฤดูกาลใดๆก็ตามสร้างเนาะสุขภาพก็ต้องได้มาก่อนแล้วให้แข็งแรงไว้อย่าเจ็บอย่าป่วยกันเจ็บกันป่วยละก็ยากอะไรก็ได้ไปลาไปการก็บ่ได้ออกเหงื่อแท้แห้งหาเงินก็บ่ได้ไปขายเครื่องขายของตามท้องตลาดก็บ่ได้ป่วยละเด้เฮ็ดจะได้ซะนะดูแลสุขภาพนะรายการลองลิสต์ของเฮาได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมาแล้วเด้อมีรายการเพิ่นมาอีกแล้วนะมาแล้วศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระตกต้อหินต้อลมให้ฟรีๆถูกใจพ่อแม่ซะแล้วเพิ่นมีนโยบายพิเศษให้ผ่าตัดฟรีเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้เข้าสู่การอุปถัมภ์รายการแล้วในปัจจุบันนี้ครับขอบใจห้านปิงแบ่สตอนิยมขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันโมบายฟูนอยากได้โทรศัพท์หน่วยใหม่ๆราคาแพงๆไปหาเพิ่นเด้ออยู่ทั้งเมืองไสแขกอุดมไสผู้ใดบ่แม่นอยู่นครหลวงเด้อขอบใจห้านนางพิมพ์สอนแด่ทั้งสาวพิมพ์สอนสาวงามอุดมใสเป็นผู้อุปถัมภ์รายการอยู่ตลาดหนองแมงดาขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งน้ำสู้ความสุขโชคดีจงบ่เกิดแก่ทานผู้สมใสขอบใจกระเปียกแซ่บสองไอ้น้องโอ้ยฝนตกบ่ได้ไปทางใดอยากกินข้าวเปียกเด้ข้าวเปียกหมูกรอบข้าวเปียกไก่ข้าวเปียกงัวบ่หรือว่าอีหยังหลายๆแนวคิดบ่ออกคิดบ่พอไปกับฝนตกยากคิดเห็นเสือกตาไปเห็นซองกระเปียกสองไอ้น้องสูญญากาศแพ็คไว้เป็นอย่างดีมาจัดรถได้มีรายการเฮาเทใส่น้ำฮ้อนต้มมีเครื่องปรุงรสเรียบร้อยอันนั้นก็คือแบรนด์กระเปียกแซ่บสองไอ้น้องสะดวกสบายในการพกพาเดินทางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมเด้อแล้วก็ขอบใจนะยินดีต้อนรับแบรนด์ผู้อุปถัมภ์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะตอนนี้ยังตกลงกันอยู่นะก็ถือว่าจะได้แจ้งให้ฮู้ในเวลาโอกาสต่อหน้าไปพุ่นล่ะเออตอนนี้ก็ถือว่าทาบทามกันหลายๆภาคส่วนจะเข้ามาก็ยินดีรับโฆษณาประสาทสัมพันธ์นะยกเว้นตั้งแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเท่านั้นดอกมีห้างห้านมีธุรกิจมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่มีเกษตรกรมีอย่างจำหน่ายตามท้องตลาดหรือว่ามีโรงจักรโรงงานมีบริษัทมีหน้าห้านอย่างรถอล็อกอะไรครบเครื่องเรื่องของธุรกิจของท่านมาเลยหน้าโคศกเบาไทยจัดให้เออ
ออกกาดเป็นประจำ2ชั่วโมงตั้งแต่วันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ชั่วโมงนี้ได้2ชั่วโมงนะ9ถึง11แล้วก็ไปให้เครดิตทางโทรภาพปกส.นำอีกนะอันนี้เป็น2ช่องทางผู้ใดบ่ธรรมดาเด้อเข้ามาได้ในตอนนี้ยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์สบายดีทั้งเพจแห่งชาติลาวมื้อนี้ได้ไล่สดผ่านทางเพจเด้อออกอากาศเผยแพร่ทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนาะทางช่องทาง Facebook ทางออนไลน์วิทยุออนไลน์ก็เบิ่งได้นะพิมพ์ไปที่ลาว National Radio เด้เห็นบ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพิมพ์ไปใส่รถเบิ่งการไล่สดแทนอีตาโคซกนั่งไว้แบบอยู่นี่คันเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจทาง Facebook โคโซกนำเนาะเพราะว่ามีไลฟ์สดนำเด้เข้ามาแล้วก็คือ FM 100แขวงเวียงจันทน์เจ้าสบายดีเด้อ FM 100แขวงเวียงจันทน์เรียกว่า FM 100นะเมกะเฮิรตซ์ติดตามรายการอยู่เด้อวิทยุทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะเบิ่งรายการ Long List อยู่เป็นประจำเด้อไอเด้อเจ้าขอบใจที่ติดตามรายการเนาะอันนี้ก็เป็นวิทยุ FM 100ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นนะก็หลายทางก็ติดตามบ่จะเป็นทั้ง100นึงหลายๆภาคส่วนที่ได้มีโอกาสเป็นเพื่อนทางเพจของพวกเฮานะมีผู้ติดตามหลายกว่า 300,000 คนเพิ่ม 500,000 400,000 ขึ้นไปแล้วในยามนี้ฝากติดตามทางเพจแห่งสัตว์ลาวพวกเฮานะและก็เฉพาะอาหารเสริมที่ลองเล็บพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้มี6ประเภทอาหารเสริมเดี๋ยวแต่ละระยะแต่ละเบรกเดี๋ยวโคซกจะยกขึ้นมาเว้ามาว่าหลักการพร้อมทั้งลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมออเดอร์จะเข้ามาทาง WhatsApp และจะออกอากาศให้ได้ราคาพิเศษเด้อสั่งซื้ออาหารเสริมในเวลาที่โคซกจัดทันบ่เป็นธรรมดาเด้อพี่น้องเฮาเด้อโทรแล้วอยากได้อันนั้นอันนี้มาเลยเดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษให้แล้วกับลุงแม่ป้าอ้าวๆแม่ห้างนางไม้ผัวตายหนีจากป้าแต่ลูกน้อยๆสินอนให้แอวนมนั่นแหละแม่นกดมาทีเบอร์030 5787052นี่เป็นเบอร์ห้องส่งอยากฟังเพลงนะอยากฟังเพลงซาเพลงไวเพลงแนวใดก็โทรเข้ามาหน้าใหม่ได้ในยามนี้เด้อออนไลน์หน้าใหม่กันไปนำนะบัดนี้ก็ถือว่าเปิดซากประมาณกลางแล้วแล้วก็สิเข้าสู่การบรรเลงซะแล้วบัดนี้ก็ได้เนาะยาวๆกันซะก่อนเอาฝนเดือน5ผู้เด้อเดือน5เดือน6ฝนตกออกใหม่โอ้อ่อนซอนกันจังวะยาวให้1บทเพลงมวนๆกับรายการลองลิสต์ทาขึ้น FM 103อยู่กับโคซกบ่าวไทยยาวเฝ้าเลือนผ่านมวนๆกัน2ชั่วโมงจ้ะ

0: ที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาเมื่อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: นั่งอยู่เฉยๆมันรู้สึกมันสีเงาๆกะพากันลุกย่างหรือว่าที่พากันฟ้อนลำวงกะสุดแล้วแต่เพราะว่าเพลงสตาร์ทขึ้นมาได้ก็เป็นจังหวะลำวงธรรมดอดาให้เราด้วย วอร์มกันไว้เด้อมีแต่นอนบ่ได้ออกกำกายเอ็กซ์ไซส์ได้ห่างกายยืดเส้นยืดเอ็นลุกมาแล้วก็ได้ฝ้าฝนฝนละทานกะตกลิ้นนี่มันเหมาะในการนอนพอห่มปุกหัวจูคูอยู่บ่ได้เฮ็ดหยังไปใส่กับบ่ได้ก็นอนตัวอาจารย์

คศกว่าสันเออนอนก็นอนแต่ว่าก็ให้ลูกจ้างแด่เห็นว่าก็ดีเนาะการเคลื่อนไหวห่างกายสรีระห่างกายต้องมีการเน่งติ่งกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่างๆต้องมีการเน่งติ่งแด่เพื่อให้ระบบเลือดไหลเวียนสะดวกนะก็คือดังเดียวฟังสปอร์ตจีโก้พลาสเมื่อกี้แหละเป็นอาหารเสริมอันดับหนึ่งของลองเล็ดพวกเฮาที่จัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้พร้อมส่งได้มีรายการในเดียวฟังสปอร์ตฟังอันดับเพิ่นอัดเทียบเสียงมาเว้าแล้วก็แมนความจริงลดสรรพคุณนี่ถือว่ารายละเอียดหลากหลายเด้ออาหารกายของท่านกำลังมีปัญหาเรื่องของไขมันบ่มีตัวโคศกเออมีก็มาโลดเนาะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำตาลขึ้นสูงบ่ไอ้ก็มีแล้วเนาะก็ว่ากันไปได้ก็ฮู้ลมมาหาพวกเฮาได้เพราะว่าอาหารเสริมจีโก้พลาสนะสุขภาพดีเริ่มคือต้นทุนชีวิตสิดีของเฮาเด้นะสุขภาพดีนี่แน่นอนแล้วทุกอย่างมันก็ต้องได้ขับเคลื่อนด้วยเหงื่อด้วยแรงหาเงินหาทองสติปัญญาสมองและสายตาเอาไว้ยังว่าทุกภาคส่วนในห่างกายนี่ห้อยเปอร์เซ็นต์เหตุการณ์เห็นล่ากับว่องไว้นะไปล่าไปการหัวหน้าสั่งนี่ปึ๊บปั๊บปู้ผู้ฮอดแล้วได้ส่งเครื่องปึ๊บส่งเครื่องไวเพราะว่าผู้เกี่ยวสุขภาพแข็งแรงดีโอ้คันว่าหัวหน้ามอบเวียกให้ผู้อันนั้นพนักงานบ่อยากแข็งแรงไปใดก็อยากซ่าจะหน่อยแต่ว่าหักก็แล้วคือกันแต่ว่าบ่ได้อาจจะบ่ตรงเวลานิดนึงเพราะว่าผู้เกี่ยวที่ใจเย็นไปผู้นึงก็ใจฮ้อนโพดผู้นึงก็ถือว่าบ่อยากละเอียดปานใดเพราะอวัยวะห่างกายบางบอนก็สิตาฟางแดบางท่านก็อยากหูกายแดบางท่านก็จะเข้าใจยากว่าความทรงจําบ่ดีเป็นอัลไซเมอร์ในโรคความทรงจําหรือเสื่อมว่าซั่นเนาะบอกอันนี้เพชรอันนั้นบอกให้ไปทางป่าไปฟาดทางมกแม่มันบัดแต่บักหุงบักอึมากเอียงก็ฟันไปเบิดเครื่องปลูกของฝังอันนั้นก็ถือว่าเวียกเป็นเวียกพันวาดีนะโอ้ตายห่าเลยแหละต้องได้เลือกเอาผู้ที่แข็งแรงแดนะเหตุลายเหตุการณ์พนักงานคู่มือในกับคันบุสมประกอบพนกบเอาเด้มีรายการเอ้ยเนาะอาหารเสริมจีโก้พลาสจีโก้พลาสนี่มีสรรพคุณอย่างแดนะบางท่านกระสีอย่างบุหูรายละเอียดเพราะว่าจีโก้พลาสนี่มันช่วยเฮาเนี่ยนอนหลับดีนะอันนี้ลักๆเลยแหละเนาะพวกบางท่านนี่นอนบ่หลับเด้นอนบ่หลับนอนหลับยากนะบางท่านก็นอนแต่เว้นตื่นแต่ดึกบางท่านก็นอนดึกตื่นสวยนอนดึกตื่นไวมันก็มีหลายแบบคนเฮาก็ได้บ่คือกันนะบางท่านก็นอน 8:00 นไปตื่นอยู่ที่4:00 นหรือว่าตื่นอยู่ที่5:00 นนอนใน8-9 ชั่วโมงเป็นประจำด้วย7-8 ชั่วโมงการพักผ่อนได้เต็มอัตราส่วนมันก็ถือว่าห่างกายก็สมบูรณ์ตุยพีดีงามหน้าแดงแห้งมึดอาการก็ถือว่าดีขึ้นบางท่านนี่นอนหลับดีแล้วกินจีโก้เข้าไปแล้วก็ช่วยสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในห่างกายได้นะอันที่สองมาแล้วมันช่วยซ่อมแซมห่างกายแข็งแรงให้พวกเฮานอนหลับดี3ขยายหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดไหลเวียนสะดวกแน่บ่เลือดสะอาดสามารถรอเลี้ยงสมองและหัวใจและทุกภาคส่วนในห่างกายนี่ต่อไปก็แม่นปรับน้ำตาลในเส้นเลือดที่อยู่ในเกณฑ์ปกติมันเท่าอาการเบาลดอาการเบาหวานต่างๆนี่ปรับน้ำตาลในเส้นเลือดสะลอการเสื่อมของกระดูกมันธรรมดาเด้สรรพคุณเพิ่นเนาะเป็นอาหารเสริมเด้อมีรายการนะเด้อกะละกะบรรเทาอาการเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารอีกเด้ช่วยให้ปัญหาเรื่องของภาคส่วนที่มักเก็บกระเพาะก็ดีนะบำรุงปอดและตับให้แข็งแรงพอดบ่แม่นธรรมดาสรรพคุณเพิ่นเนาะแก้อาการปวดปวดเมื่อยตามห่างกายดีๆอีกลุกแต่เศร้าแต่เสียวไปล่าไปการลุกมันก็ปี้กระเป๋าเบาตนเบาโตสตาร์ทกัน1กับ2กับนี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วนี่มีรายการเฮาเด้อห่างกายมันต้องได้เติมเต็มไปด้วยสารวิตามินแคลเซียมที่ดีนะซึ่งเอาไว้อยู่ในแคปซูลของอาหารเสริมจีโก้พลาสของเฮาหลากหลายสรรพคุณนะเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยการกินอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพก็คือจีโก้พลาสนะผักส่วนปัญหาเรื่องของไขมันเบาหวานความดันกระดูกทับเส้นเจ็บเส้นหัวเจ็บเส้นประสาทนอนบ่หลับเลือดจางนี่บ่กล้ามเนื้อมักคอดเอ็นคอดโอ้หลายแนวเด้อ
มาโลดจีโก้ผู้เฮาพร้อมส่งจัดให้น่ะเป็นอาหารเสริมที่ดีน่ะครับซุปเปอร์น่ะเป็นอันดับหนึ่งของทางลองเล็ดผู้เฮาจำหน่ายในปัจจุบันนี้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้น่ะบ่ออกกับบ่เป็นหยังผู้เฮายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 เอ้ยพ่อแม่เฮาได้มีโอกาสได้นั่งฟังวิทยุในยามฟ้ายามฝนฝนตกลิ้นบ่ได้ไปใส่กินข้าวจำปลาแดกปิ้งปลาหรือว่าต้มหอยปลากวางกับตับบกฮุงบอกกันแล้วแต่นะลวกผักลวกมีกินไปตามวิถีชีวิตพื้นบ้านเฮาสุขภาพดีนะบ่มีสารเคมีเจือปนแล้วมันคักสุดแหละกินข้าวกินน้ำก็ได้สุขภาพดีนะไปฟังเพลงกันก่อนนะเอาไปหลายได้กูได้โคสุกนี่เว้าหลายพูดไปเสร็จนะจัดอีกหนึ่งบทเพลงเพลงนี้สาวพ้นหมีแม่นบ่ล่ะสาวพ้นหมีซ้ำสาวพ้นมีนีซ้ำบัสันต์ไปอาจจะให้เพิ่นทั้งศิลปินนารินไซยาลาดมวนๆกันเจ้า

ยาวๆกันเด้อผู้สาวทั้งบ้านพุ่นมีทั้งเขวงเวียงจันทร์ฮาวากันทั้งใดเนาะเฮ็ดหยังอยู่เนาะสาวพุ่นมีสาวพุ่นมีนี่ซ้ําว่าซั่นสาวพุ่นมีนี่จะคนขี้ตัวอย่าไปตัวพุ่นหลายเด้อผู้บ่าวก็ได้อีตนสาวพุ่นมีเด้อเด้ออ่ะพุ่นมีพุ่นซองใกล้ๆกันแหละเนาะ

0: าดีข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์บ้านพลมีสาวพลมีหนีซ้ำมาซะโอ้ก็หนีแล้วเนาะหนีจากคนบ่หักจิกพักกันหนีออกจากบ้านอยู่บ่ได้ผู้บ่าวเป็นตัวหลายพุ่นบ้านพลมีนี่ก็อยู่เมืองเวียงคำเนาะมีรายการเฮาทางแขวงเวียงจันทน์อยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องทางบ้านพลมีทุกคนเด้อติดตามรายการเป็นประจำอยู่บ่เนาะทักทายเข้ามาได้เด้อที่0305787052 FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เบอร์ประจำห้องส่งดอกอยู่กับโคศกประจำที่ใกล้ๆกันมาและสายก็ได้ดิสบายดีโอ้ยรุดไปซ้ำสายก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็รุดปรับรุดกระโทษกันเข้ามาเมื่อนี้บ่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์เด้อบ่เป็นหยังเนาะก็เห็นอยู่ดอกนะแต่เสียงมันแสงมันฮุ้งๆขึ้นก็แม่นมีมิตรรายการโทรเข้ามาก็ครับบ่ให้คิดว่าครูซกใจดำเด้มาละเจ้าสบายดีสบายดีเอาเจ้าผัวมักตีมวยเมียมักเล่นไพ
3: ่แม่นแล้ว
2: โอ้คันเว้าเรื่องเสียมวยนี่ก็ไปนั่งเบิ่งผู้เกี่ยวก็ถือว่าจักตีนจักมือได้นอนหนิงไปนํากันแม่นบ่รุ่นก็ได้พออยากเข้าไปตีนําเขาอยู่โทรทัศน์พุ่นเด้เนาะ
3: ฝากทุกอย่างลูกชายเด้อ
2: เจ้า
3: เจ
2: ้าขอบใจทั้งกันนะพลุงภูมินะเข้ามาละ1เสียง1สายเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะในช่วงก่อนๆนี่ก็ทิดกัวๆเนาะบ่ได้เปิดสปอร์ตเพิ่นออกมาแต่ว่าเพิ่นกลับเข้ามาอีกแล้วในเดือนนี้เด้อก็ถือว่าเป็นช่วงนะเพิ่นเข้ามาก็ยินดีเด้อมีรายการให้ข้อมูลเพิ่มเติมโคศกจะยกมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอธิบายนะต่างๆเด้อให้ฟังจักหน่อยเนาะเจ้าสบายดีเจ้า
4: สบายดี
2: โอ้สบายดีทั้งน้องดาวเมืองสังทองเจ้าคอยละหนาวรถเจ้าเว้ามายามใดนี่นะอย่าจะหวานหลายน้องเอ้ยเจ้าฮะ
4: บอก
2: จ้าฮู้แล้วแหละว่าน้องเป็นแม่ห้างหั่นน่ะ
4: บ่แม่นตามเพลงแ
2: หงว้าแม่ห้างลูก2เนาะ
4: โดย
2: เจ้า
4: ฟังให้มีแม่ทำนาเรีย
2: นเจ้าโดย
4: ให้บ่าวยังได้ตีน้ําเด้อ
2: เจ้า
4: ให้บ่าวจ้อยน้องขอนน้ําเด
2: ้อโอ้บ่าวจ้อยน้องขอนว่าเขาไปลงมักเจ้าอันแม่ห้างลูกสองนี่ของทั้งอาจารย์กี้ดาวเพชรหวานหรือว่าแม่ห้างลูกสามเจ้า
4: แม่ห้างลูกสองเป็นผู้ชายร้อง
2: ไงผู้ชายบ่เจ้าเห็นแล้วเจ้าเห็นแล้วแล้วจัดให้เด
4: ้อ
2: ได้ทั้งศิลปินคำสว่างเน
4: า
2: ะ
4: โดย
2: ขอบใจได้น้องสาวเด้อ
4: โดยขอบใจจุกันเจ้าสบาย
2: จ้าวที่เป็นแม่ห้างแม่ไม้ก็เป็นผู้สาวคือเก่าแหละพอบ่มีเจ้าของเลยในยามนี้เนาะสบายดี FC ทั้งเพจแห่งซานลาวทั้งลูอัน ALC ขอเพลงเด้อว่าซั่นสุขใจบ้านเกิดให้แดอีตาโคสุขได้ได้จัดให้เด้อสบายดีลูอันนะติดตามรายการนะสื่อเป็นภาษาคล้ายๆกับเป็นคนต่างประเทศเนาะติดตามทางเพจอยู่ใส่บ้านใดเมืองใดอยู่ทั่วโลกตอนติดตามเบิ่งได้นะมีรายการเฮาออนไลน์วิทยุออนไลน์ได้เนาะคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์บ่หรือว่าข้อมูลต่างๆก็ฝากเบอร์โทรในคอมเมนต์เนี่ยว่าส่งข้อความเข้ามาในกล่องคอมเมนต์ก็ได้เด้อเฉพาะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเฮามีรายการเฮาเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากไปเซ็กไปกวดไปเซ็กไปกวดให้มันฮู้มันเห็นนะในหน่วยตาเฮามันเป็นอีหยังหลายๆท่านก็มีปัญหาได้ยามนี้สายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกบุ่นในตามันเสื่อมเบิ่งบ่คมบ่ชัดอาการแพ้แสงอาการแพ้ลมนะน้ำตาไหลซึมต่างๆหรือว่า4ประการใหญ่ก็คือต่อเนื้อต่อหินต่อลมนะต่อกระจก4อย่างนี้4ประเภทพยาธินี่ไห้แห้งที่สุดถ้าเฮาบ่ไปปิ่นปัวแล้วเบิ่งแยงมันจะเฮ็ดให้เฮาบ่มีตาได้ใส่เวียกได้มีรายการเฮาเด้อบ่สนิทชีวิตเปลี่ยนโลดเด้นะอย่าสุดไปรอซ่านะเวลาบ่เคยท่าไผพยาธิโรคาก็เช่นเดียวกันมันแห้งลุกคืบไปเรื่อยๆต้องสกัดมันไว้ซะก่อนนะป้องกันและต่อต้านมันไว้เอาไปที่เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในปัจจุบันนี้เพิ่นมีบริการผ่าตัดต่อกระจกต่อหินต่อลมต่อเนื้อให้ฟรีๆเด้อโดยรวมพยาธิทางดวงตาเพิ่นจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตานั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถหลายกว่า30ปีมีรายการเฮาเนาะก็คือเพิ่นมีทานหมอผู้เชี่ยวชาญแม่นทานดร.เสียเทียนโป้นะต้องการอยากไปหาผู้เชี่ยวชาญทานนี้ก็แม่นเดินทางไปโลดศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นยินดีเพิ่นก็ให้คำปรึกษาต่างๆปัญหาสุขภาพทางดวงตาดร.เสียเทียนโป้เป็นแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญที่ห้องหมอเมลเด็กอยู่แขวงยูนานเนาะจบจากการศึกษาเฉพาะด้านทางดวงตานี่จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แขวงอ่านหุ่ยนี่ประวัติการเป็นมาเพิ่นเนาะทั้งเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสายตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่โดคักขนาดมีรายการเด้อเด้อผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยเฉพาะเลยนะต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินประสาททั้งดวงตาที่ว่าครบเครื่องเรื่องของดวงตาพยาธิทางดวงตาแม่นเดินทางไปหาท่านดร.เสียเทียนโป้ได้โลดนะไปหาเพิ่นเด้อมีประสบการณ์เรื่องของการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยนี่หลายกว่า20,000คนโอ้ยบ่ธรรมดามีรายการเลยเด้ออันนี้แหละเพิ่นเว้าว่าต้องไปหาอาจารย์ใหญ่เพิ่นโลดมันจะค่อยสิแล้วอันใดก็ได้เดินทางไปอยู่ต่างแขวงอยู่ไสกะยามาโลดนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นยินดีต้อนรับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมายามนี้ยามใดก็มานะเพิ่นมีโปรให้มีแต่ว่าเกี่ยมเงินมานําเนาะเอาไว้ซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาเท่านั้นส่วนผ่าตัดทันแลแม่นฟรีให้นะก็ถือว่าตัดค่าใช้จ่ายไปหลายเติบผู้ใดเนาะอันนั้นเพิ่นมีนโยบายให้เด้อโอกาสท้องโอกาสดีๆหาได้ยากแล้วสิมีแบบนี้นะไปบ่อื่นอาจจะเสียทั้งผ่าทั้งซื้อทั้งหยังหลายๆอย่างแม่นบ่ล่ะแต่ว่ามาศูนย์การแพทย์เพิ่นตัดออกตัวผ่าตัดฟรีให้เลยนะรับประกันนะมาแล้วสุขโชคดีมาแล้วยิ้มกว้างๆมาแล้วสบายใจมาแล้วมีความอุ่นใจเมื่อกลับคืนเมื่อเฮือนเมื่อซ่านนี่หลายๆท่านก็ได้คําตอบว่าโอ้ดีอีหลีคักเด้ว่าซั่นอาจารย์เด้ว่าซั่นได้ข้อมูลจากอีตาโคสกเบาไทยทั้ง FM 103มานะประกาศเดี๋ยวเป้งๆๆได้เบอร์โทรศัพท์มีเบอร์บ่มีแน่นอนเบอร์ที่020 5755 4เลข13ตู่5755 4เลข13ตู่เด้อหรือว่า5755 4111จดไว้นะบางท่านก็สิบ่ได้ซอกหาปากอกปากกาหาบิกหาโซก็บ่เห็นไปพ่อขี่ทานไฟนำใส่ฝาเฮือนโลด020 5755 4111จดไว้แล้วก็เดินทางมามีโอกาสมีเงินไขมือใดที่ว่าฝ่ายแจ้งจางปางหนทางสะดวกในการเดินทางกับมาโลดเดินมีรายการเฮาเด้อ เพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแล้วสิไปหาอยู่บ่อนใดอาจารย์ว่าซั่นบ่ฮู้จักบ่อนไปบัดนครหลวงมันกว้างเลยเนาะมานี่รถบ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อบ่ต้องไปไสมานครหลวงนี่แหละไปหารถอยู่หนองบ่อทองเหนือหั่นซอกเบิกเห็นดอกยอดมาแล้วก็โทรมีเบอร์โทรได้ดิสบายอ้าวอันนั้นก็ถือว่าละเอียดแล้วเนาะกับภาคส่วนที่สนใจต้องการจะไปผ่าตัดฟรีมาโหลดยินดีต้อนรับเปิดบริการ24ชั่วโมงเด้อโทรโหลดเพิ่นรับสายจดข้อมูลมาลงทะเบียนไว้ขึ้นโคตอกโคต้าจัดขอกจัดคิวมื้อใดจะสิมามันนัดมื้อนัดยามพอลูกค้าหลายมีรายการเฮาลูกค้าหลายจัดคิวไว้ให้ทิศนี้จะมามื้ออื่นจะมาเด้อขึ้นห้องผ่าตัดจักโมงจักหยังเพิ่นฮักจัดสรรให้ดอกบ่ต้องคิดหยังหลายมาแล้วสบายเด้ออ้าวกดเข้ามาใหม่มีรายการทางออกหน้าใหม่เพราะเฮากี้เห็นสายแมบๆบัดนี้3 4สายบ่ทันได้ฮับเพราะว่าค่าบรรยายอยู่จ้าสบายดีเจ้าจ้าสบายดีเจ้า
4: สบายด
2: ีอ๋อสิว่าสตาร์ทอยากซ่าได้1น้องๆเนาะสาวหยังเนาะนี่เน
4: า
2: ะสาวหลวงเฮาบางว่าติโอ้เจ้าสบายเจ้าลีน่าเนาะจ้าเว้ามาเลยเจ้าเพลงหยังเพลงหยัง
4: เอ
2: ิ้นอ้ายเซมอ1เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
4: เจ้าแล้วก็บ้านเลยบ้านหอมนะ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
4: เจ้าแล้วก็พิเศษไอ้ชายเด้อ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
4: ได้ก็เจอได้สวัสดี
2: โอ้ยอดสอนเด้คนลำบากหนาวสิลุกก็สิเป็นไข้ยุงนี่ผู้สาวหลัวหอบางโทรมาย้ำได้แล้วคนละลุกอยากลุกนั่งอยากลุกยืนเว้าผู้เด้บางทีสบายดีเด้อสาวๆเอามาเติมอีกแล้วสบายดีเจ้าโอ้พี่น้องทางบ้านนาตาลก็มาวันนี
4: ้
2: เอาบ่ได้ไปเก็บปูวะมื้อนี้น่ะฝนตกลินนะปูมันไต้ก็ปลาเข่งก็บืนไปเสร็จแม่นแล้วบ่เอ้ยเอาๆโอ้ยอยากได้ปลาข้อไว้เสร็จอันไหนเพิ่นยังเกาะน้องเป็นแม่ห้างยอมเป็นแม่ห้างอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าย
4: อมเป็นแม่ห้าง
2: ยอมเป็นแม่ห้างเพราะว่าเจ้าโดยขน่อยเอาอีกบ่เอาอีกบ
4: ่
2: ว้าบ่แม่นเจ้าไปบ่แม่นเจ้าไปปั่นเซียวเจ้าหลายพุทธิบ่ผู้ใดก็ขอผู้ใดก็ขอกับเบิดซั่นตัวขวนเอาไว้ซั่นมันก็เบิดล่ะเนาะเจ้ามันบ่แม่นขนมบ่แม่นขนมช็อกโกแลตเด้อไปมาแล้ววะศูนย์การแพทย์ไปมาแล้ววะโอ้ดีใจดีใจดีใจเจ้าโดยกะหันล่ะบ่กะจักซั่นจักแบนเนาะอ้าวครับก็ดีใจหั่นแหละอ้าวขอบใจหลายๆที่ว่าใช้บริการเพิ่นเด้อก็ได้เอาเงินไปนําแล้วเนาะโดยๆๆๆๆเอาขอบใจจ้าโอ้คนละเป็นน้องพ่อเพิ่นแต่เมื่อใดเนาะนี่เขาก็ยอมแล้วว่าอ้าวอุทัยไปเสร็จอากระจัดให้เพิ่นพี่น้องทั้งบ้านหน้าตาลให้ก็ได้นะขอบใจเพื่อนมิตรทั้งเพจแห่งชาติลาวกันน้ำแดงเนาะมิตรรายการเน FM ห้อยFM 100แขมงจันก็ยังอยู่ติดตามรายการและก็ขอบใจทั้งเบาจอยเจริญศิลป์พนักงานทั้งลองลิดขอบใจทั้งลูอั้นขอเพลงสุขใจ ที่บ้านเกิดเด้อทางอาจารย์เพิ่นเด้ออ่านในคอมเมนต์เพิ่นนําเนาะพิมพ์เบิ่งสบายดีทั้งสาวโซมาลีพี่น้องทั้งอุดมไสสบายดีทั้งอนาสาอาจารย์สมรจันทลานไสทีมงานจากสุดสมิทธิ์สุขภาพนี่เนาะภาคส่วนสมิทธิ์สุขภาพสุดสันในแล้วก็สบายดีนางกุมภามะลาคำติดตามรายการในตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการพวกเราไปดดๆไปตลอดทุกๆครั้งที่เข้ารายการฝากแชร์ให้แดงนะเอาบัดนี้ไปฟังเพลงกันเนาะพี่น้องฮะเพลงนี้แหละแม่นผัวมักตีมวยว่าสัตว์นะเมียเพิ่นว่ามักลิ้นไผทั้งอาจารย์ทองดำคำลูกับสาวตุ๊กตาสายสวรรค์ม่วนๆกันเจ้า

0: นิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแม่เสิร์ฟซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสานกับเสียงเพลงมวนๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เวลาผ่านไปในสมองทำอิฐของรายการพวกเราเหลืออยู่ประมาณ10นาทีเนาะเอ้าก็ยังได้เว้าได้ว่ากันเด็ดเล็กๆจักหน่อยเมื่อกี้ก็จัดให้นะมีรายการเฮาบางภาคส่วนก็ที่มักเบิ่งเสียมวยเด้ถ้าเสียมวยเสียเตะบานกีฬาทุกประเภทนี่มักเป็นชีวิตจิตใจบางท่านก็มักเวลามีคู่สุกดีๆมีรายการมวยมากันเป็นประจำการนั่งเบิ่งตีมวยแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นผัวนี่มักตีมวยเมียถ้ามักลักลิ้นไพ่โอ้แนวคักๆกันเอ่ยเบิ่งตีมวยนี่เบิ่งเบิ่งแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของการพนันนี่ก็บ่อยากให้แนะบ่อยากแนะนำปานใดเนาะลิ้นไพ่คือกันอันนี้ก็โอ้บ่ได้เด้อันนี้ก็เป็นการพนันอีกบ่ถูกต้องละเฮ็ดจังซี่มันผิดพลาดผู้เป็นเมียก็ได้จังใดก็ยามีรายการแนวใดที่มันบ่อยากคักอยากแน่ต่อครอบครัวชีวิตคู่เฮาก็ต้องได้หลุดพ้นแล้วก็เข้าใจเหตุและผลนํากันบางท่าบักส่วนนี่ก็บ่ได้เฮ็ดลายเหตุการณ์แต่ละมื้อมาก็แม่นไปหาแต่บักหลังลายตลอดบ่ได้เป็นอาจินบ่เฮ็ดบ่สร้างนี่ไปนั่งจนแต่ละมื้อจนมืดจนแจ้งจึงได้มาเฮือนนะอันนี้ก็เป็นเวียกหลักเพิ่นอันนี้ก็บ่ได้ตำหนิผู้ใดดอกแต่ว่าก็บ่แบบรวมๆให้นะเพราะว่าเป็นในแนวทางที่ผิดต่อกฎหมายระเบียบบ้านเมืองเพิ่นเด้อการพนันก็ได้อันนี้ก็เฮ็ดหยังก็ต้องได้เบิ่งนะมีสติภาคส่วนนึงก็มันตีมวยมาเบิ่งตีหมอกตีมวยนี่ก็เบิ่งนะแต่ว่าก็อย่ามาตีเมียได้แหละเบิ่งมาแล้วก็ได้เนี่ยบ่คักบ่แน่เบิ่งแล้วก็เปลี่ยนหมอกเป็นมวยมากก็ไปหาล้อเอาจังหวะนั้นจังหวะนี้มาวอร์มบ่อย่างนั้นก็เตะกันซ้อมเอาเมียได้เป็นกับสอบสายบ่ได้เด้นะผิดอีกอันนั้นก็ได้ทุกอย่างรู้แล้วแต่มันมีสติในการดำรงชีวิตนะรายการลองลิดพวกเฮาอยู่ในความเบิกบานมวลซื่นสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมให้สุขภาพแข็งแรงทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งอีโพอีเมผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยอยู่งั้นยศสารฟังด้วยเสียงทางวิทยุเบิ่งการออนไลน์หรือว่าจะติดตามทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ก็สุดแล้วแต่เบิ่งภายหลังก็บ่เป็นหยังเนาะจัดส่งให้เด้ออาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการสมุนอิฐพอที่020-9829-4228 9829-4228ปิดท้ายรายการในสมุนต้นๆของเฮาก็คือแม่ห้างลูก2ให้แก่ทั้งน้องดาวเมืองสังทองขอมาเด้อจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมองจากทางสถานีพวกเขาแล้วค่อยเข้ามามวนซืนอีกต่อไปในสมองถัดไปจ้ะ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าว
2: รถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภทรถ2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมไซลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเฮาพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเหตุให้สังคมหันไปนำไส้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2556และผ่านขยายแผนพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2056-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่นครหลวงจันทน์ว่าอิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมไซรถไฟฟ้าความ30ส่วนห้อยสะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำไซรถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม่นได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยจะลดภาษีถึง30ส่วนห้อยเพื่อให้สังคมหันมานำไซรถไฟฟ้าหลายขึ้น
3: การจัดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กำหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำไซรถ EV นี่สูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำไซรถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำไซรถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำไซรถ EV เข้าในกิจกรรมส่วนขนส่งหรือยังกระยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำไซไฟฟ้าซากและก็ไซน้ำมันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะ
2: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้ามันได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งสภากระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแมนเป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่น
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: กรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
7: ชื่อนางคำใบจันทริมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกห้อนเลยกดไหลย้อนขึ้นมาจิโก้นี่แหละถือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่นะลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีเลย

เห็นไอ้ดำขี้ลี่อย่าเฝ้าขี้เหือกายเด้อผู้สาวเอ้ยเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วสวัสดีเพื่อนมิตรแฟนรายการอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงที่2ของรายการลองลิตรระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อมีรายการเด้อคืนความทีหันขึ้นไปจี๊ดๆไปจอดสองคนเลยแหละได้ยินเสียงโคศกใบแบบแบบแบบเอ้ยแม่นละรายการลองเล็ดในโคศกเสียงโคศกเบาไทยเด้ว่าสัตว์ไปใส่มาใส่เห็นโคศกจัดงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานงานดอกงานอย่างต่างๆงานบุญประเพณีนะเห็นทักทายกันได้มีรายการก็ได้โอ้ยว่าสัตว์ตาโคศกคนขึ้นนี่เว้าทั้งเบาไทยก็เอื้อนใส่เอื้อนหาโคศกได้เด้อมีรายการนะอยากจัดงานพิธีการต่างๆโอ้อยากได้เบาไทยไปเว้าไปว่าให้กันยินดีนะถ้าหากว่าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกับว่างๆแดดนะก็ทักทายเข้ามาได้มีเบอร์ส่วนตัวให้เนาะที่เบอร์025839850เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นะทักเข้ามาได้โอ้ล้มกันเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตโฆษณาสปอตประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมพวกเฮากันหลายประเภทนะบางท่านก็สิได้ชื่อแล้วนะสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละอย่างก็ได้เว้าได้ว่ากันไปทางสปอร์ตนะก็เก็บกําข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเข้าไปเบิ่งทางเพจของลองลิดพวกเฮาหั่นก็ได้นะที่ลองลิดสุขภาพดีเด้นะเป็นใน Facebook ก็พิมพ์ใส่ภาษาอังกฤษตัว L ตัว O N G เนาะ L O N G R แน่เห็นบ่RICHS นี่ลองเดมิเลกาฮันเดอร์ก็ถือว่าพิมพ์ไปใส่นะขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้ของลองลิดพร้อมกับเข้าไปกดติดตามได้นะโมตินาผักข้าวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะสรรพคุณสมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองพุ่นเลยมีรายการเฮาบ่ธรรมดาเด้อมีนามเต็มว่าโมตินาผักข้าวทองมีวลีเพิ่นว่าว่ามหัศจรรย์สมุนไพรพื้นบ้านผักข้าวทองพุ่นเลยนะจัดเต็มอยู่ในกล่องหั่นคุณภาพดีๆต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่าลืมได้นะยุบยับยั้งบรรดาเรื่องของไวรัสนะเป็นวัดเป็นไอต่างๆเข้าสู่ร่างกายมักเจ็บมักป่วย3มื้อดี4มื้อไข้อาการภูมิแพ้อาการเบื่ออาหารอาการภูมิแพ้ทั้งผิวหนังปัญหาเรื่องของหลายๆแนวนะมักเจ็บมักป่วยเป็นไข้เป็นหนาวอยู่ตลอดเวลาร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำแฮงยามนี้พยาธิแทรกแซงเข้ามาหลายแล้วบ่ได้เลยมันต้องมีพัฒนาการใหม่ปรับปรุงดูแลฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ยังบ่สวยเกินไปดอกอีพ่อเมเฮาเพราะว่าผักข้าวทองนี่มันมีส่วนผสมหลายอย่างเนาะในการกระบวนการการผลิตพันธุ์นี้ถือว่าได้รับมาตรฐานก็ถือว่าสารสกัดผักข้าวทองที่บริสุทธิ์สูตรเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะผ่านการผลิตที่โรงงานที่มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยนี่บ่บ่มีสารเคมีบ่มีสเตอรอยด์นะกินคู่กับยาประจำเฮือนที่ทานกินประจำมันก็ได้บ่มีการสะสมในร่างกายได้นะบ่เป็นอันตรายต่อมรรคไคลังบ่มีมาตรฐานความปลอดภัย อย. 13/1/17345 10044นี่ก็คือรับประกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองของลองลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะสิ่งดีมีคุณภาพบ่ควรพลาดเฉพาะผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมมีจำหน่ายนะบ่ได้แพงได้มีรายการเฮาเด้ออีพ่ออีเมย์เฮาสนใจก็โอ้ล้มทักทายเข้ามาได้ที่020-9829-4228 โทรเลยนะจัดส่งให้ทั่วประเทศ1อาหารเสริม2อาหารเสริมผ่านไปนะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่ลองลิดพวกเฮาจำหน่ายนะแรกๆกับมันจิโก้พาสก็ได้เว้าไปแล้วนะสองมากับมันโมตินาผักข้าวทองแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็คืออาหารเสริมบำรุงสายตาหั่นและจักหน่อยจึงว่ากันเพราะว่ามีหลายประเภทเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องใส้ใส่เฮือนอยู่เฮือนซานบ้านซองเฮานี่ก็หลายแนวนะลองลิดพวกเฮาจำหน่ายหลายประเภทเด้อราคาโดนแล้วบ่ได้เว้ากับเกี่ยวกับเรื่องของสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวภาคส่วนได้มีจิตการเกี่ยวกับโฮงแฮมเฮือนผักบ้านผักหรือว่ามีศูนย์รวมที่ว่าครอบครัวใหญ่ๆซะต่อไปเนาะอยากได้น้ำยาปรับผ้านุ่มนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มกับสบู่เหลวสบู่เหลวไว้ล้างมือเ
พราะว่าเพิ่นจะไปใส่อยู่ที่โรงแรมต่างๆโรงแรมหรูๆหรือว่าน้ํายาอบเครื่องก็คือน้ํายาอบผ้าแหละเพื่อน้ําหอมๆเนี่ยนะมีจําหน่ายเด้อมีรายการเฉพาะลองเล็ดพวกเฮาเนาะภาคส่วนใดที่ว่าต้องการอยากได้เอาไปมูลใส่เอาไปรับใส่อยู่ในกิจการของท่านก็คือน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ําสบู่แล้วล้างมือหาดให้บ่มันมีครบทุกเครื่องทุกเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเฮานำสู่สังคมมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละนะเอาเอื้อนไส้เอื้อนหาพวกเฮาได้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มเด้อมีโรงแรมนี่ก็แห้งเหมาะแล้วเนาะการซักเครื่องไส้จริงอบให้มันหอมเนาะพอห่มพอปกอยู่เฮือนซ่านบ้านซองใครอยากได้กระโทรมาหานะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเด้อน้ำยาปรับผ้านุ่มกับสบู่แล้วล้างมือนะนอกจากสบู่แล้วล้างมือแล้วก็ยังมีประเภทสบู่ที่ล้างหน้าเพื่อให้ใบหน้าเฮานี่มันบ่มีสิวเนาะบ่มีสิวบ่มีฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็มีทั้งสบู่มากเข้าสบู่หางไหมสบู่กาเฟ่เด้เห็นบอกก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันพวกเฮาก็จำหน่ายคือกันแต่ว่าแต่ละมื้อบ่ค่อยได้เอามาเว้าดอกเครื่องสำอางแต่เว้าเรื่องอาหารเสริมแต่มีเวลาก็พอได้ยกมาเว้ามาว่ากันให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้เนาะพออยากเป็นเจ้าของคือเอิ้นว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเฮาเด็กก็ยินดีเด้อเอาไปโลดนะจะมีราคาสูงให้ดอกราคาตัวแทนก็มีให้บ่ผิดหวังแน่นอนเนาะอยู่ใส่กะยาอยากเป็นตัวแทนก็เอาไปอยากเอาไปโปรโมทเอาไปเฮ็ดธุรกิจอยากเอาไปหาเป็นรายได้เสริมมันได้เสริมมันจะไปเนาะมีพอได้มีเงินซื้ออาหารเพิ่มเติมจากเวียกลักซื้อน้ำมูกน้ำมันลดแต่ก็พอได้กินได้อยู่ไปเฉพาะผู้ที่มีความดุมันในการเฮ็ดการตลาดให้เด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรไปเลยหน้าห้องการท่ารับสายของท่านอยู่เด้อในเบรกที่2ของรายการพวกเฮาก็สตาร์ทกันคือเก่านะมีรายการเฮาอยากออกหน้าไมค์ก็กดเข้ามาได้ในตอนนี้เด้อกดเข้ามาโลดเนาะที่0305787052บ่ได้ไปใส่ฟังเพลงอยู่เฮือนฟังสาระดีๆก็กดเข้ามาเพลงนี้เลยมันขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วเนาะสุขใจที่บ้านเกิดนี่เป็นคำขอจากทางทานลูอันนะ ALC นะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเพิ่นอยู่ไสเนาะเพิ่นว่าขอมาเพลงนี้ก็จัดให้เพิ่นเลยนะเพลงนี้ม่วนๆศิลปินสุรินทร์วิทยาพรม่วนๆก็จัด

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแห้งทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

อันใดเด้มาเทียมเท่านี่แหละเกิดเป็นคนลาวเพิ่นว่าฮักชาติลาวฮักพื้นแผ่นดินแผ่นดินเกิดเนาะไปอยู่ไสเมืองใดอยู่ไสก็ตามเกิดทอดเนาะบ้านเกิดเมืองนอนบนฝั่งไสแห่แพไสบือเพิ่นจึงเขาเนาะว่าอย่าได้ลืมอย่าได้ลืมถิ่มเสื้อเก่าแพงปุงพันเฮาเด้อเพิ่นว่าอย่าได้หลงซัดเสื้อนี้ไปย่องผู้อื่นดีฮะเห็นบ่ถึกเนาะเขียนมาก็ได้แต่งมาให้เว้าให้ว่าก็ถึกเบิดบางท่านก็โอ้ยงัวลืมตีนบางท่านก็ไปดีเมื่อหน้าลืมบ้านเกิดเมืองนอนหลายนะคนลาวเฮาไปอยู่ทั้งต่างประเทศก็หลายแต่ว่าเลือดเนื้อเสื้อไข่ก็แม่นอยู่พี่ไปแล้วเนาะคือฮอดเด้ไปอยู่ไกลก็ได้ไปย้อนหน้าที่การงานไปย้อนภาระหน้าที่ไปนำลูกนำเต้าไปนำลูกนำผัวก็ไปเนาะนี่ก็ถือว่าแนวทางของแต่ละคนอุดมคติที่แตกต่างกันก็ไปนะแต่ว่าเฮาผู้ที่ยังอยู่คือเฮานี่อยู่นะอยู่ผืนแผ่นดินเฮาต้องได้เป็นเจ้าภาพนับกันนะให้เสื่อมซึมในแนวทางนะของพรรครัฐนะที่เพิ่นได้มอบหมายให้นะเหตุให้มันสุดกกสุดปลายนะให้มันดีนะที่เป็นประชาชนที่เป็นราชการที่เป็นนักเรียนรู้นักศึกษาปัญญาชนสาธุชนต่างๆให้เสื่อมให้ซึมในแนวทางของพวกเฮาให้มันคักๆเด้ออ่ะอย่าใส่กันอย่าไปลืมอย่าทิ่มอย่าปากันนะคนลาวเกิดเป็นคนลาวหักสลาวหักเสียงเพลงลาวนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมนะก็มีเกมกี้ได้ฟังไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของโคลาลินพาร์ทสูตรใหม่ของพวกเราในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าจัดจำหน่ายและส่งฟรีทั่วประเทศนะและเคียงคู่กับการดูแลปิ่นปัวทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งฮั่นนะอันนี้อีกช่องทางหนึ่งในการบำรุงสุขภาพทางดวงตาก็คือประเภทแคปซูลนะเป็นอาหารเสริมกับ1มี30แคปซูลอยู่ใน1กับเด้อมีกับเฮาเด้อรับประทานเป็นประจำทุกมื้อช่วยดูแลฟื้นฟูนะดวงตาที่มีปัญหามาหลายปีนะบางท่านก็เป็นมาโดนเนี่ยอาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมอาการเบิ่งบ่แจ้งโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอาการเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนนะเบิ่งแล้วมันมีแสงยิบยิบยับยับขึ้นนะบางท่านก็อาการบอดกลางคืนนี่เวลาแรงๆมาแล้วแสงสว่างหน่อยแล้วมันอยากมืดเราบ่เห็นอย่างเลยเนี่ยหรือว่าปัญหาการคันตาสีตาแห้งสีกับแห้งคันเนาะเกิดขึ้นหลายๆท่านก็มีปัญหานะแต่ว่าพวกเราได้นำมาจำหน่ายก็เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะในการ

คิดค้นเรื่องของเรื่องอ่านเสริมประเภทบำรุงสายตาเด้อพอพันและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อบ่ได้หมายความว่าจะบำรุงแต่สายตาดวงตาเท่านั้นดอกยังไปบำรุงเส้นประสาทและสมองนำอีกเนาะหลายสรรพคุณเพิ่นอยู่ในหนึ่งกับคอละเล่นพัดหลายๆท่านก็ถือว่าได้ไปครอบครองเนาะได้ไปรับประทานเป็นประจำก็ดีใจนำหลายท่านก็ถือว่าโอเคเพิ่นบอกว่าเห็นผลดีขึ้นนะอันนั้นก็คือมีเคสสัมภาษณ์มาเปิดสู่กันฟังในแต่ละมื้อบางมื้อก็มีเคสใหม่เคสเก่าแดมาเปิดสู่กันฟังเพราะว่าผู้ป่วยบางท่านกินและเห็นผลเด้ก็เลยเอามาเปิดสู่กันฟังเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีเฉพาะภาคส่วนที่สนใจและก็มีเงื่อนไขในการสั่งซื้ออาหารเสริมประเภทนี้ไปฟังเพลงกันตอนมีรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นเอิ้นอ้ายเซม1นะศิลปินมุกดาพรสันติพรมุกดาวันสันติพรมวนๆกันตามคำขอเด้อ

เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สาวคำไมเด้อสาวคำไมขอเพลงเด้อไอ้เบาโคโซกคอยไอทีเมืองเฟืองแดเนาะสบายดีทั้งทานคำไมทำไมเนาะเอาติดตามทางเพจแห่งซาลาวมอบให้พนักงานบำนาญเมื่อสุภูสุคนเด้อว่าสัตว์เจ้าขอไปติดตามรายการเด้ออยู่ดีมีแห่งทุกคนเนาะแต่จะให้ทั้งนาผู้ช่วยผลซอกให้บทเพลงคอยไอทีเมืองเฟืองขออภัยเมื่อกี้นี้พักไปขาดไปประมาณมง 4-5 นาทีนะเพราะว่าพอดีมีหัวหน้าเพิ่นมีเวียกลมนิดนึงก็เลยสละเวลานะโอลมเพิ่นเบิดหนึ่งว่าสักกลับเข้ามาแล้วในตอนนี้กดเข้ามามีรายการเฮาอยากออกหน้าใหม่นะอยากโออยากลมปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือว่าสนใจต้องการอยากสั่งซื้ออาหารเสริมกับที่030 5787052เด้อสบายดีเบาเคียมสัญญพรแน่สบายดีสาวกุมภามาลาคำสบายดีจันทคาสบายดีจอยสบายดีเพื่อนเมตรแฟนรายการที่กำลังหับสมมีตอนนี้อยู่เนาะไปสตาร์ทอีกหนึ่งบทเพลงเป็นรายการเฮาในบทเพลงนี้จะคอยมาวากกันกับเรื่องงานอาหารเสริมเฮาต่อเนาะคอยอ้ายทีเมืองเฟืองกันเลยตามคำขอจากเบบี้บันนาศิลปินตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแฮกซาลาวทานคำใหม่จ้ะ

อีสีที่สาวเมืองเฟืองเด้อฟังเสียงเพลงมวนๆเข้ากับบรรยากาศมื้อนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกายสบายใจอยู่ดีกินดีอย่าเจ็บอย่าปวดนี่แต่ความหังความมีแต่ความมวลความสื่นเด้อบรรยากาศเอาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีจำหน่าย

ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

จ้าก็ผ่านไปตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการนะกดเข้ามาได้ถ้าจะขอเพลงอย่างก็ได้เนาะแล้วก็แจ้งเพื่อนมิตร FC แฟนรายการไปนำเลยนะเพราะว่าได้ปรึกษากับคณะของทางสถานีแห่งชาติลาวเนาะรายการลองเล่นพวกเขาอาจจะเหลืออยู่1ชั่วโมงเนาะอาจจะเป็น9หรือ10หรือ10เป็น10หรือ11ยังบ่ฮู้เถื่อนะแต่จะแจ้งกันภายหลังใน FC แฟนรายการของโฆษกเบาไทยเด้อรายการลองเล่นพวกเขานะเพราะว่าอีก1ชั่วโมงนี่เพิ่นจะเกี่ยวกับเรื่องของเวียกงานอยู่ในสถานีพวกเขานะเพิ่นสิมาจัดโฆษกจะได้จัดแต่1ชั่วโมงดอกตะนาไปก็ได้สิเป็นช่วง10 51บ่ได้สิเป็นช่วง9 50ก็ยังบ่ทันได้แน่ใจเถื่อเด้ออันนี้ก็แจ้งให้ FC แฟนรายการที่ติดตามรายการโคโซกเบาไทยทางโซเชียลทางเพจทาง Facebook หรือว่าทางวิทยุต่างๆนะที่ติดตามแล้วก็แจ้งกันไว้นะอาจจะเหลืออยู่1ชั่วโมงในตอนหน้าก็ขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการเป็นประจำนะนะบางเทื่อแต่เหลือแต่1ชั่วโมงก็บ่เป็นหยังมีรายการเฮาแต่ว่าโคโซกก็ยังจัดคือเก่าอยู่เนาะเบิกบานมวลซื่นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมสรรพคุณต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของลองลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็พอพันสอบถามได้เด้อทุกประเภทอาหารเสริมว่าจะเป็นจีโก้คอลลินโมทินาปักขาวทองอาโรเจนพาร์ทหรือว่าจะเป็นฟิกเซซี่ดับเบิลคลิกพญาดยิงหลายอย่างนะเพื่อมีแต่สิ่งดีๆบ่ล่ะนะพอพันสอบถามเบิ่งที่เบอร์020-98294-228เมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของห้านปิงแบเพิ่นก็เป็นห้านอาหารซอนิยมนะเพิ่นก็ถือว่ามีเมนูหลายแบบมีหลายอย่างไว้ของห้องหับนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้มักดื่มมักกินประเภทเครื่องปรุงรสประเภทที่ว่าสูตรของแบนะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของที่เฮาสืบสานตำนานมาดลบางท่านก็มักเป็นชีวิตจิตใจบางท่านก็มักอาหารประเภทอื่นแต่ว่าห้านอาหารซอนิยมเพิ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของปิงแบ่แซ่บๆเด้ออย่าลืมนะครบสูตรเรื่องเมนูแบ่ต้องซอนิยมปิงแบ่เพิ่นบริการทั้ง5สาขาพอพันสอบถามอยากไปสาขาใดอยากไปรับประทานอยู่บ่อนใดบ้านใดอยู่จุดใดที่มันอยู่ใกล้กับการเดินทางของห้านก็แม่นแว่ๆโลเดอร์หรือว่าจะสอบถามข้อมูลก่อนกดไปจองโต๊ะจองตังก็ได้ที่เบอร์020-7734-88247734-8824เด้ออนุรักษ์สอนิยมนะประธานใหญ่เพิ่นให้ข้อมูลสนใจสาขาใดก็ไปโลดนะแนะนำปิงแบ่แซ่บๆต้องสอนิยมปิงแบ่แน่มาในแต่ละมื้อก็ยกมาว่ากันส่วนอันยามองลองลิดพวกเฮานะทั้งอันอีเมลไพบันดาตานเพิ่นบอกว่าก็เป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายให้ก็ได้บ่เป็นอย่างดอกมีรายการทั้งบันดาตานก็ได้สนใจต้องการอยากเอาไปจำหน่ายนะพวกเขาจำหน่ายทั้งขนาดใหญ่กลางและน้อยสุดนะยามองมี2สูตรสูตรฮ้อนและสูตรเย็นเด้อสรรพคุณมีความแตกต่างกันเอาไปหับไส้เอาไปปะไว้เฮือนไว้ซานพกพาสะดวกไปง่ายมาง่ายติดทงติดไทยไปเวลาเมารถเมาเฮือเกิดอาการเป็นวินเป็นเวียนมากับพอดีสูตรได้ดมเกิดอาการพลาดล้มนะหัวเข่าแพงกล้ามเนื้ออักเสบบวมซ้ำกับพอดีนวดได้คันกันนะเห็นบ่มี2สูตรนะสรรพคุณแตกต่างกันเด้อเอาพอพันและสอบถามสั่งซื้อได้โหลดเนาะกับเครื่องใช้ต่างๆหลายประเภทตลอดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสบู่คือกันเด้อปัจจุบันนี้แม่นภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากได้สครับคัดผิวนี่ก็มาแล้วเนาะสครับมี2 3สูตรพุ่นแหละสครับก็ได้คัดผิวฟื้นฟูผิวให้มันคืนสู่สภาพเดิมผู้ที่มักสวยมักงามก็มีอันนี้ก็ไว้คอยห้องรับให้แก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะผู้ที่มักความงามผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมผู้ที่ผิวพรรณแดนะก็มีอาโรเจนพัดนะไปฟังเพลงกันต่อเพลงนี้แหละแมนยอมเป็นแม่ห้างได้ตามคำขอจาก FC ที่ขอมาโดนเติบละเพลงนี้นะยอมเป็นแม่ห้างซะว่าสัตว์ห้องโดยศิลาครแก้วศรีปัญญาเป็นศิลปินม่วนๆกันเจ้า

อมเป็นแม่ห้างโอ้ยนะฟังแล้วก็อยากเมื่อยเลยย้อนหนึ่งจังว่าอยากยอมเป็นแม่ห้างยอมเพราะว่าบ่ไหวว่าสัตว์เนาะผัวนี่ดีเกินไปฮับบ่ได้กระจัดไฮเดอร์ตามคำขอนะจังใดก็ย่าตอนว่าเรื่องบทเพลงนะเกินมาฟังให้มันมีความเบิกบานมนต์ซื่นนะฟังแล้วให้มันได้เหตุและผลฟังแล้วมันผ่อนคลายบางท่านอยู่ฟังแล้วแล้วผิดกันฟังแล้วแล้วให้ก็มีบางท่านก็ฟังแล้วแล้วหดหูเอ้ยบั่นทอนชีวิตและจิตใจบ่แม่นจังซั่นนะบทเพลงบางครั้งบางทีเฮาก็เปิดไปต่ําหัวอกหัวใจได้ก็ขึ้นไปหลายก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าก็มีเวลาปล่อยวางอย่าชัวเอามันเป็นปัญหาบั่นทอนสภาพแนวคิดจิตใจพวกเฮานะในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ไปเปิดเพลงถืออกถึกใจได้ก็โอ้แห่งไปเพิ่มมือขึ้นไปอีกบัดนี้อ่ะวันนี้ก็ออนไลน์นะไมค์กันเนาะมีรายการเข้ามาเลยตอนนี้ที่03057870052เด้อเข้ามาเลยตอนนี้มื้อนี้มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเนาะกระดูกมาเอามาว่ากันนะเพราะว่าบางท่านนี่ก็เจ็บหัวเข่าเจ็บคอกระดูกที่เป็นข้อตีนนี่ข้อมือข้อกกขาส่วนหลายก็เป็นข้อหัวเข่านี่แหละบอนมันแบกน้ำหนักหลายนะบอนที่ตรงได้เหตุเวียกนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาเรื่องเหตุเวียกการยับย่ายไส้สวยการเดินทางข้อเข่าเฮาเนาะมันต้องได้เหตุเวียกอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ทุกอวัยวะในร่างกายนั่นแหละแต่ว่าเหตุเวียกคือกันแต่ว่าหัวเข่านี่อยากเอานักนึงนะครับเพราะหัวเข่านี่เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ทุกประเภททุกวัยนะทุกเพศทุกวัยเลยที่เป็นสาวหนุ่มที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใดก็ตามแหละเกิดได้ทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่ละมักเกิดจากการใส้งานข้อเข่าที่นักและก็หุนแหงเกินไปเนาะเพราะว่าการเสื่อมสภาพของของกระดูกเขานี่มันก็มีหลายแบบบางท่านก็เสื่อมย้อนอายุหลายบางท่านก็เสื่อมย้อนเฮ็ดเวียกนักเนาะใส้ข้อเข่าที่ผิดแบบบางท่านก็เกิดอาการบาดเจ็บนะอุบัติเหตุต่างๆก็เฮ็ดให้มันเสียไปข้อเข่าข้อตีนข้อมือก็ได้เอ๊ะมันก็เสื่อมนะบางท่านก็เกิดจากอาการที่แบบว่าเคยผ่าตัดมาก่อนเนาะเคยผ่าตัดมีทั้งในมันมีปัญหาแล้ววันนี้ไปออกกำลังกายเรียกว่าการหุกถูต่างๆเนี่ยเกิดห้อนแสบขึ้นมาแล้วก็ไข้บวมขึ้นมานี่บางท่านก็ไปเล่นกีฬาเนาะไปเตะบาสบอลหรือว่าไปออกกำลังกายแล่นจอกกอกจอกกิ้งแล่นไวแล่นมาราธอนเฮ็ดเวียกหนักกลับมาบ้านก็หัวเข่าไข้ขึ้นพุ่งขึ้น3มื้อกับบ่เซาอาทิตย์นึงกับบ่ดีเดือนนึงก็ถือว่าเป็นอาจินเจ็บออดๆแอดๆมาจนถึงพอปัจจุบันนี้นะเรื่องคอเข่าไปเซกไปกวดบ่โอ้คอกระดูกเริ่มสิเสื่อมมาปัญหาต่างๆตามมาบัดนี้หายแฮงเนาะจนสุดท้ายมากันย่างบ่ได้ต้องได้ใส่ไม้กันเท้าค้ำออกจึงตัวเองก็บ่อยู่นี่การอักเสบคอก็มีหลายปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาก็มีแนววิธีทางที่จะดูแลและก็บำรุงเนาะเรื่องของกระดูกข้อต่อต่างๆในร่างกายนี่ก็แนะนำนะโคชจะแนะนำวิธีอาหารเสริมบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงคอกระดูกก็คืออาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำเออมีรายการเฮาเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เลยนะดูแลข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมเล็บตีนเล็บมือผิวพรรณต่างๆมันมอบให้อาโรเจนพาสนะมันหาคอกระดูกนี่อายุหลายขึ้นคอกระดูกก็เริ่มมีเสียงดอกเสียงดังไปได้มันก็ดังแห้งถ้าก็ดังคอยลั่นเป็นบาดทั้งสันหลังได้คอตีนคอมือเวลาโยกย้ายห่างกายเคลื่อนไหวสรีระต่างๆมีอาการดังก๊อกๆแก๊กๆเห็นบอกมันเริ่มลุ่มเริ่มหยังนะแควก็เริ่มห่างออกอายุหลายขึ้นซั่นได๋ตอนเป็นบ่าวเป็นสาวนี่แควก็ยังงามยังใสยังอนาที่ดีอยู่บาดอายุเกษียณหลายขึ้นเขี้ยวเพราะว่าห่างออกมันคือว่าหญ้าออกเขี้ยวก็ได้มันเป็นนั้นเป็นความจริงนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเฮามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทุกเดือนทุกปีไปตามกาลเวลาก็คืออะคอโรเจนในร่างกายลดพรลงนะแสดงผลได้อยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอกและกระทั่งภายในเฮาต้องได้เติมเต็มด้วยอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำเด้อส่วนผสมดีเลิศนะบำรุงสุขภาพเฮ็ดให้ร่างกายเฮาแข็งแรงนะเฮ็ดให้มันอายุเป็นเพียงตัวเลขลดนะก็สิเว้าแล้วก็ได้
สุภาพสตรีสุภาพบุรุษกับหาประธานได้นะกดไปที่เบอร์0209829422228หาประธานง่ายมีรายการเฮาเนาะเอาพักษาเวลาเหลือเพียงแต่9นาทีเนาะอากับพอดีแล้วจะอาจให้2บทเพลงเลยเด้อหลังจากจบ2บทเพลงนี้ผัวทําอีเพลงเว้นแม่นอยากได้ผัวดีเพลงที่2ก็จะเป็นเพลงฮานปิงแบ่เพิ่นเด้อคือเก่าเนาะก็ติดตามสเต็ปคือเก่านั่นแหละอุปถัมภ์รายการกระเดปเปอร์ให้เพิ่นทุกมือเพื่อพันขยายเรียกงานฮานอาหารสอนิยมนําได้เนาะหลังจากจบ2บทเพลงนี้มื้อนี้โฆษกบ่าวไทยก็ต้องได้ขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทาง Facebook โฆษกขอบใจพ่อแม่ทางบ้านที่รับฟังด้วยเสียงทางวิทยุนะบรรดาภาคส่วนพนักงานราชการพ่อค้าสาวขายกรรมกรแบกหามซูเปอร์รถต่างๆเนาะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในตอนนี้ถึงว่าฟ้าฝนมันจะตกก็ต้องได้เฮ็ดหน้าที่มันฮ้อนก็ได้เฮ็ดหน้าที่มันต้องได้ไปได้เฮ็ดมันต้องมีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวนะแต่ว่าให้รักษาสุขภาพแล้วก็มีสติเนาะในการเดินทางเฮ็ดหยังก็อย่าให้มันมีแต่ความปลอดภัยนะเกิดขึ้นในห่างกายเฮาเมื่ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้ปิดท้ายรายการ2เพลงนี้ได้ขอบใจทานสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงเส้นเดิมนะมื้อนี้ข้าพเจ้าโคศกบ่าวไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่เกิดพายุหมังเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาพันมาอยู่เขตเมืองศรีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ส่งผลกระทบให้บ้านเฮือนไหนาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์หนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
2: ผ่านมาหมายความว่ารับแจ้งเมื่อมีผลกระทบว่าเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเบียดในเมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนและเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียกงานดังกล่าวเอาไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินแล้วก็
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันหัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม้นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3บือมันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินทลาน
7: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
6: เขาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
7: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
6: แมนสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
7: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
6: เออแมนได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
8: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้า
5: ซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
8: ทหาร
9: ตำรวจ
10: พนักงาน
11: นักเรียนนักศึกษาน
12: ักธุรกิจ
13: สาวนาก
14: รรมกร
15: พ่อค้าแม่ขาย
16: ปัญญาชน
17: พวกเขามาห่วงแหงห่วงใจพร้อมกันบริจาค

เซินเทียวงานบุญกาเฟและฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่พักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด้อ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขณะนี้เวลา 11:00 ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: คันมันมีความหู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีแม่นละกันที่คิดฮอดคิดถึงพอถึงเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. และการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้ง2ระบบ FM 103.7 MHz และทั้งระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz ก็สบายดีทั้ง FM เนาะมื้อนี้หากได้มาจัดคู่กัน จันทร์หาวันพุธนี่เป็นรายการทั้งอุตสาหกรรมการค้า
1: แม่น
0: ครับพฤหัสศุกร์เสาร์ออกทั้ง FM ส่วนว่า AM นี่ออกเบิดอาทิตย์เด้
1: แม่น
0: จันทร์หาอาทิตย์เลย
1: อาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามระบบ AM เด้อถ้าว่ามื้อใดที่หมุนมา FM แล้วบ่ได้ยินเสียงเนาะก็หมุน FM ขึ้นกลาง567 GHz ได้เลย
0: แม่นแล้วเนาะบางท่านว่าโอ้ฟังรายการอยู่มื้อนี้นี่ให้โทรเข้า0305787052เลยเด้อ
1: เจ้า
0: พอมื้อนี้มาห้องทรง FM ได้เด้
1: แม่นแล้ว
0: เออ
1: ออนไลน์กันปกติเด้ออ
0: ันนี้คือสิเป็นโทรเข้า AM บ่จักนี่มันโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวเด
1: ้เอาเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็นเบอร์แบบอันน่ะของห้องทรงเลยเนาะเพื่อความเสมอภาพ
0: เพราะว่า3มื้อหลังนี่ห้อง AM มันใช้ทั้งส่วนตัวเด้
1: เ
0: นาะทั้งหมายโทรศัพท์ของเฮาก็มีปัญหานิดนึงก็ต้องขออภัยหลายๆเนาะทั้งห้องทรง AMเอาขอบใจทักทายสวัสดีพันรายการทุกๆท่านได้จากฟังเพลงใดล้ำก่อนใดก็กระยิงกิงกังหรือว่าพันเพจก็ได
1: ้
0: เนาะเรา National Radio ทั้งเพจวิทยุแห่งชาติของพวกเขาฝากไว้เด้อเพลงใดตอบให้แห้งใจพันเพจก็ได้เน
1: า
0: ะหรือว่าทางโทรศัพท์0305787052อีกจักหน่อยครับให้เด้อป้าโทรตุ๊ดๆตัดตาตุ๊ดๆตัดตาในตอนนี
1: ้เออรายการติดตามอยู่มื้อนี้เป็นเท่าใดแน่เนาะแจ้งเรื่องสัญญาณออกอากาศมาเด้อบ่ว่าจะเป็นระบบ FM AM หรือว่า FM 94.3 กระทายทอดเนาะเป็นเท่าใดสัญญาณแจ้งบ่และทางออนไลน์เฮาเด้เนาะเว็บไซต์เนาะแล้วก็ Facebook เนาะฟังได้เบิ่งได้ปกติบ่สุขภาพเฮาคืออยากเป็นมัวเป็นบางเทื่อเนาะ
0: คือสิแม่นฝนตกบ่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันค้างเน
1: า
0: ะเป็นน้ำฟ้าฝนบ่จักหรือจังใดเออสัญญาณมันก็บ่อยากสะเทือนคือบ่แล้วเด้ทาง Facebook ของพวกเขาแต่ว่าฟังพัน FM 103.7 MHz หรือว่า AM ขึ้นกลางเป็นจังได๋ก็แจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์มือถือทั้งตั้งตัวปะโทตุตุตาตาใส่กันนี
1: ่
0: ฮับ2ไว้พร้อมกันเลยเป็นหยังเอาทักทายสวัสดีน้อยนึงก่อนเด้อจักหน่อยฮับให้จักหน่อยฮับให้เดี๋ยวพลุงแม่ป้าน้ำพนักษาพอรายการมื้อนี้ก็กงกับมื้อมันประหัดไว้ไว้สิมื้ออาทิตย์แล้วเด้เนี่ยมื้อนี้ก็มันประหัดมื้ออื่นมันสุกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ปุ๊บ
0: ปั๊บเบิดเดียวมื้อนี้ก็21พฤษภาคม2566ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับฝนตกแห้งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้น่ะ
1: แม่นแล้วเนาะฝนตกแห้งได้เนาะทั้งเขตสถานีพวกเฮาเน
0: า
1: ะแต่ว่าแหนมเบิ่งก่อนที่จะเข้ามานั้นหลายเขตนี้ฟ้ามืดครึ้
0: ม
1: บางเขตกันยังแจ้งอยู่อาจจะมีบางบอนตกแห้งบางบอนตกคอยเนาะทางฝั่งสำหรับมื้อนี้อากาศโดยรวมแล้วเนาะก็คือเย็นๆเนาะพอฝนตกมาแด
0: งฝนตกมาแดงเนาะในขอบเขตตัวประเทศอย่างว่าตกบ่ได
1: ้
0: เมื่อเช้านี้ก็สัมภาษณ์ทั้งอุดมไซก็ตกทั้งจำปาสักก็ตกแต่ว่าฟ้าฝนมื้อนี้มืดครึ้มดำครืออยู่ตอนนี
1: ้
0: ฝนก็ตกลินลงมาแดงแห้งแดงคอยแดงเนาะเรื่องฟ้าฝนเว้าเรื่องฝนตกมาแล้วนี่เป็นห่วงเรื่องสัตว์เด้อ
1: สัตว์
0: ให้นี่นะสัตว์มีพิษนี่เป็นงูบ่ขี้เข็บแมงงอดแมงเงาซั่นใดเพราะว่าเห็นข่าวนี่ทั้งสื่อออนไลน์เห็นได้คนโพสต์เรื่องงูลงเข้าเฮือนอยู่ในมุ้งก็เห็นว่าฉันเปิดผ้าห่มมาฉันปัดโทยอคอก็มีว่าฉัน
1: อุ้ยเป็นตายังไงตัวเพราะว่าฝนตกมานี่นะบรรดาสัตว์มีพิษนะค
0: ือ
1: มันจะซอกบอลลี่
0: แม่นๆๆๆๆอยู่เอาง่าย
1: ๆท่านผู้ว่า
0: ขอโทษซะหนีตาย
1: เออแม
0: ่นย่านน้ําท่วมดิตัวอย่างคือล่าสุดนี่เห็น Facebook ลงโพสต์ข่าวเมื่อเช้านี่ว่าตอนเช้าวันที่20ก็คือเป็นเมื่อวานนี
1: ้
0: มีเหตุนะงูกัดผู้หญิงนี่เป็นเพศหญิงได้เสียชีวิตคาที่นี
1: ่เป็นงูพิษ
0: เป็นงูพิษงูตัวดำดำที่เป็นงูเห่าบ่เรียกว่างูกันป้องอย่างดีๆ
1: เป็นลายขาวดำ
0: ลายขาวการดำดีๆเป็นงูอย่างบ่รู้งูกันป้องบ่รู้จังได๋
1: บ่ค่อยได้พบเห็น
0: เป็นเพศหญิง
1: ได้
0: เพิ่นลงข่าวลงข่าวว่าเสียชีวิตนี่เด้งูกัดเสียชีวิตเมื่อวานนี้เช้าเมื่อวานนี
1: ้
0: เอาให้มีสตินํากันเนาะระยะนี้เห็นลง Facebook งูออกจากมาจากดงเข้าเฮือนเข้าซ่านโอ้หลายๆๆๆโอ้แล้วก็ขี้เข็บแม
1: งงอดนี่แหละสัตว์เลื้อยคาน
0: จ้ะ
1: สัตว์มีพิษระยะนี้ขอให้เป็นรายการระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้วเฮือนผู้ใดที่ต้นไม้หลายมีปลาปลาหญ้าหกเหื้อในระยะยามฝนนี่นะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ทักทางแน่ท่านผู้ฟังขนาดว่าเฮือนที่แบบบ่ได้มีปลาหญ้าหกเหื้อนะบางเทื่อมันก็มีคือกัน
0: ถูกต้องนี่ไอ้เมื่อกี้นี่เป็นผู้ดีว่าเรื่องงูมานี่อันนี้ก็งูออกจากหูสันเถอะเป็นแต่เสียวนะตัวเนี้ยใหญ่ดำบ่ดำ
1: แต่ย่านเนาะยาวนี่นะ
0: ดำคือ ปุ่นน่ะทุกท่านเด้งูตัวบักแงออกจากหูได้นี่น่ะ
1: ว่ามาแล้วเสียวเวลาที่ว่าสมมุติว่าเฮาสมมุติเฮาบ่เห็นนะสมมุติว่าเฮาปดเกิบไว้แล้วมันเลื้อคานเข้าไปลี้ไปคดอยู่ในเกิบ
0: นั่น
1: แหละ
0: นั่นแ
1: หละนั่นแหละนะสมมุติเป็นประเภทเกิบโบกเนาะสลายเฮาก็สิก่อนกันแล้วสิมีเกิบโบก
0: แม่นๆๆ
1: ระว
0: ัง
1: ให้เด้อเคาะๆเบิ่งให้เด้อทุกท่านเด้อ
0: แม่นเป็นห่วงเป็นห่วงเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้เนาะเอาขอบใจหลายๆเนาะก่อนเข้ารายการนี่ขอบใจเด้อทั้งท่านบุญจันทร์ท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะอดีตก็เป็นชื่อว่าเป็นห้องหัวหน้าแผนกยทคนครหลวงแล้วก็มาเป็นห้องการหัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการดําเนินจัดเพิ่นก็ฟังรายการตลอดขอบใจเด้อเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าโอ้ยติดตามรายการตลอดมื้อหน้าเชิญมาเปิดห้านใหม่ห้านอาหารเพิ่นย้ายจากต้องแต่งแล้วเดี๋ยวนี้มาทีนบ้านดงสวัสดิ์เพิ่นว่าอาหารแซ่บราคาถูกมีห้องเพลงพร้อมโคซกเพิ่นว่าอยากให้โคซกนี่มาชิมก่อนเพิ่นว่าห้วยแฮงคักและขอบใจ IP
1: แต่ก่อนมันเพิ่นอยู่ทางตานมูล
0: ตานมูลพุ่นเพิ่นย้ายห้านมาดงสวัสดิ์พี่เพิ่นว่าพูดว่าอยากไปใช้บริการแจ้งหาแต่ว่ากําลังสิเปิดแล้วตอนนี
1: ้
0: ตกแต่งห้านงามๆกําลังสิเอาเลิกงดงามยามดีสิเชิญโคศกไปซิมก่อนมันถูกก็สิเชิญต่อเพิ่นว่า
1: แซ่บ
0: เอาขอบใจให้บุญจันทร์หลายๆเนาะเอาเพิ่นมาฝากเพลงให้ฟังในเพิ่นหยังก็ได้เด้อโคศกเด้อเพลงใดมวนๆฝากมาโลดบ่เป็นหยังจัดให้เอาหน้าไมค์ก่อนนี่ป้าทั่วบ่เว้นสายเลย
1: สบายด
0: ี
2: เจ้าสวัสดีไอ้โคตกสมาลาคนหล่อและเออจะบริ่งก็แย้ม
0: เจ้าสบายดีสบายดีรับแสงเพชรเป็นได้ฝนตกอยู่บ่อยู่พุ่นน่ะ
2: มื้อนี้จะได้มื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้เจอลมอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี่ก็พื้นคึมแต่ที
0: อืม
2: ว่าประมาณ 9:00 นเจอฝนตกแล้วแต่มื้อตอนที่ค่อยอยู่โอเคนะแต่ที่ค่อยเป็นนะ
0: เจ้าโอ้เนาะ
2: วันนี้เดี๋ยวค่อยเสียงแล้วแล้วเนี่ยแล้วแต่เช้าด้วยแหละ
1: โอ้เสียงแล้วแล้วสมเสยเด้อ
0: โอ้เสียงแล้วแล้วเนาะคิดว่าสิผ่านอยู่ติ
1: มั่นใจเนาะ
0: เกือบได้ผ่านว่าอีก
2: ได้แต่สิผ่านอยู่เนาะแต่ว่าบ่เป็นคน
0: ที่ได้ฟังคะแนนบ่เป็นคือเขาเว้าติอุ้ยเกือบได
1: ้เกือบได้
0: เกือบเสียงได้บ่เป็นจังซั่นติเกือบตกใครได้เนาะเออเกือบตกใครได้ว่าเกือบได้เด้
2: ตีวัน
0: เ
2: ลยเน
0: า
2: ะ
0: เอ้าเพลงหยังเจ้าสิฟังเพลงหยังมื้อนี้ทั้งเมืองวิลาบุรีเฮานี
2: ่เออหมอถึงเนี่ยขออนุญาตลุงสมบัติแก้วคําดี
0: ฮะเพลงหยังก
2: ่อเออหมอถึง
3: เอื้อมบ่ถึง
0: เอื้อมบ่ถึงโอ้มันละออกเสียงคือกันเบิดบ่เป็นเส้นเสียง
3: เอื้อมบ่ถึง
0: โอ้ภาษาสำเนียงเพิ่นเอื้อมเด้
3: เจ้า
0: เอื้อมบ่ถึง
3: จัง
0: ซั่นเอ้าเอื้อมบ่ถึงของไอ้สมบัติแก้วคําดีฟังว่าผู้ใด
2: ฟังไอ้สระบุตรโรงพยาบาลและการสาธิตอาจจะเปิดและการสาวสมรีคนงามและการสาวตะกี้และการสมองมีคำใส่และการบ่าวลูกแม่และการบ่าวพึ่งโซ่และการบ่าวเล่เ
0: จ้า
2: เชฟของไอ้ที่อุ้งถึงจุดตายและการปักไม้ยังมีผู้ฟังในโคนในเครงดนตรีที่ชื่อจะว่าในละครและการที่เชฟกับฟังไอ้ไอ้ประสบสมรยาคนละอะไรเออดีคนงามและการเป็นคนงามน
0: ี่
2: แหละ
0: จ้าเอาขอบใจเด้อลำแสงเพชรเด้อเอาทักทายสบายดีพลังกันพี่คนเชียงของพวกเขาในตอนนี้เนาะสายทับยิดแฮกมันเมื่อกี้นี้กับมือถือดิป้าโทร3สายได้เมื่อกี้นี้บ่ได้รับให
3: ้สายเนาะทั้ง2หน่วยนี่เน
0: า
3: ะ
0: ขอเป็นทั้งหน้าไมค์ก็ได้เนาะ03057877052นะคร
3: ับ
0: มาแล้วนี่ตุ๊ดๆตัดๆสบายดี
2: โดยสบายด
0: ี
3: สบายดี
2: คร
3: ับ
2: พี่คนงาม
0: เจ้าสบายดีสบายดี
2: โดยอันมื้อนี้บ้านบาเลกาฝนตกอยู่บ่าบาง 10:00 นปลาย5นาทีแล้วก็เช้าเนาะ
0: อืม
2: สมาปล่อยบักใหญ่เนาะแล้วก็5นาทีแล้วก็เช้าเนาะ
3: เจ้า
2: โดยรับประเด็นนั้นก็มันยังแดดฟูๆแบบมันสิปล่อยมันบ่ปล่อยคือเน
3: า
2: ะ
3: เจ้าม
2: ันเป็นแดดออกส่องอยู่แต่ว่ามันคล้ายจะคือสิมีฝนตกอีกโดนเนาะ
3: อื
2: มมื้อนี้บาเลขอฟังเพลงสาวบ่แก้วในเด
0: ้อสาวบ่แก้วเนาะอืม
2: โดยอันมันลองว่าสาวบ่แก้วกินแล้วบ่อยากจากลา
0: เออของไอ้บุญเกิด
2: อือๆบุญเกิดสาวเมืองห้วยทราย
0: โอ้ฉันบ่ฟังก็ได
3: ้บ่ฟังก็ได้ให้เบาในห้องเลย
2: เออแต่เป็นอีกจะขอมอบให้อันพอคําได้คิดกระวงเด้อเ
0: อาได้
2: แม่วันเมืองเฟืองแม่มณีลาแม่วอนปวอนเฝ้าลังแสงเพชรสาวน้ําเพชรบ่ลงแพแต่มาให้แม่เต็มพอบุญเพ็งแม่แจ้งแม่ไหวแล้วก็แม่สู้สวยเด้อที่บ้านสนงเด้อ
0: จ้า
2: จ้าประเทศกันก็ต้องสมลาเด้อ
0: เจ้า
2: ประเทศบ้านบ่เลิกกับมีงูอยู่ได้บ่าวอันมันงูจากมันจะกระสีเขียวมันจะกระสีดำมันจะไปๆมาๆแล้วมันบ่ได้ขาดแกงมันดอกเพราะว่า ปนึงก็บ่เห็นมันแต่ว่ามันก็เห็นมันล็อกไปล็อกมานะ
0: อืมก็ชอบอยู่หากินเน
2: าะมันบ่กินไก่เมื่อก่อนมันกินหนูก็บอกว่ากินหนูแล้วแล้วไปบ่อนใหม่ได้เดี๋ยวมาหากินไก่เด้อว่าแต่มันนึงก็บ่เห็นมันเนาะ
0: โอ้สั่งได้เนาะ
2: เดี๋ยวเนาะ

0: คืนซ้ำ
1: โอ้เรียนบอกทุกท่านนะเอาระวังไว้เด้ยามนี้ยามฝนเรื่องซัดพิษให้มีหลายจ้ะเอาสบายดี
2: สบาย
1: โอ้สบายดีบ่แม่นโทรเข้าหน้าโทรศัพท์เมื่อกี้บ่ตุ๊ตุ๊ตะตาหั่นแม่นบ่ฝนตกบ่เช้
2: าเด้อยังบ่เช้าปานนี้ยังฝนอยู
1: ่โอ้ยังฝนคือกันเนาะ
2: เจ้าฝนน่ะแต่คุณน่ะจะ 4:00 น.คุณน่ะมานะ
1: เจ้า
2: ยังฝนอยู่เดี๋ยวนี้นะ
0: เจ้าไอ้บุญตั้ง
2: ฝนตกหลายกับป้าบ่ได้สมลาครับตาบี
0: ้นะฝนตกก็ยังเปิดวิทยุเนาะ
2: บ่ได้ฟังบ่ได้อยู่บ่ได้นอนบ่หลับ
1: ฟ้าบ่ห้องติฟ้าบ่ห้องบ่ตึงบ่ตั้งติ
2: ฟ้าบ่แบบนี่นะฝนสิซื้อนี่ล่ะ
1: อืม
2: วันนี้ขอฟังเพลงนึงได้มื้อนี้เด้อ
1: เพลงหยัง
2: เอาว่าน่ะดอกยางห่างต้นซะมื้อนี้น่ะเพราะว่ามันพาลมได้มื้อนี้มีลมแล้ว
1: ดอกยางห่างต้นเนาะอ้าวได้
2: มาไปสมลาเด้อแล้วก็ตามีแด้ตามีแด้แล้วก็ทุกอย่างทุกสายเด้อแล้วก็คำพรที่วัดตุลาคามเด้อ
1: เจ้า
2: ขอบคุณครับย
1: ายเอาขอบใจหลายๆเนาะทั้งให้บุญตั้งห้วยโค้งสาวบ้านห้วยโค้งเฮา
0: เจ้า
1: ขอบใจเด้อทุกท่านสบายดีเอา0305787052มื้อนี้ก็หลายสายตอบจนบ่ทันครับจนบ่ทันทั้งมือถือเด้ตุ๊ดๆตัดๆ
0: แม่นแล้วเนาะส่วนว่าทาง Facebook เนาะจังหน่อยสิอ่านให้เด้อทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาหลายๆได้เนาะหลายคนเบิ่งหลายคนชมมื้อนี้ขอบใจหลายๆเน
1: า
0: ะ
1: เอามาอีกจักสายก่อนสิพักฟังเพลงเนาะสบายดี
2: ขอจบขอฟังเพลงเด้อ
1: เพลงหยัง
2: น้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอา
1: น้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอาเนาะเจ้าฟังว่าบ่ได้
2: ฟังนำมือเป็นรายการมาทุกสีทุกสายเด้อ
1: เจ้า
2: พิเศษว่าไปก็ต้องทั้งสอง
1: เจ้าเจ้า
2: ดีดีแห้งเด้อ
1: เช่นกัน
0: โ
1: ชคดีอยู่ดีไม่แห้งน้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอาเอาบ่เป็นหยังเนาะมีน้ำใจฮักแพงกันดีแล้วก็เอารถละ
0: แม่น
1: บ่ตัวบ่หลอกบ่ลวงเออบอลินเบี้ยไพ่ใจเบอร์อีหยังเพิ่นว่าหั่น
0: มักฮักแล้วก็เอารถเนาะใครเป็นคนดีเน
1: า
0: ะ
1: คนดีเงิน3น้ํา4แต่งอยู่ครัวกินเฮ็ดเฮือนอนามัย3สะอาดอยู่สะอาดกินสะอาดเป็นแม่สีเฮือนก็เอารถแล้วเน
0: า
1: ะเขาแต่ว่านิสัยดีใจคอดีฮักครอบครัวฮักผัวฮักเมียฮักลูกก็พอแล้ว
0: เจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เอ้าซาบีเอ้ยเพราะมันอยากกันยาวมาแล้วเวลามันสิเบิดปาได้บ่ได้ฟังเพลงจักหน่อยเนาะซาบีเอาขึ้นจอไว้ให้เด้เอื้อมบ่ถึงนี่บ่เป็น AI บ่นี่เบิ่งนี
0: ่
1: คน AI บ่จักอยู่
0: เจ้า
1: เอ้าเอาอีกศิลปินนึงทําเอาจังนี
0: ่เอาสาวบ่แก้วขึ้นก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เอาสาวบ่แก้วก่อนซะเนาะเอาสาวบ่แก้วแล้วก็สิไปต่อเอื้อมบ่ถึงให้เด้อเออจัดให้ซ้องเสียงเพลงก่อน

ฟและฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด้อ

0: ขอบใจทุกท่านโอ้ยฟังเพลงกำลังมวนเวลาบัดชิมอะไรแล้วมื้อนี้ก็ต้องขออภัยเด้อทั้งอัน Facebook อ่ะอู้ยสัญญาณมันบ่เสถียรปานใด
1: เจ้า
0: เฮากับเบิ่งตัวเองก็จะหัวอยู่ใน Facebook เฮาก็
1: ได
0: ้
1: แม่นเป็นหลายๆอยู่มีรายการ
0: กักๆคือโซบ่เข็งคือมันแม่นแท้บ่เนาะเออสัญญาณก็บ่อยากดีปานใดเว้ยเอาขอบใจทุกท่านอยู่ดีมีให้กินข้าวแซ่บเนาะและพักผ่อนสบายเด้อ
1: เจ้า
0: ย่าฝนคือพวกเฮาเตือนกันตลอดเนาะมันสิมีหลายอย่างตามมา1ระวังสัตว์ให้2ขับรถก็ต้องให้ระวังขึ้นภูขึ้นผาป่าดงทั้งมื้อทั้งเปียกได้บ่เชือกเสียลักลงภูเด้
1: เจ้า
0: เออพายุอีกนี่ดินเจือนอีกชนะสิตามมาแม่นบ่
1: ให้ธรรมชาติ
0: ให้ธรรมชาติที่ตามมาในตัวหน้าถ้าว่ามันเข้าสู่ยามฝนแล้วดิ
1: เจ้า
0: เออก็ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือมีพี่น้องก็บอกต่อๆกันไปนะอย
1: ู
0: ่ไกลอยู่ไกลบอกก็บอกได้
1: เจ้า
0: เตือนได้ต้องได้เตือนได้ต้องบ่แม่นว่าโอ้ยยาแล้วบ่เป็นหยังดอกเออผู้ผ่าปลาไม้แม่น้ําลําเสบัดมันมาบัดเดียวครอกลงมาน่ะ
1: เจ้าป้องกันไว้ก่อนเด้อโดยเฉพาะเขตใดที่ว่ามาเกิดภัยน้ําท่วมตลอดนะปีนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่หัวทีเนาะทุกท่านเน
0: า
1: ะ
0: ปีการนี้จื้อได้เนาะอยู่เมืองกาสีเห็นป่ะ
1: แม่นกาสี
0: วางเดือนท้ายเดือนมิถุนาเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎบ่
1: จื้อได้ว่าเอาบ่ทันได
0: ้เอาบ่ทันเลยหลายครอบครัวป้าเป็นอันนั้นหน้าดินบ่อในหน้าหัวสวนน่ะมีแต่ขี้ตมเปลกไปหมดเลย
1: นั่นแหละบางคนก็ยังอยู่นะอยู่ให้อยู่สวนนะมาบัดเดี๋ยวเอาบ่ทันเมื่อเฮือนบ่ทันได้ก็มี
0: แม่นๆเอ้าก็เสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะก็บ่อยากให้มันเกิดปีนี
1: ้
0: เด้ก็ต้องได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดีทุกท่านเด้อแล้วพวกเฮาก็มีกิจกรรมการกุศลก็เชิญชวนทุกท่านนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้ทั้งเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พุ่นและโรงเรียนกินนอนชนเผ่าผู้ดินแดง
1: เจ้า
0: เพิ่นต้องการขอความช่วยเหลือแท้ๆเดี๋ยวนี้ขาดเรื่องอาหารการกินมันบ่อิ่มมองง่ายซะเออเดี๋ยวนี้เป็นมีบ่ปลากระป๋องบ่อาหารการกินต่างๆนี่นะถ้าว่าท่านใดมีความสามารถหรือว่ามีทาแฮงก็ขอนําสังคมเฮานี่เด้อช่วยกันทุกท่านนะก่อนหน้านี้ก็ลุงภูมิบ้านหนองเนียงเด้
1: เจ้าแม่น
0: มีบ่
1: เอาเครื่องนุ่งเน
0: า
1: ะ
0: น้ําดื่มเครื่องนุ่งเด้มาให้พวกเฮาได้เกี่ยมไปมอบตัว
1: เจ้า
0: และก็ขอบใจทั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8เด้ที่เพิ่นได้ช่วยเป็นเงินให้พวกเฮาไปซื้อเข้าสารอาหารแห้งซื้อเครื่องแห้งต่างๆนี่แหละไปต้อนลูกหลานเฮา5ล้านกีบโอ้ยขอส่งเสริมธุรกิจเจริญก้าวหน้าส่วนว่า Honda นี่จิ๊บเซ็งก็ได้ประสานไปแล้วเพิ่นก็มอบให้สาขาทั้งเมืองบางเวียง
1: เจ้า
0: เป็นผู้รับผิดชอบซื้อสวย
1: เออส่งเสริมเน
0: า
1: ะ
0: ส่งเสริมเพิ่นอนุมัติมาแล้วเพิ่นแจ้งมาแล้ว
1: เจ้า
0: ๆแต่ว่าก็สิได้ประสานอีก
1: เจ้า
0: เพิ่นสิมอบแนวใดตื้มนะสมมุติแนวใดตื้มนะขอบใจเด้อทาง Honda นี่จิ๊บเซ็งแด่แล้วก็ทั้งปตท.นี่บริษัทน้ํามันPTT อันนี้เพิ่นก็แจ้งกลับมาเดี๋ยวนี้เอกสารฮอดหัวหน้าแล้วเพิ่นมีคําเห็นแล้ว
1: เจ้า
0: อันนี้ก็สิเกี่ยมคนควายซั่วอีกถ้าแฮงนึงเพิ่นก็สิไปได้เพิ่นแจ้งมานี่นะ
1: เจ้าไปร่วมน้ํากันดี
0: โอ้ยแฮงดีเนาะไปเบิ่งสภาพบรรยากาศน้ําก
1: ัน เจ้า
0: เอ้าเพราะว่าเพิ่นตามเพิ่นแจ้งมานี่ต่อหน้านี่เพิ่นสิเฮ็ดวิธีการเอาอาจารย์ไปสอนวิธีปลูกผักเลี้ยงชีพตนเองแน่เพิ่นแจ้งมา
1: โอ้สมเสยคัน
0: เฮ็ด
1: ได้เน
0: า
1: ะ
0: เพิ่นสิเอาอาจารย์ในวิชาการแน่ในกรณีว่าอยู่จังซั่นกินแบบนั้นอยู่จังซี่สิเอาวิธีการปลูกฝังเข้าไปพร้อมเลย
1: พอดีได้กุ้มตนเองเลยเนาะ
0: สำบนดำยันเพิ่นสิเอาแนวพันธุ์พืชให้บ่จัก
1: ได้ปลู
0: ก
1: ต่อ
0: สร้างเศรษฐกิจทําเรือมาพักหลายขายเป็นสินค้าก็ได้เงินอีก
1: แม่น
0: เพิ่นก็สิมีวิธีการเพิ่นสิลงไปนําติดตามนําท
1: าง
0: บริษัทปตท.เอานี่ก็ขอบใจล่วงหน้าเด้อแล้วก็ทางพนักงานโยธาธิการและขนส่งนี่ได้ยินแว่วๆมาแล้วนี่
1: เจ้า
0: ส่งสัญญาณมาแล้วเอ้าขอบใจหลายๆเด้อทางแผนกโยธานี่เพิ่นก็ส่งข้อความมาอดทนหน่อยนึงเด้อโคศกเด้อหัวหน้าเพิ่นกําลังสิพิจารณาขอบใจท่านอาจารย์พรชัยและท่านพรชัยกันหลายๆจากพลเอกโยธาเนาะหัวหน้าจะตั้งบริหารพลเอกโยธาเพิ่นก็ตอบกลับมาขอความช่วยเหลือแท้ๆพวกท่านช่วยสังคมนํากันผู้ใดมีเงินไขมาวิทยุแห่งชาติโลด
1: ได้เลย
0: ได้หรือว่ามันหลายโอ๊ยเอามาบ่ได้สิให้พวกเฮาไปเอาก็ได้
1: เจ้าได้คือกันเนาะ
0: อยู่เฮือนบ่ห้องการก็แจ้งหาพวกเฮาโลด
1: เ
0: นาะห่วยเบิ่งเวลาคือว่าเบิดปลาแล้วนี่นะมาชาวบีแคมป์ของ2เฮาแม่นบ่
1: เจ้า
0: เออยังข้างอีกเพลงบ่นี่มีเพลงอีกข้างบ่เฮาได้ข้าง
1: มีเพลงข้างหลายเลยมื้อนี
0: ้เป็นแม่ฮั่งอ้ายก็ฮับได้สิวะ
1: ว่าซั่น
0: มาเอาแคมป์ของ2เฮาก็สร้างบรรยากาศเนาะบรรยากาศแคมป์ของอู้อากาศดีอยู่ดีมีแฮงเนาะให้ทุกท่านมีความสุขเด้อแข็งแรงบ่สุขสุขคนเอาฝากปิดท้ายรายการสําหรับมื้อนี้พวกเฮาต้องขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บริคำไซจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6ปี2026หา2030โดยอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งคงแขวงปัจจุบันการนำไส้รถไฟฟ้าประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้ารุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายทุเรียนลาวจีนและรัสเซียเพิ่มทวีการประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านสหรัฐอเมริกายกระดับควบคุมการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันพยาธิอีโบลาระบาดและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปในรายละเอียด
1: แขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6นับแต่ปี2026หา2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวณปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคำไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทางกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินโอมถูกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2021หา2025มี21เวียกจุดซุ่มเดี๋ยวนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดซุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้ๆการขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% 5% อยู่นี่ก็รวมยอดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าเนตนาจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000 หา 7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่น
0: ๆในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แขนงการโยธาธิการและขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาในแต่ละระยะติดพันกับการปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับเวียกงานของแขนงการไปเคียงคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความสำนานงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านพร้อมทั้งยกสูงความเสมอภาพระวังยิงซ้ายปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละระยะ
3: สู่ส่วนหันหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงเป็นหัวหน่วยกุ้มตนเองให้ได้2หัวหน่วยอยู่ในนี้ก็เป็นกองจราจรทางอากาศลาวและกองสนามบินลาวยกระดับศูนย์ฝึกให้เป็นสถาบันหนึ่งแห่งหันกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ยุทธงปงเป็นกองทะเบียนกลางที่ขึ้นกับกระทรวงและสำเร็จสู่ส่วนให้สำเร็จการปรับปรุงบรรณาธิการระเบียบการเพื่อหันกองถิ่นทางเป็นหัวหน่วยกู้ตนเองพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความสำนักงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านเคียงคู่กับการยกสูงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของแขนงการ
0: ท่านลิตตาคัตติยะไอฮู้ตื่มว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีเพื่อรับใช้แขนงการโยธาธิการและขนส่งไปพร้อมกับการยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาธิการลาวพ่นเด่นแมนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใช้ให้แขนงโยธาธิการและขนส่งจำนวน6ฉบับ ให้ได้รับการปรับปรุงยกระดับและพัฒนาขึ้นใหม่ค้นคว้าวิจัยการนำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาธิการและขนส่งจากต่างประเทศมาหมุนใส่เข้าในเวียกงานแขนงการโยธาธิการและขนส่งยกสูงพลบทบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวไปพร้อมกับการคุ้มครองสถาปนิกและวิศวกรทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่ลาว
1: ในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ภายใต้คำควัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งการทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อการเสริมสโลงสายพวันการทูตลาวและจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำโขงที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกับคุมห่วมตำแหน่งของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนหมิงจุดประสงค์การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญของจีนเพื่อห่วมมือกันสืบต่อสุขยู่พันขยายการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงฉบับใหม่ปี2026-2030อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเทระเก้าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสู่ห้าวหงเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงของจีนสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการร่วมมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำโขงและลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งพันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการร่วมมือในโครงเขตการเสื่อมโจทย์การค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาสนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงในอนาคตนอกนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงเพื่อเปิกสารือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางพร้อมนั้นคณะยังได้สืบต่อพบปะปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซินธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานของลางอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนต่อมาคณะได้สืบต่อเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่สำคัญอื่นๆของแขวงยุนนานเซินแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือหอบด้านกับสถาบันแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำโขงลั่นสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: ป
1: ั
0: จจุบันการนำใช้รถไฟฟ้าหรือ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถรุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันหมดจะผลิตแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองพุดลมณีว่าสำหรับปัญหาที่พบเห็นในการนำใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันแมนสถานีซากมีจำกัดโครงหลังพื้นฐานด้านถนนหนทางบางเขตบ่เหมาะสมในการสมใช้การซากในครัวเฮือนยังบ่มีระบบป้องกันฉะนั้นเรียกร้องถึงผู้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต้องศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะสมใช้ส่วนการคุ้มครองการซากรถไฟฟ้าในสถานีซากต้องรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงรวมทั้งปัญหาอื่นๆ
4: แต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำใช้รถ EV อันที่1และแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีซากเนาะ100ปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรังพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี่ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถเนี่ยก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานแต่ปัญหาสำคัญละแมนเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงยังไงก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเขาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเขาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่าเนื่องได้มาตรฐาน2และแม่นเพียงพอต่อกับการซากเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องหันและแม่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำไส้แล้วพวกเขาจะมีขบวนการทำลายเก็บเมียนแนวใดหันเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อม
0: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเพลและหยะยาวนับแต่นี้ฮอดปี2030คาดว่าจะสามารถสุกยู่ให้ประชาชนสมใช้รถไฟฟ้าได้กว่า30ส่วนห้อยเป็นต้นรถประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อพร้อมทั้งจะสุกยู่ให้สามารถนำใช้รถไฟฟ้าประเภทรถบรรทุกเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและกสิกรรมตื่มอีก
1: พิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Eleven Go Den Foods จำกัดผู้เดียวกับบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายทุเรียนลาวจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่นครเมืองจันทน์โดยการลงนามระหว่างท่านเอราวัณลาดปากดีประธานบริษัท Eleven Go Den Foods จำกัดและท่านกาวซิวยูประธานบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวมีท่านบุญเลิศหลวงประเสริฐรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านวันเทียงพรมมสุรินทร์รองหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญเทียงรัตนวงศ์ประธานสมาคมธุรกิจเกษตรกรรมลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการซื้อขายทุเรียนลาวเพื่อยืนยันความสัมพันธ์การร่วมมือแบบยาวนานและรอบด้านระหว่างบริษัทที่ลงนามบทบันทึกถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการค้าขายระหว่างลาวและจีนเป็นการเพิ่มทวีสายพันธุ์ถัดแนนการค้าระหว่างลาวและจีนให้นับมือนับขยายตัวเฮ็ดให้การร่วมมือสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้เกิดดอกออกผลในภาคปฏิบัติตัวจริงผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของลาวโดยเฉพาะทุเรียนถือว่าเป็นหมากไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตลาดจีนซึ่งจะส่งไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างสะดวกว่องไวและยังรักษาความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีการลงนามในครั้งนี้เป็นการช่วยสุกยู่และยกระดับให้แก่การปลูกทุเรียนอยู่ในลาวให้นับมือหลายขึ้นและเป็นระบบเข้าสู่มาตรฐานสากลในพิธีทานวันเทียงพรมสุรินทร์ได้เน้นหนักให้ผู้ประกอบการเอาใจใส่ขบวนการผลิตต้องได้รับการยั่งยืนมาตรฐานกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้บริโภคสำหรับการกวดกาวิจัยสารผิดตกค้างแม้นมีความสำคัญและต้องมีการควบคุมตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดี ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปจีนการปรุงแต่งเบื้องต้นโดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนขัดแยกให้ได้มาตรฐานต้องมีการขัดแยกขัดแน่ขบวนการส่งออกต้องปฏิบัติตามประเภทลูกค้าโดยเฉพาะจีนท่านเอราวัณลาดปากดีกล่าวว่าพิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวทำอิฐที่มีความหมายสำคัญต่อพวกเขาก็คือผู้ปลูกทุเรียนในประเทศลาวโดยมีเป้าหมายจะส่งทุเรียนออกไปจีนในปีนี้ซึ่งได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและก็เตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีมีการจัดฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำจากกรมปลูกฝังด้านวิชาการการจัดการสวนให้เป็นระบบกสิกรรมสะอาดได้มาตรฐานขณะเดียวกันพวกเขายังได้เต้าโฮมบรรดาสวนที่อยู่ในกลุ่มผลิตได้มาตรฐานมาทดทนบทเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออก
0: ปีผ่านมาสวรรค์เขตบ่สามารถบรรลุ2ตัว4บอกจากทั้งหมด11ตัว4บอกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขกลายเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรที่แผนกสาธารณสุขแขวงจะต้องรีบฮ้อนแก้ไขให้ได้โดยไวในปีนี้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรค์เขตให้ฮู้ว่าสำหรับ2ตัว4บอกที่แผนกสาธารณสุขแขวงสวรรค์เขตปฏิบัติบ่สำเร็จในระยะผ่านมามีตัวซีบอกเกี่ยวกับการสักยาการพยาธและอัตราการสมไส้น้ำสะอาดในนี้สาเหตุที่ให้การสักยาการพยาธบ่บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ย้อนการลงเก็บกรรมตัวเลขกลุ่มเป้าหมายบ่ชัดเจนประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่เขตห่างไกลโซกลีกและบ่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
2: ในปี2025พวกเขามีทั้งหมด11ตัวซีบอกสาธารณสุขของพวกเขานี่ใน11ตัวซีบอกสาธารณสุขนี่หมายความว่าพวกเขาบรรลุได้9ตัว4บอกยัง2ตัว4บอกที่พวกเฮาบ่บรรลุ2ตัว4บอกที่บ่บรรลุนี่หมายความเป็นเวียกสักยากันพยาธินี่แม่น1ในหั่นอันที่2ก็เป็นในเรื่องของน้ําสะอาดเป็นยัง2ตัว4บอกนี่จึงบ่บรรลุก็มันก็คือเวียกสักยากันพยาธินี่สําหรับเด็กต่ํากว่า1ปีนี่มันมีติดพันกับ1เป้าหมายนี่บ่อยู่หรือเป้าหมายอยู่ห่างไกลการเก็บกํากลุ่มเป้าหมายยังมีความยุ่งยากเนาะบางเทื่อนี่ก็ตัวเลขเป้าหมายกับที่เฮาตัวเลขประมาณเฮาใส่คาดคะเนตัวอย่างว่าบ้านที่10คนไปหาตัวจริงแล้วบ่ฮอด10คนก็มีอาจจะเห็นตัวเลขมันมาคําไว้ก็หมายที่ว่าบ่บรรลุนี่บ่บรรลุตัวเลขคาดคะเนเนาะแต่มันก็มีทั้งเรื่องตัวเลขบ่ชัดเจนเป้าหมายบ่ชัดเจนก็มีส่วนและส่วนนึงเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรเป้าหมายส่วนนึงก็มาจากการที่ว่าทีมงานบางบอนอาจจะมีความเข้มแข็งบ่ทันเพียงพอก็มีเนาะ
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุเทศให้ตัวซีบอกเกี่ยวกับอัตราการสมไส้น้ำสะอาดบ่บรรลุคาดหมายย้อนกลางวางตัวเลขคาดหมายสูงเกินไปคือทุกครัวเรือนต้องได้สมไส้น้ำสะอาดห้อยส่วนห้อยแต่ปฏิบัติตัวจริงได้97ส่วนห้อยบวกกับระบบน้ำลินน้ำสะอาดอยู่บางบ้านในถั่วแขวงเก่าแก่สุกโสมบางแห่งใช้การบ่ได้และขาดคืนทุนฮอนในการก่อสร้างใหม่บวกกับการช่วยเหลือของสากลลดลงเฮ็ดให้ประชาชนบางครอบครัวบ่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดได้ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นต้นเดือนนี้แขวงอัตปือจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12มีท่านบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพนักงานลักเลงสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรในเทศบาลแขวงและ5เมืองเข้าร่วม
5: ในกองประชุมสหายบุญถึงดวงสวรรค์ได้นำเสนอเนื้อในสำคัญของมติกองประชุมใหญ่พรรคสมัยที่

0: คือครั้งที่12โดยเน้นคำควรว่าเพิ่มทวีความสามารถนำพาทีเข้มแข็งคุ้มครองรัฐสังคมด้วยกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและสู่ส่วนพัฒนาแขวงอัตปือให้ก้าวขึ้นอย่างมั่นคงและสหายธนูไซบันสลีแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ขึ้นบรรยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ปี2026 5ปี2030ของแขวงอัตปือซึ่งเป็นแผนสำคัญในการพันขยายมติ12ของศูนย์กลางพรรคก็คือมติ12ขององค์คณะพรรคแขวงให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติตัวจริงในแต่ละคงเขตเวียกงานกองประชุมครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานและสมาชิกพรรคตลอดหอดถกถิ่นหากฐานแขวงอัตปือนำเอาเนื้อในมติดังกล่าวไปปรับใส่เข้ากับเวียกงานตัวจริงสร้างเป็นแผนงานโครงการและการจัดตั้งอย่างมีประสิทธิผล
1: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: เมื่อบดลมณียงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ป้องคำนครหลวงพะบางได้จัดงานแข่งขันเว้าภาษาเวียดนามในหัวข้อน้องหักภาษาเวียดมีท่านวูงอกลี่กงซุนใหญ่เวียดนามประจำภาคเหนือแขวงหลวงพะบางท่านสุริเดชแก้ววรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญนักเฮียนและมวลชนเข้าร่วม
3: การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด4ทีมที่เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นม.5 ม.6 ม.7 จากโรงเรียนมัธยมส้มบุญปองคำและทีมจากสมาคมคนเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น4ฮอบคือฮอบแนะนำตัวฮอบความรู้ทั่วไปฮอบการเว้าที่คล่องแคล่วและฮอบแสดงพรสวรรค์ผ่านการแข่งขันด้วยบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและฟุดฟื้นนั้นผลปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศแม่นทีมจากชั้นม.6ที่2ทีมสายสัมพันธ์จากสมาคมคนเวียดนามที่3มีซ่องทีมคือทีมเปิงประกายจากซันม.5และทีมไส้ผัวพันลาวเวียดนามจากซันม.7พร้อมนั้นได้มีรางวัลพิเศษส่องรางวัลคือทีมเว้าได้เรียนไล่ดีคือทีมไส้สัมพันธ์และทีมฟ้อนได้ดีแม้ทีมเปิงประกายงานแข่งขันน้องหักภาษาเวียดในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ไส้ผัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามหักเขียวสดงดงามและมั่นคงขนงแกนสัวกาละนานปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
2: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
4: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมป้าพามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื่องที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา35องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา18องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ พ่อมีลม

0: พัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนเฮยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา18องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อวานนี้อยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจในโอกาสนี้ประมุขหลายสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันให้ขยายเวลาการนำใช้สนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการเฮมือมิตรภาพจีนรัสเซียท่านสีจิ้งผิงซี่ให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีสั่งตั้งสายพันธุ์คู่ห่วมประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและรัสเซียครบรอบ30ปีการเซ็นสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการเฮมือมิตรภาพจีนรัสเซียครบรอบ25ปีในฐานะเป็นประเทศสมาชิกสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและประเทศใหญ่ที่สำคัญของโลกจีนและรัสเซียควรสุ่มใส่ยุทธศาสตร์และระยะยาวสุกอยู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของกันและกันด้วยการประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนรัสเซียที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าเพื่อสุกอยู่การสร้างระบบบริหารทั่วโลกที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าท่านสีจิ้งผิงได้เน้นนักว่าสองฝ่ายควรเพิ่มทวีการวางแผนร่วมมือครบวงจรสุกยุ่งให้การหัวมือตัวจริงในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทรัพยากรพลังงานคมนาคมขนส่งและการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคุณภาพและมีระดับสูงกว่าเก่าสร้างพลังแห่งขับเคลื่อนใหม่ด้วยกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ควรลงเลิกการประสานงานหลายฝ่ายหัดแน่นการประสานงานและการหัวมือในขอบหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้บริกและอื่นๆยึดมั่นปกป้องระบบสากลหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและอำนาจของกฎหมายสากลสามัคคีกับบรรดาประเทศเขตโลกใต้และนำพาการปฏิรูประบบการบริหารทั่วโลกก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องท่านวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการหุ้มมือระหว่างรัสเซียและจีนเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สำคัญสำหรับฐานะสากลที่ปั่นป่วนวุ่นวายรัสเซียยินดีร่วมกับจีนสืบต่อเพิ่มทวีการประสานงานในขอบหลายฝ่ายสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำองค์การหุ้มมือเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกปกป้องอำนาจขององค์การสหประชาชาติส่งเสริมความหลากหลายด้านอริยธรรมสุขยู่ให้ระเบียบสากลมีความยุติธรรมและเสมอภาพกว่าเก่าประมุขรัฐสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคพื้นตะวันออกกลางรวมทั้งปัญหาสากลและภาคพื้นที่สำคัญอื่นๆหลังจากการพบปะประมุขรัฐสองประเทศจีนรัสเซียได้ร่วมกันลงนามในแถลงการร่วมระหว่างจีนและรัสเซียเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการประสานงานทางยุทธศาสตร์รอบด้านและลงเลิกการหัวมือมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีพร้อมทางเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารหัวมือซาวสบับในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างสองฝ่ายในระยะการเยี่ยมยามสองฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมระหว่างจีนรัสเซียเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างโลกที่มีหลายขั้วและการพัฒนาสากลแบบใหม
1: ่ตามข่าวจากต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริกาหรือ CDC เปิดเผยให้ฮู้ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิอีโบลาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศท่ามกลางสถานการณ์ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ในภาคพื้นแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางในแถลงการของ CDC ระบุว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานการร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานรัฐบาลอื่นเพื่อดำเนินมาตรการลดพรความเสี่ยงที่พยาธิอีโบลาซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะแพร่ระบาดเข้าสู่สหรัฐอเมริกามาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดแยกด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลา โดยเฉพาะการจำกัดการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีประวัติอาศัยอยู่ในประเทศอูกันดากงโกและซูดานใต้ภายในเวลา11วันก่อนหน้าตลอดฮอดการประสานงานกับสายการบินระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ประจำด่านกวดค้นเข้าเมืองเพื่อกวดกาและจัดการกับผู้ที่เดินทางที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสรียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงิน

0: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเราดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังก็คือรายการของพวกเราออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 103.7 มีกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าสำหรับรายการของพวกเราตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์น้องพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงการธนาคารของเราหลายขึ้นและสำหรับมื้อวันเสาร์พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านน้องเป็นประจำเลยว่าง่ายๆก็คือพวกเราจะมาพบกันเกือบทุกมื้อเนาะแสงสุรีบอกว่าจะเปลี่ยนวันจันทร์หาวันเสาร์สลับสับเปลี่ยนในเรื่องของนิติกรรมกฎหมายแล้วก็ข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราซึ่งว่ารับหน้าที่ดำเนินรายการในมินิโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
1: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กุ่งกับวันพฤหัสในวันที่21เดือนพฤษภาปี2026ในมื้อขึ้น5ค่ำเดือน7ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วท่านผู้ฟังถือว่าพวกเราได้เดินทางมาเกือบอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤษภากันแล้วท่านผู้ฟัง
0: เจ้าม
1: าพบกันในมื้อนี้รายการของพวกเราที่บุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสนี้พวกเราก็จะนำเอากฎหมายนิติกรรมข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวพวกเรานี่มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าในอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายดังกล่าวเนาะท่านผู้ฟังซึ่งยังมีหลายๆมาตราที่ว่านอนอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตรา60อยู่ในภาคที่4ก็คือการรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจซึ่งว่าอยู่ในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงก็เริ่มตั้งแต่อยู่ในมาตรา49ไปจนฮอดมาตรา61ซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราก็จะมาสืบต่ออยู่ในหมวดที่2ก็คือการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญอยู่ในมาตรา62นั่นเองท่านผู้ฟัง
0: แม่นแล้วเนาะถ้าว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเนาะเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเนาะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
2: ฮาโลสบายดี
3: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
2: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่อมีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเซ็นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำไส้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำไส้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำไส้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนักยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวขึ้นผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45/สปส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023 มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใส้ระบบการสำระหรือมอบเครื่องมือการสำระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำใส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความยุ่งยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร 1. ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย 2. ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง 3. ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
0: อยู่เมืองลาวใส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับข่าวมาสู่ไรอย่างนี้ยังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่าไรอย่างนี้พวกเฮาทั้งสองสามารถสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับเลขที่39ทับสพสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าดังที่เฮาได้ฮู้กันกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสั่งตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎการธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารดังกล่าวดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและโปร่งใสในใส่รับประกันให้ธนาคารธุรกิจมีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตราและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาตินั่นเองซึ่งวันนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่2การโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญซึ่งเราจะมาสืบต่อจากอาทิตย์แล้วนี้พวกเรานำเสนอไปฮอดมาตราที่61การรักษาความลับซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่62การโอนหุ้น
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา62เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการโอนหุ้นก็คือการโอนหุ้นสามัญของธนาคารธุรกิจที่พาให้ผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของการโอนหุ้นแต่10ส่วนห้อยขึ้นไปหรือการโอนหุ้นที่พาให้ผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกลายเป็นผู้มีสิทธิ์ควบคุมธนาคารธุรกิจนั้นต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการโอนหุ้นของธนาคารธุรกิจการโอนหุ้นให้ปฏิบัติพันธะอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองและนั่นก็แม่นมาตรา62การโอนหุ้นที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับอยู่ในมาตรา63ก็คือการควบกิจการสำหรับธนาคารธุรกิจสามารถควบกิจการกับธนาคารธุรกิจอื่นได้ตามการรับรองของกองประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการควบกิจการของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟังและนั่นก็แม่นมาตรา63การควบกิจการของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
0: จ้าหลังจากที่เฮาได้รับรู้เกี่ยวกับการโอนหุ้นในมาตราที่62และก็มาตราที่63การควบกิจการแล้วเฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่64การซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจแม่นทรัพย์สินที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคารนั้นตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจต้องรับการรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นและต้องขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเจ้าละนี้ก็คือมาตราที่64การซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่2การโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญนั่นเอง
1: เจ้าและนั้นก็แมนหมวดที่2นอนอยู่ในภาคที่4นั่นเองท่านผู้ฟังพวกเฮามาสืบต่อหาฟังอยู่ในภาคที่5ก็คือการบัญชีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจและการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในนี่อยู่ในภาคที่5เพิ่นก็ได้กำหนดมีหมวดที่1ก็คือการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจสำหรับมาตรา65การบัญชีท่านผู้ฟังธนาคารธุรกิจต้องถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและระเบียบการที่เกี่ยวข้องธนาคารธุรกิจนี้ต้องบันทึกบัญชีตามผังบัญชีท่านผู้ฟังที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดในแต่ละระยะนั่นเองสำหรับการสร้างและการนำใช้โปรแกรมบัญชีหรือการเพิ่มบัญชีใดหนึ่งในผังบัญชีนั้นต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเด้ท่านผู้ฟังสำหรับปีการบัญชีของธนาคารธุรกิจเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มังกรและสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมของแต่ละปีนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา65การบัญชีที่ว่าธนาคารธุรกิจจะต้องได้ปฏิบัติอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าและนอกจากที่เฮาได้รับรู้เกี่ยวกับการบัญชีของธนาคารธุรกิจแล้วพวกเฮาจะมาเบิ่งสืบต่อในรายรับรายจ่ายในมาตราที่66กันต่อสำหรับรายรับรายจ่ายของธนาคารธุรกิจมีดังนี้1รายรับก็จะมีทั้งดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าบริการเก็บคืนเงินแฮค่าเสื่อมสินเสื่อและก็ค่าเสื่อมทรัพย์สินอื่นรายรับอื่นตามกฎหมายอันนี้ก็คือนอนอยู่ในรายรับและรายจ่ายในข้อ2ก็คือดอกเบี้ยอากรค่าธรรมเนียมและค่าบริการค่าบริหารธุรกิจและวิสาการเบี้ยประกันเงินฝากหักเงินแฮค่าเสื่อมสินเสื่อและค่าเสื่อมทรัพย์สินอื่นค่าลุยเฮียนเงินแฮเพื่อประกันความเสี่ยงรายจ่ายอื่นตามกฎหมายสภาบริหารเป็นผู้รับผิดชอบเอาเพดรายรับและรายจ่ายของธนาคารธุรกิจตามการเสนอของผู้อำนวยการเจ้าและนี้ก็คือรายรับและรายจ่ายของธนาคารธุรกิจซึ่งว่ามีแบบใดเนาะทั้งมีทั้งข้อทําอิดก็คือรายรับเนาะซึ่งจะประกอบมีทั้งดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมเก็บคืนเงินแฮต่างๆแล้วก็ข้อ2ก็คือรายจ่ายเนาะก็จะมีทั้งดอกเบี้ยอากรค่าธรรมเนียมค่าบริหารธุรกิจต่างๆซึ่งว่านอนในมาตรานอนอยู่ในมาตราที่66รายรับและก็รายจ่ายนั่นเอง
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา66นอกจากจะมีรายรับและรายจ่ายแล้วอยู่ในมาตรา67นี้เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดเกี่ยวกับกำไรและการขาดทุนตื่มอีกท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา67เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับกำไรของธนาคารธุรกิจแมนส่วนผิดเดียงบวกระหว่างยอดรายรับและยอดรายจ่ายในปีตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา66ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปแล้วเนาะท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก
1: ำไรสุทธิก็แมนกำไรภายหลังได้หักอากรกำไรให้รัดแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับการขาดทุนของธนาคารธุรกิจแมนส่วนผิดเดียงลบระหว่างยอดรายรับและยอดรายจ่ายในปีการขาดทุนสะสมแมนการขาดทุนที่ได้สะสมปีผ่านมากองประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับรองการแบ่งปันกำไรสุทธิก็คือเนาะอันที่1ท่านผู้ฟังหักเข้าครั้งสำรองตามระเบียบการ2ก็แมนหักเข้าครั้งขยายธุรกิจและครั้งอื่น3ก็แมนแบ่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นการโอนเงินปันผลของธนาคารธุรกิจหรือว่าการโอนกำไรของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศ ให้แก่สำนักงานใหญ่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะผู้ฟังสำหรับในกรณีที่ว่าการขาดทุนสะสมให้ธนาคารธุรกิจนี้นำไส้ครั้งสำหองตามระเบียบการเพื่อล่างการขาดทุนดังกล่าวถ้าเงินในครั้งสำหองตามระเบียบการท่านบ่เพียงพอเนาะท่านผู้ฟังผู้ถือหุ้นนี้ของธนาคารธุรกิจต้องเพิ่มทุนเพื่อล่างการขาดทุนสะสมดังกล่าวในกรณีธนาคารธุรกิจนี้หรือว่าสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศยังมีการขาดทุนสะสมแต่มีกำไรในปีเนาะท่านผู้ฟังแมนบ่ให้ธนาคารธุรกิจแบ่งเงินปันผลสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศแมนบ่ให้โอนกำไรดังกล่าวให้แก่สำนักงานใหญ่นั่นเองท่านผู้ฟังและนั้นก็แมนมาตรา67กำไรและการขาดทุนที่ว่าธนาคารธุรกิจจะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เจ้าและมาสืบต่อในมาตราที่68เอกสารรายงานการเงินธนาคารธุรกิจต้องสั่งเอกสารรายงานการเงินประจำเดือนไตรมาสและปีเอกสารรายงานการเงินประกอบด้วยใบรายงานธนาคารเงินใบรายงานผลการดำเนินงานใบรายงานกระแสเงินสดใบรายงานส่วนเปลี่ยนแปลงทุนและบทอธิบายซ่อนท้ายเอกสารรายงานการเงินนั่นเองหลังจากที่เฮาได้ฮู้ในเรื่องของกำไรและก็การขาดทุนแล้วเฮาก็จะมาฮู้ในเรื่องของเอกสารรายงานการเงินของธนาคารธุรกิจว่าจะต้องมีการรายงานแนวใดนี่เนาะซึ่งว่านอนอยู่ในมาตราที่68เพิ่นก็ได้เว้าละเอียดเนาะว่าจะต้องมีการรายงานในว่ามีการรายงานประจำเดือนไตรมาสแล้วก็ปีแบบนี้เนาะซึ่งว่าเอกสารรายงานการเงินประกอบด้วยใบรายงานธนาการเงินแล้วก็ใบรายงานผลการดำเนินงานต่างๆหลากหลายใบรายงานที่ว่าเขาจะต้องได้แจ้งอย่างละเอียดนั่นเองสำหรับมาตราที่68และมาสืบต่อในมาตราที่69การเปิดเผยข้อมูลธนาคารธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลของตนให้แก่มวลสนดังนี้ 1. บทรายงานประจำไตรมาสและประจำ6เดือนตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาว 2. บทรายงานประจำปีและคำเห็นของบริษัทกวดสอบต่อบทรายงานดังกล่าวตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาว 3. ข้อมูลอื่นที่ส่วยให้มวลสนสามารถเห็นได้สภาพความมั่นคงของธนาคารธุรกิจในกรณีธนาคารธุรกิจมีบริษัทในกลุ่มการเปิดเผยต้องกวดเอาข้อมูลของบริษัทในกลุ่มตนเพื่อให้มวลชนสามารถเห็นได้ภาพรวมทางด้านนโยบายแผนดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการรวมทั้งเอกสารรายงานการเงินของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวนำนอนและนี่ก็คือมาตราที่69กับการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจต่อมวลชนนั่นเองเจ้าถือว่าหลากหลายมาตราในระยะนี้ที่ว่าบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังกันซึ่งว่าเดี๋ยวและเนี่ยต่อไปพวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอกันเติมในมาตราที่69การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวและเนี่ยต่อไปพวกเรามาสืบต่อกันเติมแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธานไปรับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการที่ว่าแฟนรายการได้ทักทายกันเข้ามากันก่อนเนาะแล้วและเนี่ยต่อไปจึงกลับเข้ามาอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรีอีกครั้งหนึ่ง

0: จ้าท่านผู้ฟังที่ทานรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารที่แฝงสุรีและบุญมีนำมาฝากมาต้นสลับปรับเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับกฎหมายของธนาคารธุรกิจแล้วก็ยังมีเสียงเพลงและก็มีสิ่งดีๆจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังพวกเราในระยะนี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงกันเติมอีกจากส่ง3มาตราก่อนที่ว่าจะลาจากท่านผู้ฟังนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา70เนาะท่านผู้ฟังสำหรับ2ทางการเปิดเผยข้อมูลก็คือธนาคารธุรกิจนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา69ของกฎหมายฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของตนหรือว่าช่องทางอื่นที่มวลชนสามารถเข้าถึงได้และต้องมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้แก่ลูกค้าของตนทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลพร้อมทางแจ้งช่องทางดังกล่าวให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นช่องทางทางการหรือว่าช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่ว่ากำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเอง
1: เจ้าและมาสืบต่อในมาตราที่71การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมธนาคารธุรกิจต้องเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมอยู่สำนักงานใหญ่ของตนดังนี้1ก็คือกฎระเบียบระเบียบการและคู่มือต่างๆตามกฎหมายฉบับนี้2บัญชีการขึ้นทะเบียนผู้ถือหุ้น3บทบันทึกและมติของกองประชุมผู้ถือหุ้น4บทบันทึกและมติของกองประชุมสภาบริหารและคณะกรรมการของสภาบริหาร5การบันทึกการบัญชีเกี่ยวกับสภาพดำเนินธุรกิจการเฮ็ดธุรกรรมและเงินขายทางด้านการเงิน6บทบันทึกธุรกรรมเอกสารสินเชื่อและบัญชีของลูกค้าแต่ละคน7บทรายงานผลการตรวจสอบภายในและภายนอก8เอกสารอื่นที่เห็นว่าจำเป็นตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศต้องเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมอยู่สำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่สปป.ลาวในกรณีจำเป็นสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศยังสามารถเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมไว้อยู่สำนักงานใหญ่เติมบนพื้นฐานการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวเอกสารข้อมูลรวมทั้งการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย10ปีภายหลังเอกสารธุรกรรมได้สำเร็จหรือสัญญาได้สิ้นสุดลงนั่นเองเนาะและนี่ก็คือมาตราที่71การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
0: เจ้าถือว่าพวกเราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังอยู่ในภาคที่5การบัญชีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจและการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบสำหรับอยู่ในหมวดที่1เนาะก็คือการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจก็มีนับตั้งแต่อยู่ในมาตรา65ไปจนถึงมาตรา71นั่นเองท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในหมวดที่2การตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา72การตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบก็คือในแต่ละปีธนาคารธุรกิจต้องได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบเพื่อก็คืออันที่1ก็คือยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการถือบัญชีตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินและระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดอันที่2ท่านผู้ฟังก็คือยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานการเงินประจำปีอันที่3ก็คือยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการควบคุมภายในพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขนั่นเองและอันที่4ก็แมนยั่งยืนการแก้ไขของธนาคารธุรกิจต่อการละเมิดที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้กวดเห็นและได้แจ้งให้บริษัทกวดสอบนั่นเองและอันสุดท้ายเนาะท่านผู้ฟังก็คือรายงานให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือการกระทำใดหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของธนาคารธุรกิจและนั้นก็แมนมาตรา72เกี่ยวกับการกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าถือว่าหลากหลายมาตราที่พอทั้งสองได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับ ฟังกันในมื้อนี้ถือว่าเต็มอิ่มพอสมควรเนาะกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปับปุ๋งฉบับเลขที่ 39 ทับ สปส. นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2023 นั่นเองแต่ว่ามื้ออื่นนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อเนาะนำเสนอในหมวดที่2กันต่อกับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบในมาตราที่73การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเดินทางมาระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก่อนจะส่งท้ายกันในสมงนี้ในมื้อนี้เนาะพวกเราทั้งสองต้องขอขอบใจเนาะกับผู้ให้การเรียกว่าเป็นมิตรแฟนรายการนั่นแหละเนาะที่ว่าติดตามให้การรับฟังพวกเราโดยดีตลอดมาเนาะทุกๆมื้อที่ว่าพวกเรามารายงานตัวแบบนี้ก็ได้ส่งหาให้กำลังใจได้มาแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับแขนงการธนาคารของพวกเขาได้โทรมาขอเพลงเนาะให้กำลังใจพวกเขาทั้งสองกับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอขอบใจหลายๆและก็ฝากส่งทางอื่นๆที่ว่าท่านสามารถติดตามได้นอกจากจะมีส่งทางติดตามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 แล้วพวกเขายังมีส่งทางอื่นๆในทานได้ติดตามเช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเขาท่านก็สามารถเข้าไปติดตามอ่านกฎหมายอื่นๆข้อตกลงต่างๆได้ก่อนล่วงหน้าเนาะถือว่าวักใดหรือว่ามาตาใดที่ว่าฟังบ่ชัดเจนบ่ละเอียดหรือว่ายังบ่ท่วงบ่ทันก็สามารถกลับไปอ่านก่อนได้หรือว่าอ่านล่วงหน้าได้เนาะทางเว็บไซต์ของพวกเขาที่ www.bol.gov.la หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเขาก็จะมีการอัปเดตการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งโซปปอลาวของพวกเขาให้ทานได้อัปเดตเป็นประจำกับธนาคารแห่งโซปปอลาวท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามพวกเขาได้เนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกบ่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok เนาะ BOL_channel หรือว่าจะเป็น YouTube Bank of the Lawpedia นั่นเองเนาะท่านสามารถเข้าไปติดตามได้เพิ่มเติม
0: เจ้านอกจากที่ว่าสื่อออนไลน์ของพวกเราแล้วก็ยังมีสื่อโทรภาพเช่นเดียวกันพวกเรายังมีรายการการเงินเงินตาแห่งชาติโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ออกอากาศเป็นประจำในวันจันทร์ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไปทางสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ถ้าว่าท่านผู้ฟังอยากติดตามหาฟังข่าวการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆท่านก็สามารถติดตามผ่านสื่อโทรภาพของพวกเฮากันได้แล้วก็จะเห็นโฆษกของพวกเฮาที่ว่าจัดรายการสลับปรับเปลี่ยนอยู่ในรายการโทรภาพบางท่านอาจจะได้ยินแต่เสียงหรือว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงท่านก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายการโทรภาพกันได้เนาะท่านผู้ฟัง
1: แม่แล้วเนาะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นมาทางรายการของเราได้เพิ่มเติมเนาะอยู่ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: เจ้าทุกเสียงทุกสายทุกคำเห็นหรือว่าทุกกำลังใจเป็นทีวาเฮดไทยพวกเฮานี่สามารถจัดรายการได้เป็นประจำและก็สามารถเอาสิ่งที่ดีๆหรือว่าข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่มาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาถือว่ามาฮอดนี่เวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้
1: ว
0: ผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ
1: ์พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
1: สบายดี
2: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวโอกาสที่ท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโรงงานและการผลิตเพื่อพบปะอบรมสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวงานเมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษความรวมสายเศรษฐฐานนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางสมมณิจันทร์ไสสมัยประธานกรรมการฮักทานห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนาคอลวิจันทร์ให้ฮู้ว่าเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสาวผู้แห่งงานผ่านมาห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนาคอลวิจันทร์ได้สมทบกับผู้พัฒนาโดยเฉพาะการปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์ต่อแห่งงานลาวและแห่งงานต่างประเทศโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของลาวและลงสุกยูให้บรรดาบริษัท ต้องมีสัญญาแรงงานระเบียบคุ้มครองแรงงานเฉพาะต้องมีประกันสังคมและแรงงานต้องได้กวดสุขภาพประจำปี
4: ในระยะผ่านมาองค์การคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองผลทื่นก็ขึ้นไว้ตำบาดพวกเขาก็ได้สมทบกับกลุ่มพัฒนาแต่ละเขตโดยเฉพาะก็เป็นปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแรงงานลาวและแรงงานต่างประเทศโดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวที่ได้กำหนดออกพร้อมทางลงสุขยุ่งให้บรรดาบริษัทต้องมีสัญญาแรงงานมีกฎระเบียบแรงงานเฉพาะมีประกันสังคมแรงงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากนั้นก็ได้เผยแพร่บรรดาทางด้านนโยบายนิติกรรมต่างๆเป็นต้นกับสวัสดิการสังคมให้กับผู้ที่มาออกแรงงานภายในเขตพร้อมทางสุขยุ่งบรรดาแรงงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบรรดาเขตที่ได้จัดขึ้นและให้นโยบายที่ภาคอาศัยให้แก่พนักงานที่เวียกภายในเขตอย่างประจำในทุกๆ6เดือนต้นปีและก็6เดือนท้ายปีองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนก็ได้นำกรรมบาทนี้ก็ได้มีแจ้งการให้บรรดาผู้พัฒนาและผู้ประกอบการลงเก็บกับข้อมูลสถิติหน่วยงานแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการสุกยู่และติดตามสรุปรายงานซึ่งเวงานดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่ครอบที่ทั้งสุขการและท้องถิ่นอย่างเป็นปกติสำหรับนโยบายในการจ้างงานและสวัสดิการแรงงานอยู่ในเขตทางผู้พัฒนาแม้ถือเป็นปัญหาสำคัญเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรภายในเขต
3: ท่านนางสมมณีจันทร์ใส่สมัยให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับนโยบายค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มรวมสายเศรษฐาหนาคนหลวงจันทร์ผู้พัฒนาได้ถือเป็นหลักและสำคัญเพื่อหับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรทางเขตได้มีสวัสดิการเป็นต้นการกำหนดค่าจ้างแรงงานของบรรดาบริษัทวิสาหกิจภายในเขตได้ปฏิบัติตามแจ้งการว่าด้วยค่าแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นแต่ละระยะเพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดเงินเดือนของผู้แรงงานด้านรายหับตัวจริงเฉลี่ยขั้นต่ำต่อคนต่อเดือนแมน550ล้านกีบแรงงานระดับกลางและขั้นสูงประมาณ1550ล้านกีบต่อเดือนเงินเดือนแต่ละขั้นแมนขึ้นกับความสามารถตำแหน่งงานและสีมือแรงงานของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเขตอย่างมีระบบสวัสดิการห้องหับเซ็นศูนย์บริการด้านสุขภาพหอพักพนักงานห้องอาหารสำหรับพนักงานของแต่ละบริษัทมีตลาดสุมสนมีระบบป้องกันอัคคีภัยระบบป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินที่ครบถ้วนมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานป้องกันประจำภายในเขตตลอด24ชั่วโมงจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
5: ้
6: อ
5: แฮ่วะอีลีวะ
6: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
9: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร์
10: รายการ Colorful Music
11: Welcome to Colorful Music
10: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
11: The program updates world music trend for you

0: tráeme la radio. Tráeme el alcohol.
1: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพ้อกันสวยๆแบบนี้กับเมื่อวันประหัสมาพร้อมความซุ่มซื่นฝนตกตลอดเมื่อกี้ก็เอาแท้ว่าก ับมื้อนี้นะพวกเราแนะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่เด้อมาให้มีรายการได้ฟังกะขอบใจที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นกลับมาเดินทางร่วมกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่า10นาทีตอนต้นนั้นก็แม่นได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั่นล่ะฉะนั้นก็ฝากไปเนาะอย่างพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาย่อมจะบอกว่าพวกเขามีเซียวสารซัพพอร์ตทางเด้อมีด็อกเตอร์เซียนเทียนโป้ซึ่งเพิ่นมาแต่ประเทศจีนแขวงยูนานเซียวสารซัพพอร์ตทางบ่ว่าจะเป็นพยาธิสายตาในเด็กและผู้ใหญ่ฉะนั้นก็ฝากเป็นอย่างพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาต่อกระจกเบาะต่อหินหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมย้อนพยาธิเบาหวานหรือว่าม่านตาอักเสบต่างๆการยิงเห็นเสื่อมก็เข้าไปปินไปปัวไปปรึกษากับเซียวสารซัพพอร์ตทางเบาเรื่องประสบการณ์ของเพิ่นแม่นปินปัวไล่กว่าหมื่นๆคนประสบการณ์ไล่กว่า20ปีฟังตัวนี้ก็คงจะมั่นใจได้โทรสอบถามได้เด้อโทรปรึกษาได้เบอร์โทรแม่น02057554111ถ้าจะไปก็ไปหาดอยู่แถวน้องบัวทองเนื้อเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อกิ่งไม้แม่มาแต่ล่วงพะบางกะว่าสิพาเพิ่นไปหาดรู้สึกว่าเคืองๆตาก็ฝากไว้นะกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมากเพลงซาเพลงไหวแต่เน้นเป็นเพลงใหม่ๆก็สามารถกิ่งกางกันเข้ามาผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่าได้ๆก็นึกว่าเป็นภาษาลาวได้ๆเป็นการห้องรวมกันนักระวังนักฮ้องใส่ซื้อว่าชักกิราลอยเบิร์มหน้าบอยก็ชื่อว่าเป็นเพลงหลักอะในการแข่งขันกีฬาฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งกีฬาเตะบาสนี้จะเริ่มวันที่11เดือนหน้านะ11เดือนหน้าฮอดวันที่19เดือนกรกฎาคมซึ่งตอนนี้เขาก็จะเห็นเป็นเพลงปล่อยเพื่อเป็นเพลงระดมจิตใจของกองทัพนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาบาสเตะฟีฟ่าเวิลด์คัพก็มีเพลงนี้เนาะปล่อยออกมาวันที่15ที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วนี่เองแล้วก็มีซิงเกิลอื่นๆเดี๋ยวกิ๊งไม้ทยอยเอามาเปิดให้ฟัง
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทร
0: ์กาพานกันไปเนาะตอนต้นรายการบ้านนี้นำรายการเข้าสู่รายการของเราเทเลคอมทามก็ขอบใจซึ่งการแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งให้การสนับสนุนตอนต้นมีรายการบ่วากิ่งไม่ได้ใจเลือกเกินเพลงที่ปล่อยแปลว่าได้ได้ใส่ว่าได้ได้ได้ได้ก็แปลว่า Come on หรือว่า Go ก็เป็นการปลุกระดมให้กองทัพนักกีฬามีความตื่นโตมีความฮึดสู้นะก็หยิบมาให้รายการได้ฟังก็ชื่อว่าฮากกอปล่อยจิกเจียขวกเขียกมีรายการการสร้างมาสื่อสารกับพวกเขาได้นั่นแหละขณะจะทำรายการน้องเทิงว่าจะมื้อนี้จะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่ไล่คนกระมิดเงียบปั่นจุจีฟังธรรมเพื่อนว่าลองเบิ่งเงียบของท่าว่ากิ่งไม้จะปล่อยเพลงได้เพื่อจะจดสื่อไว้ขอบใจเด้อกับเราโทรคมโทรคมคนลาวเพื่อสร้างคมลาวมีรายการท่าว่าเฮาเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนมือนี้มีแต่คุ้มสุดคุ้มเป็นยังจึงว่าสันหับโซกซ่องสันได้กับบริการ FTTH

0: ที่1ของบริการ FTTA อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนโซกสั้นที่ซ่องเด้สั้นที่ซ่องนี่เพิ่นเปิดโอกาสให้กับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าผู้ใดที่ใช้บริการ FTTA จะไม่ลือเก่าบ่ได้สนขอให้แต่สำละล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปอันนี้คือกติกาของเพิ่นเบอร์เฮาก็จะเข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านระยะที่เพิ่นให้พวกเฮาได้ลุ้นโซกซ่องซันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเนาะจนไปฮอดมิถุนาตกท้ายเดือนหน้ากับบริการ FTTH ลิ้นอินเทอร์เน็ตแห่งบ่มีสะดุดทางเฮ็ดเวียกเบิ่งหนังฟังเพลงพร้อมทางลุ้นโชคดีๆห้ามพลาดนะอากาศดีๆแบบสิบ่ได้มีเสมอไปมีรายการท่ามาเพลงที่หยิบมาทักทายให้ฟังตัวเมื่อกี้แมนบ่แมนเพลงประกอบหรือว่าปลุกระดมน้ำใจหรือว่าจิตใจสู้ของนักกองทัพนักกีฬาฟีฟ่าเบิร์นคัพ2026ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้านี้นะเริ่มวันที่11อ่ะกวมไปฮอดเดือนกรกฎคมนะผู้ได้มักติบานกระคงคองคอยลุ้นกันไปผู้ว่าผู้ว่านี่เบิ่งบ่คันเป็นแมทช์ใหญ่ๆแบบสิถ้าว่าเวลาโกงกันนะเนาะโปรดึกไล่จริงไหมก็มักเบิ่งคันเพิ่นได้เบิ่งแล้วเพิ่นก็บ่นั่งเสียขอบใจมีรายการจีกิ้งกังเงินเข้ามาสำหรับผู้ใดก็ทูนินมาแล้วอยากจะบอกวันนี้คือรายการ Colorfulรายการเพลงสากลทำการกระจายเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านคลื่น103บางคนก็ติดตามผ่านคลื่น94มีรายการจำนวนหนึ่งการล็อกอินเข้าไปติดตามทางเว็บไซต์พวกเขา www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่103และพวกเขาได้รับการสนับสนุนหลักๆนะตามต้นรายการนั้นก็เป็นศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งแล้ว50นาทีตอนท้ายนั่นก็แมนบริษัทเราโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อมีรายการผู้ใดที่จำเป็นต้องได้ไปประจำหน้าเวียกหรือว่าได้เดินทางไปบอนทีมีรายการบ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมและเขาอยากจะฝากเบอร์ไว้เพิ่นมีบริการฝากเบอร์3เดือน6เดือน1ปีราคาก็สมเหตุสมผลมิดรายการฉะนั้นผู้ใดต้องการฝาก3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6และก็1ปีใส่เลข12เด้อวิธีฝากกันง่ายๆบ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดเครื่องไม้ดาวที่สำคัญเราต้องตื่มเงินในระบบก่อนนะกดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาวเลข3กันทาว่า3เดือนทาว่า6เดือนก็เป็นเลข6นะ1ปีใส่เลข12เลือกเอาได้อันหนึ่งนั่นล่ะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาแล้วเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเฮาก็สามารถกดล็อกโดยกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออมีตุน
5: หึ
4: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น

0: มีจากแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณได
0: ้โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
0: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
0: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
8: ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังแล้วไล่คนตอนนี้ก็คงคอยว่าเพลงที่ซ่องอ่ะที่กิ่งไม้จะนำมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังนั้นมันเพลงอันใดแม่นบ่ก็ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเราตอนนี้มีกี่ปอให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งคล่องแน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนบริการ IR นั่นก็คือบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมเมื่อไปประเทศใกล้เคียงหรือว่าประเทศไทยสามารถใช้เป็นแพ็กเกจสร้างแพ็กเกจด้วยกันสะดวกสบายกับระยะนี้ฝนตกทุกมือก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นกากวดเบิ่งเนาะกระปุกกระป๋องต่างๆหรือว่าบ่อนกักขังน้ำอ่ะยุงก็หลายหลายฝนตกบ้านใดนี้พญาติไข้ยุงหลายก็ถือว่าเป็นพญาติที่พวกเราต้องมีสติแล้วห่วมไม้ห่วมมือกันทำลายเร่งเพาะพันธุ์โดยกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ออกมามีปฏิบัติ5ป่อซึ่งพวกเขาก็ปล่อยเป็นซัพพอร์ตให้มีรายการได้ฟังเรื่อยๆ

ะนั้นมิตรรายการก็คงจะจำได้นะว่าปอที่1ปอที่2ปอที่3ปอ4ปอ5โมเมนต์ไม่ถึงสันเหียนมันไม่ถึงว่าปอ1แม่นปิดภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนเพื่อบ่ให้ยุงไปไข่ใส่เอามักตรงน้ำไว้ด้วยเนาะฉะนั้นมีฝ้าเขาต้องปิดปอที่ซ่องนั้นเป็นบอกว่าเปลี่ยนน้ำและผัดทู่ด้านในของภาชนะนั้นบ่แม่นตรงไว้ปีหนึ่งก็อยู่หั่นซ่องปีก็อยู่หั่นปอที่3นั้นเป็นไม้ถึงปล่อยป่าห้างนกหยุงเพื่อให้ป่านั้นไปกินนอนน้ำบางคนก็มักปลูกดอกบัวหรือว่าบอนได้ที่เห่าตรงน้ำอ่ะเนาะนำใบใส่หรือว่าจังใดเห่าก็เอาป่าห้างนุ่งหยุ่งนั้นไปปล่อยใส่ปอที่4นั้นปรับปรุงบอให้มีน้ำข้างในกระปุกกระป๋องห่างล้อห่างลินต่างๆโดยเฉพาะอย่างตีนหลดลายเป็นบอนกักข้างน้ำได้ดีนะหยุ่งกันลายแล้วปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำเด็กอันนั้นเป็น5ปอมาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันเดี๋ยวมีรายการนี้ว่ากิ่งไม้จากเบายังเนาะหยิบผลงานของอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ว่าหัวทึกใจหรือบ่ใส่ซื้อว่า Fever Dream

0: และนี่ก็เป็นผลงานของนักร้องนักแต่งเพลงสาวอเมริกันอเล็กซ์วอลลันเธอเป็นนักร้องที่กำลังมาแห่งคนหนึ่งมีเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Fever Dream ปล่อยวันที่26เดือนซ่องที่ผ่านมาไม่จิ๊กเจียกกเคียกบอกะบอนอกซ่อง3เดือนผ่านมาแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ใน2026เป็นเพลงที่พวกเขาสามารถมาปล่อยในเมื่อวันพฤหัสนะแนะนำเพลงใหม่เด้ Fever Dream Alex สื่อถึงความฮักที่ลึกซึ้งเป็นความฮักที่สมบูรณ์แบบจนรู้สึกว่ามันคือความฝันความฝันที่กลายเป็นจริงประมาณนั้นฉะนั้นแปลภาษาเฮาคำว่า fever dream แปลว่าฝันตอนไข้ขึ้นสะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อพบไพ่คนหนึ่งที่ถืออกถือใจมีความรู้สึกตื่นเต้นมึนๆงงๆวันไหวแบบใดแบบหนึ่งคล้ายกับว่าเอ๊ะอันนี้มันฝันไปหรือบ่ฝันกลายเป็นจริงประมาณนั้นการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังทึกใจบุทึกใจก็กดไลค์กดแชร์ทึกใจก็ฟีดแบ็กกันมาแด่ผ่าน0305787052เด้อตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่ก็ขอบใจบริษัทนอกที่ให้การสนับสนุนพวกเขา
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
5: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
4: เออนิ 0คู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการพิเศษสุดๆเนาะก็ขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการถ้าว่ามีปัญหามีข้อข้องใจว่าสั้นๆย่างจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ผ่าน101นั้นเกี่ยวกับบริการมือถือเด้อ131เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต175178แมนบริการตั้งตัวพวกเขาก็สามารถติดต่อได้5858ได้บอได้เป็นสายด่วนบริการเสริมพวกเขาจะเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรและคะแนนแลก data ต่างๆหรือว่าอยากสนใจตื่มอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจแนปต่างๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858ได้เขาฟังเพลงไวซ่องเพลงละเขามาเอาเพลงซาๆฟังสบายๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะมาต่อกันด้วยผลงานของโอลิเวียดีนใส่ชื่อว่า So Easy to Fall in Love

0: าซาซาเย็นได้ใจโอลิเวียดีนห้องเพลงนี้ so easy to fall in love ก็ว่าการที่จะตกคุ้มหักผู้ใดผู้หนึ่งมันก็บ่ได้ยากเกินไปประมาณนั้นบ่เห็นปุ๊บละตกโลดแม่นบ่ก็เป็นเวงปล่อยปีนี้บ่ก็บ่ท้ายปีแล้วอ่ะมีรายการก็ถือว่าเพลงนี้ก็ยังบุญเบียนอยู่ในไลน์ชาร์ตอยู่ได้ยิ่งไม่ก็เลยหยิบไม้มีรายการได้ฟังมิกซ์อัพกันไปกับเพลงที่ปล่อยไวๆนะเอาเพลงซาซาเน่ปล่อยให้มีรายการได้ห้าใจบางคนมักเพลงซาบางคนมักเพลงไวเพื่อให้มันได้ใจไล่คนเพลงนี้บอกว่าการที่จะหักไพ่คนหนึ่งมันก็บ่ได้ยากเกินไปหรือว่าลงหักไพ่คนหนึ่งบ่ได้ยากเกินไปแต่มันบ่ได้หมายถึงว่าการแต่งดอกมันจะง่ายได้ต้องให้มันเอิ้นว่าอยู่ไหวอันขวนนั่นแหละแต่งดอกไหวลายก็เฮ็ดให้สุขภาพเลยน้องแม่หญิงเฮาสุขโสมไหวบ่มีผลดีฉะนั้นวางแล้วๆนี่น่ะก็มีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงนะเพิ่นเอิ้นว่าเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงแม่และเด็กได้ร่วมกับองค์การ UNFPA ประจำลาวและมีองค์การยูนิเซฟนำกับตัวนี้นี่เพิ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่นได้เปิดตู่คณะปรึกษาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งดองในเด็กการแต่งดองก่อนวัยอันควรและการบังคับแต่งดองเพิ่นเปิดเพื่อยังเนาะก็เพื่อเสริมสร้างการประสานงานการกำหนดบุริมสิทธิ์ต่างกำหนดบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนและเร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กหญิงและวัยหนุ่มหญิงสวยให้กระเจ้านั้นมีสุขภาพดีสืบต่อเข้าโรงเรียนแล้วเดินตามเส้นทางที่กระเจ้าวางไว้ซึ่งเพิ่นจะเริ่มปฏิบัติแม่นเดือนนี้นะเดือนหน้าคือแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนาส่งใส่เล็งหลัดให้ฮอดท้ายเดือนไวๆเพื่อจะได้เงินเดือนน่าสงสารผู้เบาผู้หวานแล้วเพิ่นก็จะปฏิบัติเดือนหน้าปีนี้จนฮอดพุ่นได้2028กรกฎดังที่เผ่าฮูนั้นเราว่าการปกป้องเด็กหญิงและวัยหนุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้กระเจ้านั้นมีความจำเป็นต่อการเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและการพัฒนาของกระเจ้าเองเมื่อกระเจ้าพัฒนาแล้วประเทศชาติก็พัฒนาไปนำฉะนั้นการแต่งดองก่อนวัยอันควรถือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่หุ่นแหงในภาคพื้นอันนี้เป็นห้องประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์เพิ่นเบาในมือนั้นนะแล้วการถือผ่าก่อนวัยอันควรออกโรงเรียนก่อนจะเฮ็ดให้สุขภาพสุขโสมคาดโอกาสดีๆเพราะว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจต่างๆบางคนพอแต่แมนแลนขึ้นมาบอกภาษาท้องถิ่นมีแฟนละแต่งดองละนะฉะนั้นดังที่กิ๊กไม้บอกแล้วว่า is easy to fall in loveแต่ว่าการจะใช้ชีวิตคู่มันมีหลายอย่างตามมามันต้องได้ใช้เวลามันต้อง มีการทุ่มเทเวลามีครอบครัวมีลูกมีเต้ามันเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องได้รับผิดชอบขอบใจมีรายการที่ยังติดตามอยู่บางเดือนกิ่งไม้บ่ไล่พันสิบมุ่นขึ้นไปขึ้นอื่นไล่คนกับบ่ว่ามักฟังรายการได้ฟังเพลงแน่และก็ข้อมูลต่างๆที่พวกเขาหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจนะที่ฟีดแบ็กกันมาขอบใจสุดๆไปยังบริษัทเราโทรคมนั่นแหละที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาColorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออหนีตุน
4: หึ
3: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: Colorful Music The Best Radio in Town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: You are listening to colorful music. Enjoy.
9: I could kill with my eyes, could kill with my thighs. These hips hypnotize just like it's nothing. You would die for the chase, would die for a taste. My lips.
10: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

ชื่อว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะไม่เพลงหนึ่งละผลงานของดิมี่โรบัตโต้ของเพลงนี้ไว้ใส่ชื่อว่าแฟนตาซีก็เป็นเพลงที่ปล่อยในเดือน4ท้ายเดือน4ที่ผ่านมาก็หยิบให้มีรายการได้ฟังนะเป็นเพลงป๊อปแดนซ์ซึ่งไม่ถึงการปลดปล่อยจินตนาการและการหลบลี่โลกแห่งความจริงอะเฮ็ดไปตามความเพ้อฝันเฮ็ดไปตามใจที่ตัวเองต้องการประมาณนั้นเลี้ยวเบิ่งเวลาอย่างหนึ่งนาทีขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราถั่วละคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพ้อกันมื้ออื่นโมงเก้าเด้อสำหรับมื้อนี้บายบาย see you tomorrow

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: 5ปีผ่านมาแขวงสารวันได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวรอสั่งชาติอย่างมีจุดสุ่มและมีเป้าหมายโดยเน้นใส่ผ่านขยายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมทั้งทิศน้ำของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มไรหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรอสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่นครหลวงจันทร์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพรรคแขวงประธานแนวรอสั่งชาติแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่12และ55ของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มไรหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแนวรอสั่งชาติแขวงสารวันได้สุ่มใส่สั่งไรหับโดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือเซิงกันและกันร่วมกับธนาคารพงศวรรค์ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนนอกนี้ยังได้เต้าโฮมปลุกระดมนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนเล่นอื่น
3: ผมเฮานี่แหละเต้าโฮมบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการดึงดูดเขาเจ้าแต่ซึ่งในนี่ก็มีกรรมการในเราสังสารของเฮาก็ประกอบด้วยบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการควบเอาประมาณ10ผู้ประสิทธิ์ผู้ใดซึ่งมาร่วมในกองประชุมนี่ก็มีเพราะเฮาจะช่วยเหลืออันใดธุรกิจเขาเจ้าได้เฮ็ดเนาะเมื่อเขาเจ้าเฮ็ดและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีกําไรเขาเจ้าก็สิช่วยเหลือเขาพร้อมเดียวกันนั่นนี่ทั้งแพงเพิ่นก็สิให้แนวของเฮานี่โดยเฉพาะนี่มันการแจกยายหรือว่าสนองเนาะคันสิเว้าแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของเครื่องกองงามของบริษัทอากัวอันนี้นี่จํานวนหลายพื้นคันเมื่อเฮาขายได้ดีนะจํานี้มาได้ดีก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์นะหั่นอันนั้นก็จะได้เป็นเงินจํานวนนึงเพื่อมาประกอบส่วนให้แก่การเคลื่อนไหวของแนวเฮามาประกอบส่วนให้แก่เงินบริหารนั่นแหละเงินบริหารก็บ่หลายแข็งเพิ่นก็มีความจําเป็นจะแบ่งให้หลายอยู่เท่านั้นบ่หลายฉะนั้นเฮาต้องได้หาเอง
2: ท่านท้องดีจันทวงศ์ไอ้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันแขวงสารวันได้เน้นนักให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวรอสั่งชาติแขวงกำหนดหรือวางแผนละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มรายหับก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อนำเอาแผนงานไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้แนวรอสั่งชาติแขวงยังจะสุ่มใส่4ข้อแข่งขันและ4ข้อเสริมสร้างของแนวรอสั่งชาติโดยเน้นใส่เสริมสร้างความสามัคคีเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดดอกออกผลหลายกว่าเก่า
1: จบข่าวสุมภวันมวงไสอ่าน
4: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
5: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกได
4: ้แม่นซั่นบ
5: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
4: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
5: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
6: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
7: ์เอ้อมีตุน
8: หึ
7: คู่บวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพ พียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับ8ประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
7: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
9: โอ
7: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
9: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
11: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์หน้าหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
12: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่21ขึ้น5ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568ก้าวเข้ามาวันพฤหัสแล้วมื้ออื่นมื้อเฮือก็สิเข้าสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลาก็ดีเนาะพี่น้องเนาะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเฮ็ดอันใดก็ขอให้พร้อมพากันปฏิบัติระเบียบกฎหมายเนาะพี่น้องเนาะเอาระวังฟืนระวังไฟกันในเด้อป้องกันอัคคีภัยกันนำไฟไหม้ใต้ลามอันตรายได้โจรปุ่นสิบเถื่อนยังบ่ทอไฟเอาไปเถื่อนึง
10: จังซั่นจักก็จงมีสติยามฮ้อนยามเอ้าจังซี่ก็ได้พร้อมพากันมีสติได้ประหยัดฟืนประหยัดไฟกันน้ําแน่เด้อพี่น้องเด้อเอามีข่าวดีสําหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโอ020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8865-599 020-8865-599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลๆเป็นความสุขเด่นในรายการเฮาซะก่อน
13: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8865-599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเลยนอสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้อจังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่ง

0: แยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3 มา 6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3 ทวีปอาเซียแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากไปยูไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาบัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะ
2: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันตัวพญากินขี้แห้งผ่านมาเฮาก็ได้นำเสนอกันไปแล้วเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านหลายตอนด้วยกันบ่ว่าจะเป็นไปให้น้ำลาสคูยากินข้าวแซบซึ่งก็สำเร็จเสร็จสิ้นมัดๆไปมื้อนี้ก็เอาตัวพญากินขี้แห้งให้ฟังนั่นว่าหลายเทื่อผ่านมาแล้วพญาคิดเสียงเหียงหักลำตลอดที่ให้อับอายขายหน้าไปซะพญาก็คิดน้ำเหยียดอยู่ในใจว่าชีวิตเราไปจริงดับเสียงเสียงเมียให้อยู่ขามืออยู่มามือ

บทสลัดเหลี่ยมคมที่เขาจะทำให้มันเหี้ยมมันกู้จะเห็นให้พญาปัญญาเช่นอย่างลุยกู้บอให้มีความฉลาดคือเขานักเหลี่ยมคือเขาแต่ก่อนแต่หลังพญาจึงตัดสินใจจะแก่แห้งให้เสียงเมียนกิน

เป็ดตัวเดียวบีเป็นช่วยแกงคุณนะบีเป็ดเป็นช่วยแกงเป็นพญาติบีตายเลยจะเป็ดก็ได้เอามาทาให้กินมาคมเป็นกระสังก็แซ่บนะเอาว่าซะละเป็ดได้คิดดีนั่นแล้วพญาก็สั่งให้เขาไปซอกเอาแห้ง

ัวแต่งเห็ดเหี้ยห้อยแล้วก็เอาใส่ถาโยมาตั้งไว้กลางวงหมายว่าการบอลอาเกียรติคนวงเนาะบอลพิญญาเคยรับประทานอาหารประจำพิญญาเห็นว่าได้โอกาสดีก็สั่งให้คนนำเชียงเหนียงมาเสนอมาหาตัวแล้วพิญญาเลยบอกเออบอกเจ้าทั้งหลายเออพิญญาเลยบอกเออเจ้าทั้งหลาย

าแต่พี่เอิ้นนี่เสียงเมี่ยงก็บ่กล้าขับแล้วหาตังค์เนาะเป็นมันสิมีเก้าเวียก10เวียกนอนเห็นเมียบีบแข็งอยู่ก็ต้องได้ลุกมาใส่เฝ้าพญาจนได้เมื่อเสียงเมี่ยงมาถึงแล้วพญาก็

0: าเศร้าก่อนมึงแล้วกูเลยขึ้นฮอดมึงแห้งแล้วก็ให้คนไปฮ้อมมึงมากินเมื่อนี้กูสั่งให้เข้าแกงไก่ผู้อกใหญ่เด้กูกินผู้เดียวมันบ่หมดนี่เนี่ยยังอยู่เต็มผ้านี่นี่ขันมึงบ่ทันกินง่ายเถื่อก็ฮิบไปกินซะมันเย็นความแกงมันยังฮ้อนๆอยู่หรอว่าซั่นซะอ้อเสียงเมียงนี่ก็ถือใจซื่อซะแล้วคิดว่าพญานี่โอ้หักแพงตัวไหนเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเนาะจึงเฝ้ากินแกงที่พญาเว้าว่าแกงไก่อกนั่นแหละขณะที่เสียงเมียงกินอยู่นั้นรู้สึกว่ามีกลิ่นกุ๋ยกลิ่นขาวปึ้งเข้ามาใส่ดังทันทีรถทั้งสิ้นก็พองหยาบไห้เป็นหุยเป็นไห้ว่าซั่นซะแต่เสียงก็อดกินเพราะว่าพญาสั่งได้พอข้าวจึงกินน้ำม่วนปากแล้วก็เฝ้าหาคำหมากมาเคี่ยวคำเมียงมาย่ำแก้ปุ้นท้องไปซะแล้วทั้งกินไปน้ำครั้งก็คือหากสิออกน้ำหน้ามันกุ่ยเนาะฝ่ายพญาเห็นว่าเสียงเมียงได้กินแกงแห้งเถ่าเป็นทีเหี้ยพ้อยแล้วก็จึงทำท่าถามขึ้นว่าเป็นอะไรแล้วเสียงเมียงกินแกงไก่ผู้อกใหญ่แซ่บนัวดีบ่ล่ะคงอีจะแซ่บแห้งเนาะทางเสียงเมียงก็เลยตอบว่าโอ้จังแม่นมันบ่เป็นตักกินจักดีขน่อยบ่จักหญ้าบ่จักแม่นจักข้าวจักกุ้ยนะได้กินเมียงไว้ได้ยำขมมักอยู่นี่นะคันฉันละหักแตกแล้วอันนี้มันบ่แม่นของคนกินดอกมันแม่นของกินมาขี้เหือนหิบเอาไปทิ่มดีกว่า
1: ว่าซะไหนโอ้หลังจากว่าจังซั่นพญาก็ว่าบ่ย่านผิดแล้วนะเป็นพญาจึงเว้าความจริงสู่เสียงเมียงฟังว่าอันนี้มันแม่นแกงแห้งเท่าให้มึงกินเพื่อว่าพญาของมึงจะได้ลุยปูอึดอันตันปัญญาบ่เฉลียวฉลาดคือเก่าหั่นแล้ว
0: เสียงเมียงได้ฮู้นั้นก็เครียดเครียดในใจแล้วบัดนี้โอ้พญานี่มันฮู้หน้าบ่ฮู้ใจตัวนี่ว่าซั่นซะสิแต่เสียงเมียงก็บ่ปากจำไว้ในใจมีแต่คิดงำในใจไว้มือหนึ่งจะแก้พญาให้สะสมว่าซั่นซะจะแก้เคล็ดพญาอย่างสะสมจากนั้นเสียงเมียงก็ลาพญากับเมือเฮือนฟ้าวต้มน้ำส้มปล่อยสาหัวซะละเลยเพื่อล้างสวยสิ่งสกปรกออกจากห่างกายทั้งอ้อนวอนให้พญาทั้งอ้อนวอนให้ปัญญาพญาจงยังแก้กล้าขึ้นกว่าเก่าอีกเนาะให้คือเก่าแล้วก็ให้แก้กล้าขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นผู้ใดมีเครื่องข้าวของคุณมีแนวหักษาลอดเพียกเครื่องย่านมันลุยไปซะผมใช้น้ำชมปล่อยเด้ออันนี้แหละเพื่อนว่าต้มน้ำชมปล่อยชาหัวอาบล่างคิงเพื่อบ่ให้มันสวยเพื่อบ่ให้ปัญญาปู้ว่าสันซะให้แห้งให้แหลมคมขึ้นกว่าเก่าอธิษฐานขึ้นจังซั่นละเสียงเมียงก็ได้เมื่อลุ่นมานี่เสียงเมียงก็เที่ยวเลาะซอกหาเก็บเอาขี้แห้งมาอยู่ทงกว้างแห่งหนึ่งมาแล้วพญายามตอกเป็นซอสำหรับเขียนหนังสือเฮ็ดคือซอขาวนี่นะขี้แห้งนี่มันขาวได้เวลามันแห้งก็คือซอขาวเมื่อเฮ็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราให้คักเฮ็ดให้งามปานซอปานนาทอนซอขาวแล้วก็ฟ้าวนำไปถวายพญาอยู่หงทันทีพญาจับซอขึ้นมาเบิ่งปรากฏว่าเป้อเกียงหมื่นใสงามเอาแท้เอาว่าจึงออกปากถามเสียงเมียงด้วยความสงสัยว่าสร้างได้ซ่องามๆนี่มาแต่ไส้เนาะมาคือว่าไส้อองตองปานแก้วเพียว่าซะเนะตะกี้เพิ่นใส่ซอขาวกระดานดำเด้บ่ได้ใส่โน้ตบุ๊กคือเดี๋ยวนี้ดอกเสียงเมียงก็ตอบว่า
2: โอ้มีพ่อค้าควายที่ฮักแพงกันเข้าเอามาต้อนเขาหน่อยผู้ค้าจึงข้อมานำถวายพระญาณนี่แล้วเอาไว้คิดไว้เคียนนั่นนี่นี
0: ่ว่าซั่นซะทางพญาได้ฟังแล้วก็คิดดีใจว่าตนเองได้สอดีจึงลงมือเขียนทันทีแล้วเอากระดานดำมาวางใส่ตักแล้วก็เขียนลดคิดไปทางใดก็เลยบ่ออกหอยบัดนี้แต่เขียนเท่าใดก็บ่ออกพญาจึงเอาซอหันมาแยงเบิ่งแล้วก็เขียนอีกก็ยังบ่ได้อีกบัดนี้ก็เอาลีนเลียแล้วคิดว่าต้องใส่น้ำมันจะค่อยเขียนออกจึงเอาลีนเลียเพื่อให้ซอซุ่มจะได้เขียนออกดีพญากับทั้งเขียนทั้งเลียตั้งตอเท่าใดเทือก็บ่สามารถเขียนออกเนาะซอก็บ่ยอมออกซอขาว เลียจนเปื่อยแล้วเกือบกิดเกือบเหี้ยนมดสอหันทั้งสีเข้มๆเนี่ยก็คืนไปน้ำน้อยหนึ่งน้ำลายก็ได้สอก็บ่ปรากฏว่าบ่ออกห้อยให้เห็นจึงแปลกใจเลยถามเชียงเมียว่าเชียงเลยสอมึงนี่คือว่างามแท้ๆงามลาเนาะเขียนบ่ออกนี่บ่ได้ยั่งจักได้อันนี้นะโอ้โอ้โอ้กูเลยจนเมื่อยเลยเลี่ยมันไล่นี่นะก็เสียงเมียงได้โอกาสก็ตอบไปแบบทันควันไปว่า
2: ผู้ค้านั้นกินแกงตูแห้งมันแต่พญาพัดกินขี้มันคักบนละเขาหน่อยเพิ่นว่าเป็นพญาล้ำเสวยเมืองทงแทนเนอมาคว้ากินขี้แห้งบ่อายบ้านเมืองเข้าวะเนาะเออ
0: ได้ยินจังซั่นพญากับพะโทคิดง่ำอยู่ในใจแต่บ่ทันได้เว้าหยังเสียงเมี่ยงก็เลยเว้าอีกว่า
2: เพิ่นว่าคนผู้ใดกินขี้แห้งตัวพรเสียสักหายกว่าสัตว์เดียละซานอีกซ้ำธรรมดาเป็นพญานี่ต้องมีการพิจารณาคักแน่เขาหน่อยอย่าได้คิดอิจฉาบังเบียดผู้อื่นเน้อ
0: ว่าจังซี่โอ้เว้าแล้วก็สอนไปพร้อมโอ้พญาได้ฟังก็เครียดแรงเข้าไปตื้มอีกละเครียดในเสียงเมี่ยงจนสุดใจคิดว่าจะตัวให้เชียงเมียงกินแกงแห้งให้พญามันปุยมันลุยมันปู้โตสัมผัสกลับมาครับคำกำตอบสนองตามเสียหน้าเสียตาครอบพญามันอีกว่าสันสะกินขี้แห้งนี่แหละที่ไปที่มาเพื่อนวัดนิทาน พญาอนากินขี้แห้งย้อนสมองเก่งเร็วทันให้ตัวให้พญากินขี้แห้งเชียงเมียงกะฉลาดอาจหูคือดังว่าเนาะมาว่าให้ผมให้พี่น้องเฮาได้ฮู้กันผมให้พี่ปานอากะหวังว่าคงจะเบิกบานมวลซื่นบ่หลายกว่าน้อยมีแนวใดกับผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษเนอะการเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงบ่แม่นสิเอาเปรียบผู้เพิ่นเล็กเพิ่นน้อยเฮาก็ต้องคอยบอกคอยเสือเตือนอันใดบ่ถูกบ่ต้องคอยเว้าคอยว่าจริงใจต่อกันแล้วเนาะลางเทื่อผู้น้อยฮู้ก่อนผู้ใหญ่ก็มีเด้ผู้ใหญ่ฮู้น้อยก็หากว่าก็คือนิทานว่ากันฟังนี่แหละผู้เว้าเว้าบ่คักบ่แน่บ่ถึกอกถึกใจฮู้เท่าบ่ถึงการก็ส่งข่าวกันได้เนาะมีรายการเฮาร
3: ายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่รับครับบ่มวนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนิเอนไซม์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมือไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนิเอนไซม์ช่วยทานได้ได้พี่ปาระอาเฮาโนนิเอนไซของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาสำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจงโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ลูกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลูกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สืนบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-4449544-95-449โนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สืนบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-5449 5449-5449

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวการปลูกพืชฤดูฝนอยู่แขวงหลวงน้ำท้าปีนี้แม่นเน้นใส่ปลูกข้าวเป็นต้นต่อในเนื้อที่ 15,000 กว่าเฮกตาร์ห้องลงมาแม่นปลูกอ้อย 12,000 กว่าเฮกตาร์มันต้นประมาณ 2,000 เฮกตาร์และพืชผักชนิดอื่นๆประมาณ 3,000 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วทำลาซินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าให้ฮู้ว่าการปลูกข้าวณปีนี้แม่นนำไส้แนวพันธุ์ข้าวพืชเมืองเป็นต้นแนวพันธุ์ข้าวตะเคียดทาดอกคำ5ทาดอกคำ11และแนวพันธุ์อื่นๆเฉลี่ยสมรรถภาพผลผลิตจะให้ได้ประมาณ4ต้นต่อเฮกตาร
2: ์พืชฤดูฝนนี้เฉพาะลงน้ำท่าเนี่ยมันพวกเขาเน้นใส่การผลิตข้าวต้นต่อเนื่องที่ตามแผนขาดหมายสู่สนในปี2026นี้จะให้ได้ 15,000 กว่าเฮกตาร์และนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นการปลูกอ้อยตามแผนจะให้ได้ 12,000 เฮกตาร์แล้วก็ประเภทดันมันต้นก็ให้ได้ประมาณ 2,000 เฮกตาร์นอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆก็ประมาณ 3,000 เฮกตาร์การผลิตข้าวตามคาดหมายจะอิงใส่แนวพันธุ์อื่นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเคียดและเข้าทาดอกคำ11ทาดอกคำ5นี่ก็เสลียผลผลิตนี่สู้ส้นนี่ให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
1: ์ท่านพิมพ์แก้วทำลาสินให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ปัจจุบันสำเร็จเกือบ90ส่วนห้อยส่วนที่ยังเหลือสาวกสิกรพร้อมสุ่มใส่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนให้ทันกับฤดูกาลจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะจ้อเลิกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับเกียรติจากท่านนางทัดดาวรศรีกระเสริมเคียมห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ท่านจะมาเฮงฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมจะตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองราคาสินค้าซึ่งอีกมมนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ลาวเฮาว่าตลาดแต่ละตลาดนี้จะมีการขึ้นราคาขึ้นเนื้อใดการคุ้มครองราคาสินค้าว่าบ่ให้มีการขึ้นราคาหรือว่าการเฮ็ดให้ราคาสินค้านี่มีความทุนเทียงเป็นขึ้นเนื้อใดตอนนี้ไปอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านนางทัดดาวร
5: เจ้าสบายดีก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความนับถือและฮักแพงมายังนักข่าวทุกภาคส่วนเนาะที่ได้เสื้อเสริญแล้วก็เห็นความสำคัญของเวียกงานของอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเราในมื้อนี้นี
4: ้เจ้าเป็นเนื้อใดเนาะเจ้าในการก้าเกียมเพื่อแต่งตั้งให้วิศาการเนาะหรือว่าทั้งแผนกการเกี่ยวของเราได้ลงคุ้มครองราคาสินค้าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีตลาดหลายตลาดได้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้ท่านได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นเมื่อใด
5: เจ้าอาสาละกรอื่นกับข้าพเจ้าเนาะขอต่างหน้าคณะนำก็คือคณะของแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวในมื้อนี้นี้สำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเนาะเวียกงานการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะพันมาก็คือเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เนาะปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้ก็ถือว่าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็ถือว่าได้ให้ความสำคัญเวียกงานดังกล่าวก็โดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพวกเฮาอิงใส่ดำรัด474ทับนยฮั้นเนาะว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการและพร้อมกับข้อตกลงอันว่าด้วยการแต่งตั้งของคณะซีนำเวียกงานคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการคันนครหลวงเวียงจันทน์ฮั้นเนาะ ก็ถือว่าสำหรับมาตรการเนาะในการคุ้มครองราคานี้ก็ถือว่าพวกเฮานี่จะตั้งปฏิบัติอยู่2มาตรการเนาะล่ะอันที่1น่ะแม่นมาตรการควบคุมราคาตามบัญชีก่อหั้นอันที่2แม่นการติดตามการนิ่งติงของราคาตามบัญชีขอเนาะและส่วนว่าการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาแล้วก็บวกใส่กับเพื่อต้อนรับปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้สำหรับมาตรการในการควบคุมโดยเฉพาะแม่นตามบัญชีก่อเนาะก็จะรวมมีอยู่8ประเภทของสินค้าอันที่1ก็สิมีน้ำมันเสื้อไฟ2ก็มีไอแก๊สหั้นไอแก๊สหุงต้มเนาะอันที่3ก็จะแม่นข้าวสารประเภทข้าวสารเหนียวประเภท2อันที่4ก็จะเป็นประเภทซีนหมูหั้นเนาะก็สิมีประเภท1ประเภท2หั้นแล้วก็มีปลานิลกระสังละ7ก็สิมีไข่ไก่พันหั้นละ8ก็แมนอันประเภทอันไก่พัน3สายเลือดละอยู่ใน8ประเภทนี้เนาะกับประเภทสินค้านี่ถือว่าการกำหนดโครงประกอบราคาเนาะอันประเภทน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สก็จะเป็นขั้นศูนย์กลางก็คือกระทรวงเป็นผู้กำหนดส่วนอีก6ประเภทที่ได้กล่าวมาหั่นก็จะเป็นขั้นท้องถิ่นเนาะในการเป็นผู้กำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะสำหรับมาตรการการติดตามราคาสินค้าตามบัญชีขอนี้ก็จะรวมมีอยู่205รายการมี8หมวดสินค้าหั้นเนาะแม่นพวกเฮาได้ติดตามเป็นแต่ละมื้อแล้วก็เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนาะเพื่อให้ทันกับสภาพการในการรายงานสภาพในให้เป็นปกติเนาะต่อรายงานต่อทางกระทรวงแล้วก็ทางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะและสำหรับในการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะผ่านมานี้ก็ถือว่าในนามคณะคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการคันนครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็ถือว่าในการแก้ไขและคุ้มครองโดยเฉพาะแม้ให้ไปตามต้นทุนการผลิตเนาะหรือต้นทุนการบริการและกันราคาตามกลไกเศรษฐกิจตลาดหั้นโดยมีการคุ้มครองโดยแม้นรัฐดัดสมหั้นเนาะซึ่งระยะผ่านมานี้แผนกของพวกเฮานี่แม้นได้ออกนิติกรรมเนาะก็คือออกนิติกรรมขั้นแผนกเนาะเป็นต้นมันเป็นต้นแม้นแจ้งการเกี่ยวกับห้ามสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการตามลำพังใจซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการนี้ก็เป็นแต่ละระยะเนาะซึ่งระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เฮ็ดโดยเฉพาะแม่นปีใหม่สากลบ่ปีใหม่ของชาวเวียดจีนและในโมโมนี้เนาะแล้วก็เพื่อเป็นการผันขยายคำสั่งของท่านนายกเลขที่40หั้นเนาะก็ถือว่าทางแผนกของพวกเฮาได้ผันขยายออกแจ้งการเลขที่0836ลงวันที่19มีนาปี2026เนาะเพื่อกะเกียมใส่ปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้แล้วก็รวมไปถึงเป็นการรับมือราคาสินค้าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนาะก็ถือว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟที่ว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นสูงหั้นเนาะแล้วก็ออกแจ้งการขอตกลงแต่งตั้งคณะเอิ้นว่าคณะลงกวดกาติดตามอยู่ตามบรรดาตลาดต่างๆหั้นเนาะในช่วงระยะปีใหม่แล้วก็ถือว่าพวกเฮาได้ออกคือแนวนั้นโดยเฉพาะแม่นเลขที่0837หั้นเนาะก็ถือว่าพวกเฮาได้ลงติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดแหละถ้าหากว่าพบเห็นพวกเฮาก็ใส่ระเบียบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะและระยะผ่านมาที่พวกเฮาเฮ็ดได้รับผลนี่ก็แม่นพวกเฮาได้เสื้อเซินบรรดาตลาดใหญ่กลางแล้วก็ศูนย์การค้าเนาะแล้วก็บริษัทขาออกขาเข้าหั้นเนาะมาเฮ็ดบทบันทึกสัญญาพร้อมกับให้เอาใจใส่เผยแพร่โฆษณาแนะนำชาวค้าขายต่างๆบ่ให้กักตุนและสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจหั้นเนาะแล้วก็ห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเนาะห้ามจำหน่ายสินค้าที่บ่มีคุณภาพสินค้าหมดอายุแล้วก็สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องติดสลากเป็นภาษาลาวติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบเนาะกรณีที่ว่าเฮาพบเห็นมีการละเมิดพวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติรวมไปถึงห้างมินิบิ๊กซี่ต่างๆแล้วก็ห้างสะดวกซื้ออื่นๆเนาะพวกเฮาก็จัดตั้งปฏิบัติคือกัน และนอกจากนี้แม่นพวกเฮาก็ได้มอบให้ห้องการอุตสาหกรรมเก้าตัวเมืองเนาะเฮ็ดบทบันทึกกับตลาดขนาดน้อยแล้วก็กลางหั้นที่ขึ้นกับการคุ้มครองของเมืองในการติดตามกวดกาเข้มงวดเนาะในการคุ้มครองราคาสินค้าหั้นแล้วก็รายงานให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์และแผนกเองเนาะก็ได้สมทบกับห้องการลงติดตามในการกวดกาสภาพให้เป็นปกติก็ถือว่าผ่านมาได้รับผลเป็นอย่างดีเนาะและในช่วงที่ว่าท้ายปี2025มาถึงเดือน2ปี2026เนาะก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่าอยู่ในปกติเนาะส่วนว่าราคาในเดือนกุมภามหาเดือนมีนาก็เห็นว่าประเภทหมูเนาะสิ้นหมูหั้นราคาก็อยู่ในช่วงระยะ80พันกีบหา88พันกีบเนาะและประเภทปลานิ้นก็45พันกีบหา49พันกีบหั้นเฉพาะไข่ไก่ก็เช่นเดียวกันมันก็สิมีแต่ละเบอร์แต่ละประเภทเนาะแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ใน70พันกีบหา75พันกีบเนาะสำหรับประเภทพืชผักนี้พืชผักต่างๆก็ถือว่าในช่วงระยะนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการผลิตก็จะเห็นได้ว่ามีการลดลงเนาะผักนี่ก็ถือว่าจะถูกลงเนาะตามกลไกหั้นเนาะและส่วนว่าการหนึ่งติงนี้เนาะก็เห็นว่าในช่วงที่มีราคาน้ำมันเสื้อไฟที่มีการปรับตัวขึ้นสูงนี้เฮ็ดให้ราคาสินค้ามีการหนึ่งติงโดยเฉพาะแม่นสินค้าประเภทการนำเข้านี้ถือว่ามีการนะหนึ่งติงเล็กน้อยเนาะส่วนราคาคงที่เพิ่มขึ้นนี่มันก็สาเหตุมันก็เกิดมาจากหลายปัจจัยแต่ว่าสินค้าโดยรวมบางประเภทนี่ก็ยังว่ายังอยู่คงที่อยู่เนาะแต่ถือว่าราคาก็จะบ่ได้ปรับขึ้นสูงหลายเนาะนอกจากพวกเฮาคุ้มครองราคาสินค้าแล้วเนาะพวกเฮายังเฮ็ดหน้าที่เอาใจใส่ในการกวดกาสกัดกั้นสินค้านอกระบบเนาะราคาสินค้าเกินห้ามการนำเข้าและส่งออกตามข้อตกลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหั้นเลขที่0848เนาะราคาปฏิบัติคำสั่งของท่านนั้นคันนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเลขที่01เนาะว่าด้วยกันเพิ่มทะเบียนการจัดตั้งปฏิบัติห้ามผลิตการนำเข้าหรือว่าซื้อขายมีไว้ครอบครองหมากกระโพหั้นราคาบั้งดอกไฟโคมไฟเนาะที่ว่ามีเสียงแตกในตัวเมืองและก็ซานเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะตัวนี้ก็แม่นนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นออกคำสั่งเนาะถือว่าพวกเฮาในระยะผ่านมานี้พวกเฮาก็ถือว่าได้จัดตั้งปฏิบัติถ้าพบเห็นก็มีแต่ยึดเนาะจุดตัวนี้เพราะว่าเฮามีคำสั่งในการจัดตั้งปฏิบัติแล้วภายหลังที่พวกเฮายึดแล้วพวกเฮาก็ได้จัดพิธีทำลายหั้นเนาะตามระเบียบการแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมในการจัดพิธีทำลายดังกล่าวเนาะทั้งหมดนี้ที่ข้าพเจ้าได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเนาะก็คือการคุ้มครองราคาสินค้าในปัจจุบันเนาะและนอกจากนี้เนาะเพื่อเป็นการสืบต่อเวียกงานดังกล่าวพวกเฮาก็ถือว่าแผนกของพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่ระวางแผนเวียกจุดสุ่มในต้นหน้าเนาะก็ถือว่าจะแจ้งทางเบื้องของนักข่าวให้รับทราบเลยว่าพวกเฮามีแผนจุดสุ่มโดยสังเขปและแมนอันที่1แมนพวกเฮาจะกะเกี่ยมจัดกองประชุมเอิ้นบรรดาตลาดใหญ่ตลาดกลางแล้วก็บริษัทขาออกขาเข้าเนาะรวมไปถึงหั่นสะดวกซื้อต่างๆเนาะมาเฮ็ดบทบันทึกสัญญาขอการร่วมมือเนาะและโดยเฉพาะแมนบ่ให้มีการกักตุนบ่ให้สวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเนาะแล้วก็ห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายแหละเนาะห้ามจำหน่ายสินค้าที่บ่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าต้องติดสลากเป็นภาษาลาวแล้วก็ติดราคาเป็นเงินกีบเนาะสินค้าเป็นเงินกีบอันที่2นี้แม่นพวกเฮาหรือว่ามอบให้ห้องการอุตสาหกรรมการค้าเมืองแล้วก็แผนกเนาะอิงตามแจ้งการ0837หั้นพวกเฮาจะได้ลงกวดกาติดตามอยู่บรรดาตลาดเนาะที่พวกเฮาได้ขึ้นแผนไว้หั้นเนาะถ้าหากว่าพบเห็นกรณีมีการสวยโอกาสเนาะขึ้นราคาพวกเฮาก็จะได้จัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ให้หั้นหลังที่3นี้นอกจากในแล้วพวกเฮาก็จะคุ้มครองการนำเข้าและส่งออกที่ว่าโดยสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลไกการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าตามบัญชีที่พวกเฮาได้กำหนดไว้หั้นเนาะรวมไปถึงการเอาใจใส่มาตรการการกวดกาและการสกัดกั้นสินค้า นอกระบบหันเนาะอันที่4ละแม่นประสานสมทบกับขันเทิงเนาะเป็นต้นแม่นชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงเนาะเพื่อคุ้มครองและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายพืชและก็ผลิตภัณฑ์พืชที่ว่าบ่ถูกต้องตามระเบียบการในการเคลื่อนย้ายนั่นแหละในการนำเข้ามาในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะโดยเฉพาะแม่นเป็นต้นแม่นการนำเข้าที่บ่ได้รับอนุญาตหั้นเนาะพวกเขาก็จะสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนอันที่5นี้เนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็จะสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นทางธนาคารบ่เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้แก่การผลิตเช่นการเข้าหาแหล่งทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนาะโดยเฉพาะเป็นข้อมูลความต้องการตลาดแต่ละระยะหันเนาะกับแผนรวมกับสิมีคร่าวๆคือแนวนั้นเนาะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นแผนจุดสุ่มที่พวกเขาจะเฮ็ดในตอนหน้าเนาะแล้วก็พวกเขาจะเฮ็ดเป็นแผนแต่ละมือเป็นแผนอาทิตย์เนาะแล้วก็เดือนให้ทันกับสภาพการถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าได้ลงไปตลาดหรือพบเห็นกรณีที่ว่ามีการสวยโอกาสขึ้นราคาโดยที่บ่ได้รับอนุญาตเนาะหรือว่านอกจากนั้นก็หรือว่าเบาะแสต่างๆเนาะก็ขอให้แจ้งมายังคณะของพวกเฮานี้บ่ว่าจะเป็นศูนย์กลางท้องถิ่นก็คือแผนกเมืองเนาะสามารถแจ้งหาพวกเฮาได้ถ้าว่าแจ้งแล้วพวกเฮาก็จะให้การพร้อมมือและลงไปแก้ไขไทยทันทีทันใดหั้นเนาะก็โดยรวมภาพรวมก็สิมีคือแนวนั้นที่พวกเฮาจะตั้งปฏิบัติเนาะที่พวกเฮาจะเล็งเฮ็ดในปัจจุบันนี้อีกบ่พอเท่าใดนี้ก็ถือว่าบุญปีใหม่ก็ใกล้จะมาถึงแล้วเนาะสั้นเฮ็ดแนวใดเพื่อรับประกันว่าราคาสินค้าให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่บ่นี้มีหนึ่งติ่งขึ้นสูงหลายเนาะแต่ว่าการขึ้นราคาของสิบต่างๆนี้พวกเฮากับปัสสจากบ่ได้มันติดพันหลายภาคส่วนเนาะในการคุ้มครองการจัดตั้งปฏิบัติท่านก็อยากมีคำเห็นต่อนักข่าวคือแนวนั้นแหละเจ้าขอขอบใจ
4: เจ้าแต่ว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีผลกระทบเนาะแต่ว่าทางแผนกการเกี่ยวข้องก็ได้ลงติดตามเพื่อบ่ให้มีการเร่งตีสูงเกินจนเกินไปแต่ว่าในระยะที่มีการเฉลิมฉลองนี่พวกเขาก็ต้องได้เห็นสม่ำเสมอแม่นบ่ท่าน
5: เจ้าแม่นแหละในส่วนที่พวกเฮาจะตั้งปฏิบัตินี้ควบคู่กันไปก็คือการติดตามกฎกาอันบรรดาปั๊มน้ำมันเสื้อไฟถือว่าพวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่ต้นเดือนมีนาจนมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังได้มีการจัดตั้งปฏิบัติเป็นปกติและควบคู่กับการติดตามราคาสินค้านี้เนาะก็ถ้าหากว่าพบเห็นหรือว่าการใส่น้ำมันบ่ได้มาตรฐานหรือมีเบาะแสใดเนาะมีการกักตุนอะไรก็ถือว่าขอแจ้งห้องมันยังทั้งนักข่าวเนาะถ้าพบเห็นหรือประชาชนพ่อแม่ประชาชนสาวนครหลวงวิจารณ์นั่นแหละพบเห็นบนใดก็ขอให้แจ้งมานำเนาะพวกเฮาก็มีคณะกรรมการทั้งห้องการอุตสาหกรรมการค้าเก้าตัวเมืองเนาะพร้อมแล้วที่จะลงไปแก้ไขเนาะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เฮ็ดคือแนวนั้นมาเบาะแสมาพวกเฮาก็ลงไปแก้ไขกับที่เนาะเฮ็ดบทบันทึกกับบรรดาปั๊มหันแล้วก็มีการรายงานทั้งกระทรวงทั้งนครหลวงเป็นปกติเจ
4: ้าและเว้าเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติก็คือเห็นว่าเป็นทุกๆปีแล้วเนาะในการลงติดตามกฎกากระบวนการแต่ทุกๆปีเฮ็ดเป็นประจำประจำแต่ว่าเว้าเฉพาะในระยะการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าในแต่ละปีและสมเทียบเศษปีผ่านมาที่บ่มีผลกระทบทางด้านน้ำมันเสื้อไฟเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานของเจ้าหน้าที่ของพวกเขานี่มีข้อสะดวกข้อยุ่งยากขึ้นใด
5: เฉพาะการจัดตั้งปฏิบัตินี้ของเจ้าหน้าที่หั่นถือว่าพวกเฮาได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นปกติเนาะคือนักข่าวได้มีความเห็นไปหั้นก็บ่ได้มีจุดแตกต่างปานใดแต่มันจะมาเพิ่มมาช่วงระยะนี้แม่นมีการปรับราคาน้ำมันขึ้นสูงเนาะพวกเฮาก็ได้เฮ็ดหลายนาทีแน่เนาะและอิงใส่จำนวนพลเจ้าหน้าที่ของพวกเฮาก็มีคือจำกัดคือแนวนั้นแต่ว่าถึงจังใดก็ตามพวกเฮาก็บ่ได้พักเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานข้อสะดวกข้อยุ่งยากก็จะบ่แตกต่างกันหลายเพราะว่าพวกเฮาได้เฮ็ดเป็นปกติก็คือว่าแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นมาก็คือการคุ้มครองน้ำมันเสื้อไฟนี้มาเข้าตื่นหั่นเนาะแต่ว่าทั้งเมื่อนี้แม่นพวกเฮาก็มีกองเลขาเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติทุกๆปีและทุกๆของเทศกาลบุญต่างๆเนาะก็ถือว่าบ่ได้พัก มีการสรุปรายงานอันใดที่ว่าข้อยุ่งยากในการแก้ไขพวกเขาก็มีการขอทิศซีนำจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะบอกว่าจะเป็นขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นพวกเขาก็ได้ประสานในกลไกการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวหันเจ้า
4: เจ้าคำว่าเรื่องราคาตลาดแล้วและเกี่ยวกับคันเป็นติดพันอยู่ในราคาสินค้าแล้วกับสิ่งสั่งนี่แหละในปัจจุบันนี้ที่ว่าเฮาได้มีการความคืบหน้าได้ในเรื่องตัดสิ่งสั่งและสินค้าเนาะที่ว่าหันมาเป็นดิจิตอลบ่อยากให้ใช้สิ่งสั่งเป็นนั้นรุ่นเก่านี่ทางนครหลวงวิจันทน์เฮาได้จัดตั้งปฏิบัติป่ะ
5: เจ้าเฉพาะสิ่งสั่งเนี่ยโดยรวมแล้วเนาะอยู่ทุกตลาดพวกเฮานี่แม่นเวลาลงจัดตั้งปฏิบัติถึงจะบ่ได้ลงจัดตั้งปฏิบัติก็ตามแต่ว่าพวกเฮาให้ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองเก้าตัวเมืองถือว่าได้เอาใจใส่แล้วก็ได้ให้แต่ละตลาดต้องมีสิงกลางเนาะสิงกลางระบอนที่จะแจ้งสิงก็ต้องได้เบิ่งเห็นตัวเลขชัดเจนเนาะถ้าหากว่าพบเห็นบ่ได้มาตรฐานเวลาเฮาซื้อไปแล้วหรือรู้สึกว่าสงสัยก็ให้แจ้งอยู่ขณะพวกเขามีคณะจัดสรรอยู่หั่นเนาะอาจจะแจ้งตื่มแล้วถ้าหากว่าคณะจัดสรรเอิ้นว่าจังใดคันบ่อยากแจ้งคณะจัดสรรเนาะก็แจ้งมาถึงเบื้องของแผนกหรือว่าเมืองของพวกเขาเนาะพวกเขาก็จะได้ลงไปตลาดนั้นๆเนาะแต่ว่าแต่ละตลาดนี่แม่นพวกเขาให้มีสิ่งสั่งและติดพันกับสิ่งดิจิตอลเนาะก็มีหลายท่านก็ว่าอยากให้หันให้เป็นสิ่งดิจิตอลตัวนี้พวกเขาก็ในต้นหน้าคิดว่าก็อยากให้หันเป็นสิ่งดิจิตอลแหละโดยคันว่าบ่ได้เบิดทัวร์ตลาดในนครหลวงจันทน์เฮาก็อาจจะเบิ่งตัวจริงตัวนี้แผนตลาดใหญ่แต่ว่าตัวนี้แผนพวกเขาก็จะได้ร่วมกับเอิ้นว่าจังได๋แขนงทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานและวัดแท้เนาะจุดตัวนี้และในเวียกงานตัวนี้พวกเฮาในของแขนงดังกล่าวพวกเพิ่นก็มีการลงกฎกะสิ่งอยู่แล้วเนาะว่าสิ่งอันดิจิตอลแนวใดสิ่งตัวทั่วไปแนวใดแต่ว่าทั้งหมดนี้ถ้าว่าพบเห็นมันบ่ได้มาตรฐานหรือบ่ได้จำนวนกิโลตามที่พวกเฮาซื้อเนาะก็ขอให้แจ้งมายังคณะของพวกเฮาแต่ว่าสิ่งดิจิตอลในต่อไปพวกเฮาก็จะหันไปแนวนั้นแหละจะค่อยๆปรับไปแนวนั้นเจ้า
4: เจ้าหลายติดพันกับสิ่งดิจิตอลแล้วก็สิเป็นเว้าเรื่องการลงกวดนะเครื่องทะเลที่มี3เปื้อนเฮาได้มีการลงติดตามตัวนี้คืออะไร
5: สะพอลอาหารทะเลที่นําเข้านี่ผ่านมาแล้วแม่นก็จะแม่นติดพันกับภาคส่วนแขนงของภาคส่วนอื่นเน
4: า
5: ะที่ว่า

0: ทั้งน้ำมันอีกน้อยนึงพอดีให้หลังสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าแล้วแล้ววันนี้ไปหันไปหาทั้งน้ำมันอีกเพราะว่าระยะนี้ก็คือเห็นแหละน้ำมันมีการเด้งติงอยู่เป็นประจำประจำเลยอย่างนี้รุ่นวันเลขสีออกกับรุ่นกับราคาน้ำมันนี่ขึ้นนี่และเฮาเจ้าหน้าที่ของเฮาเองนี่นะได้มีการลงติดตามได้เลยเพราะว่าบางปั๊มนี่กันสิใกล้ฮอดราคาน้ำมันสิเอาขึ้นเนี่ยเห็นปิดปั๊มโลดตัวนี้สิเฮ็ดจังได๋ในการติดตามคุ้มครองเรื่องปั๊มเปิดปิดที่บ่เป็นปกตินี่นะเพื่อบ่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
1: เจ้าเฉพาะการติดตามปั๊มน้ำมันปิดเปิดนี่พวกเฮาเฮ็ดทุกมื้อเนาะแล้วพวกเฮาได้ให้แต่ละเมืองแต่ละมื้อนี่เนาะก่อนเที่ยงเฉพาะตอนเช้านี่แหละจะบ่ฮอดเที่ยงดอกแจ้งปั๊มที่ว่าเปิดแท้ๆเนาะมีจำนวนจักปั๊มแน่นอนล่ะว่าการเอิ้นว่าปิดปั๊มนี่เนาะมันก็จะกำหนดบ่ได้ว่าเปิดมื้อนึงต้องได้ให้เปิดเท่านี้เบิดมื้อแล้วน้ำมันเพราะว่าปั๊มนี่มีน้ำมันถ้าน้ำมันเบิดแท้ๆเขาเจ้าก็จำเป็นต้องได้ปิดเนาะแล้วถ้าหากว่ากรณีว่าปั๊มที่ว่าปิดก่อนหรือว่าจังใดนะตามที่ว่าแจ้งมานี่แม่นไอ้น้องพวกเฮาก็ได้ลงไปตัวจริงเนาะขอเพียงแต่ว่ามีข่าวหรือว่าเบาะแสแจ้งมาเนาะพวกเฮาว่าอยู่ปั๊มตัวใดซื้อปั๊มหยังพวกเฮาก็มีคณะรับผิดชอบเก้าตัวเมืองลงในการกดกาดตัวจริงว่ามันเบิดแท้บ่ในวัดแท้ตัวจริงในเกณฑ์ที่ว่าเพิ่นกำหนดมันก็จะมีเนาะเกณฑ์มาตรฐานว่าควรจงไว้ปริมาณบ่เกิน10บ่นี่นะอันในจำนวนตัวเลขหั่นเนาะแต่ว่าการกวดกาดตัวนี้พวกเฮาก็มีนอกจากเจ้าหน้าที่กวดกาดการค้าพวกเฮาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในแผนกของพวกเฮาได้ลงกวดกาดวัดแทกตัวจริงเบิ่งตัวเลขตัวจริงเนาะแล้วก็รวมกับปั๊มหั่นแต่ว่าปั๊มส่วนหลายปิดนี่มันก็เบิดแท้ๆเนาะน้ำมันมันเบิดแล้วก็การฮอบเวียนที่อันนบริษัทที่มาลงอีกเนาะมันก็มาบ่ได้ปกติและความต้องการของการซุ่มใส่น้ำมันทุกมื้อนี้ผัดหลายเนาะการได้รับน้ำมันแต่ละปั๊มมันผัดมีจำกัดแล้วมาเทียบใส่กับความต้องการในแต่ละมื้อมันผัดบ่เพียงพอเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเป็นปกตินั่นแหละในการกวดกาปิดเปิดปั๊มแล้วก็ลงอยู่ในอันน่ะเพจของแผนกเนาะแต่มันก็ปราศจากบ่ได้ว่าเปิดเบิดทุกปั๊มนี่ตัวนี้ก็ยังมีปิดอยู่เนาะเจ้า
0: เจ้าเพราะว่านั้นมีประชาชนคนโทรเข้าหาว่านั้นคือใกล้สิใกล้อันนั้นน่ะน้ํามันสิขึ้นเด้อคือว่ามีข่าวๆว่าน้ํามันมื้ออื่นนี่สิขึ้นเด้อปั๊มนี่บ่ปิดดอกแต่บ่มีคนขายเปิดปกติแต่บ่มีคนยืนขายเดี๋ยวนี้ถามไผก็บ่ตอบแล้วก็เฮ็ดเป็นคือก็เปิดปั๊
1: ม
0: เพื่อบ่ให้เจ้าหน้าที่เห็นรู้ว่าปิดปั๊มแต่บ่ค่อยบ่มีจนคนขายเจ้าหน้าที่ขายอยู่หั่นตกตอกต่อกรณีตัวนี้เฮาสิมีมาตรการแนวใดบ่
1: คันมีบ่แสข้อมูลแล้วก็ขอให้แจ้งมานังทางพวกเฮาเนาะพวกเฮาก็สิได้ลงไปตัวจริงหั้นพอผ่านมาน่ะมีแต่เฮาได้รับเสียงว่ามีแต่เฮาบ่ได้แจ้งบอกปั๊มใดอยู่บ่อนใด
0: เ
1: ฮาก็บ่ฮู้จุดเนาะแต่ว่ากรณีเฮาฮู้บ่แสข้อมูลแล้วพวกเฮาก็ลงไปจัดตั้งปฏิบัติไปกดกาตัวจริงมีแต่ขอเรียกร้องมายังสังคมแล้วก็พ่อแม่ประชาชนทุกภาคส่วนรวมทั้งนักข่าวทุกภาคส่วนเลยเนาะถ้าหากว่าพบเห็นอยู่ปั๊มนี้หรือว่านักข่าวอาจจะไปพบอาจจะโทรแจ้งมาเนาะพวกเฮาก็แจ้งต่อบ่ซั่นก็ไอ้น้องอยู่ในอันคณะรับผิดชอบของเฮาลงไปตัวจริงพอผ่านมามีแต่แจ้งหรือว่าเฮาเห็นอยู่ในข่าว Facebook ก็มีแต่ว่าปั๊มนั้นปั๊มแต่บ่นี้มีเกี่ยว
0: ว่า
1: ป
0: ั๊
1: มใดแล้วพวกเฮาก็ไปบ่ถูกจุดเนาะก็มีแต่ขอเพิ่มจุดตัวนี้ได้ข่าวเบาะแสจังใดก็ขอให้แจ้งตื่มแล้วพวกเฮาก็จะลงไปแก้ไข
0: เจ้าแต่ว่าปรากฏการณ์เดี๋ยวนี้ในระยะนี้ที่ว่ายังเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนาะในการกักตุนน้ํามันตัวนี้นี่นะมันมีอันตรายอยู่ได้เพราะว่าประชาชนนี่กักตุนน้ํามันไว้บัดนี้รักษาบ่ได้มันสิมีอันตรายขึ้นได้อยากให้ท่านเว้าเผยแพร่ตัวเรื่องความอันตรายในการกักตุนน้ํามันให้เจ้า
1: เฉพาะกักตุนน้ำมันนี่พวกเฮาออกแจ้งการก็บ่ให้กักตุนอยู่แล้วเนาะการกำหนดใส่ก็บ่ให้หายใส่กระตุกที่ว่าเฮาเห็นข่าวเนาะในระยะผ่านมานี่มีหานเสียงพวกเฮาก็ลงไปกวดกาในปั๊มตัวนั้นแท้แต่การกักตุนนี่บ่ให้เฮ็ดเด็ดขาดเนื่องจากว่ามันมีผลอันตรายน้ำมันเสื้อไฟไปถึกน้อยนึงมันก็เฮ็ดให้เกิดไฟไหม้ได้เนาะถือว่าสร้างผลเสียหายหั่นแหละตัวนี้

0: บ่อยากให้เฮ็ดเนาะแล้วก็ได้แจ้งไปยังบรรดาปั๊มพวกเฮาให้ไอ้น้องเจ้าหน้าที่ลงกฎกาทุกครั้งพวกเฮาก็บอกว่าถ้าน้ํามันมันเบิดเนาะก็ให้ติดป้ายและอยู่ในหั่นบ่ให้มีการกักตุนแล้วบ่เขียนรายละเอียดเนาะว่าการให้ถ้าว่ากักตุนเกิดอัคคีภัยมันสร้างความเสียหายหลายที่สุดเนาะเพราะเฮาอากาศบวกใส่อากาศร้อนอีกแน่พวกเฮาบ่ฮู้ว่ามันจะเกิดไฟไหม้มันสามารถเกิดได้ง่ายซั่นละเรียกร้องมายังทุกภาคส่วนให้และการกักตุนหรือว่าการใส่เป็นตุกใหญ่ๆนั่นบ่อยากให้เฮ็ดแท้ๆนึ่งมาการไปใส่กระตุกกับมันก็มาตรฐานของน้ํามันมันก็บ่ได้คือเก่าเนาะถ้าซั่นละจุดตัวนี้ขอให้นักข่าวเป็นกระบอกเสียงอันนึงตื่มเนาะเวลาแจ้งกันในสถานที่วันมีโอกาสได้ลงไปข่าวหั่นเนาะบ่ให้เฮ็ดแหละแต่พวกเฮาเฮ็ดเห็นพวกเฮาก็ได้ลงไปจัดตั้งปฏิบัติเจ้า
1: ขอขอบใจท่านนางทัดดาวนศรีเกษมเคียมห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครอบครัวจันทร์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาในมื้อนี
0: ้เจ้าก็ขอขอบใจอีกเทื่อนึงเนาะขอแสดงความขอบใจต่อกับนักข่าวทุกภาคส่วนที่มื้อนี้ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าเนาะได้มีโอกาสได้มาให้สัมภาษณ์แหละเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาหั้นก็ถือว่าปีใหม่ก็ขออวยพรไซท่านเบิดทุกท่านพ่อแม่ประชาชนพร้อมด้วยนักข่าวทุกภาคส่วนหั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเวียกงานทุกประการแล้วก็ขอหวังว่าพวกเฮาจะสู้ไปนํากันและพ้นจากวิกฤตตัวน้ํามันนี้เนาะในไวๆแต่ว่าการน้ํามันก็ขอให้มีสติเนาะในการนําใช้ต่างๆหั่นเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางทัดดาวนศรีเกษมเคียมห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมรายการค้านครหลวงเวียงจันทน์ท่านก็ให้ฮู้เกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็แม่นเพิ่นก็ยังได้ฝากถึงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็คือประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละการไปมาเดินทางก็ให้คิดก่อนไล่เลี้ยงก่อนว่าสิไปใส่มาใส่เพื่อเป็นหยังประหยัดน้ํามันเสื้อไฟนํากันหลีกเลี่ยงการไปที่ไปแบบบ่มีการคิดไล่นี่มันก็เป็นการเปลืองสิ้นเปลืองปัจจุบันนี้ก็น้ํามันแพงๆเนาะเอ้าเวลาของรายการก็บ่ทันเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอําทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

ั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสัมมโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

Club สบายดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำนะทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบพ่อมีรายการในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรนะสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาการกิจก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองนะแล้วก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจนะปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมนะมี 40,000 นะเกือบประมาณ 40,000 คนนะบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วนะอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่นะโดยเฉพาะแม่นผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮารู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังนะบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยรู้ผลประโยชน์ของตัวเองรู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะสิ่งที่เฮาควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเฮาบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้เอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจำนวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะตัวอย่างนะลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะในการแจ้งแล้วเอิ้นว่าประกันสังคมจะอัปเดตให้ก็คือไปฮอด23ปีแต่ว่าให้มาแจ้งปีต่อปีเนาะอายุ19ปีมาแจ้งเทื่อนึง20ปีแจ้งเทื่อนึง21ปีแจ้งเทื่อนึง22ปีแจ้งเทื่อนึงเฮาก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีหมายว่าเอาบัตรนักศึกษามาแจ้งตั้งแต่พุ่นแหละเนาะคั่นว่าอันน่ะ18ปีแล้วก็คั่นว่ายังเรียนอยู่ก็แม่นเอาใบยังดีการศึกษามาแจ้งโลดเอาใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วใบยังดีการศึกษาเนาะใบยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุกาย18ปีเจ็บเป็นมานี่ไปใส่อยู่หมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนกับบ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นมื้อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปห้องหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปิ่นปัวนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องเนาะใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะโรงหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปิ่นปัวสมาชิกประกันสังคมของพวกเฮาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะ
คันว่าสมัครใจนี่ก็แห้งอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคณะบุคลากรเข้มแข็งเด้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งซี่นี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคณะผู้ที่เฮ็ดเวียกนี่ประจําเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพิ่นก็จะแจ้งกันแต่หัวทีเนาะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกอีกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินแบบเน็ต60ส่วนห้อยหรือ 60% นําประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอก็บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม้แต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินแบบเน็ต60ส่วนห้อยหรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใช้สิทธิ์ของผัวมาขอเงินแบบเน็ต60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะบางทีลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ซั่นลูกจนย่างแล้วก็มีอันนี้ก็มันกายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนนะสำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลยเก้าอุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรก็คุ้มครองอยู่8อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนวางงานเนาะแล้วก็ภาคสมัครใจก็จะบ่มี2อุดหนุนเนาะจะได้คุ้มจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนวางงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เงินมาบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นน้อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียของค่าอย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากอยากล้มให้อเมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็มื้อนี้จะเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคืออะไรจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สันติภาพยกออกมาเป็นหัวข้อหนึ่งต่างหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมนะมาฮู้นำกันเลยเนาะอันที่1ก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใส่บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบ่ผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบ่มีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเวียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีแล้วบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดรู้ล่ะบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนนึงเดือนที่9ก็แม่นสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแม่นสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากวมรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตน
ก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี้เป็นเพศชายเมียเป็นมหาชนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเช่นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเช่นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเนาะอันนี้มันสิทธิ์ผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะเนาะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่1อันที่1อันที่2แม่นหยังอันที่2อันที่2ก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแม่นในระบบประกันสังคมก็คือแม่นการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงินไข่นะเงินไข่การสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงินไข่อายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงินไข่ระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจึงจะได้ครับประมาณเรารวมเนาะ60ปีจะได้ครับบำนาญแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คำว่าครบเงินไข่57ปี560ปีสามารถทำบำนาญได้เนาะก็หมายความว่ามีเงินไข่ตั้งแต่57ปีเพศชายเนาะอันนั้นแม่นบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าเว้ารวมก็คือแม่นบวกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิชาอังกฤษภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าใดหลายท่านมีคำตอบแล้วก็คือแม่น55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะอะไรเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันนั้นวิชาอังกฤษก็15ปีสมัครใจ15ปีกันว่าเว้าตามกฎหมายเนาะสำคัญก็คือแม่นผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีเนาะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อ5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงินไข่เนาะอยู่ในเงินไข่อันนี้แมนเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะเพศหญิงนะเฉพาะเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะทับสพส.แล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นบ่เรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็อันนี้ก็ต้องครบเกษียณเนาะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็แม่นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นเนาะโอลิมปิกอเมริกันได้รับฟังยังมีอีกเนาะสำหรับสิทธิ์ผลประโยชน์พิเศษเนาะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอมาลมให้อเมริกันได้รับฟังเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจาก1เพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

ฝากเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้กับมิลลิการสำหรับผลงานเพลงที่ได้มอบให้ฟังสำหรับสับเปลี่ยนกับเนื้อหาสาระที่สันติภาพได้เอามาโอมาล้มให้กับมิลลิการได้ฟังเกี่ยวข้องกับหัวข้อในมื้อนี้ว่าเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมมีอย่างแน่กลับมาทวนนิดนึงเนาะก็คือแมนคอร์ดวิทก็คือว่าเรื่องของการทองเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยอันที่2มาก็คือแมนว่าเรื่องของเงื่อนไขการทับบำนาญสำหรับเพศหญิงนี่ก็สามารถทับบำนาญได้ไวกว่าเพศชายเพศหญิงแมน55ปีก็สามารถขอทับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีแต่คือสันนิภาพได้ว่าไปแล้วเนาะเพศชายคันว่าอีกตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะฉะนั้นแมนอีกตามรัฐดำรัดเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะอธิบายมีรายการให้ฟังกันตื่มและก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานบ่แม่นพนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับและจะมาว่าต่อสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่าปัจจุบันเนาะประกันสังคมได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำมะฮุ้งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างเขาเรียกว่าอาชีพอิสระบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนทานสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าง่ายๆตอนนี้เขาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่ทานเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่รับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะแล้วก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถมาขึ้นทะเบียนได้ถือพากับบ่เป็นหยังถือพากับบ่เป็นหยังสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแม่นสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องได้ตามปกติอยู่ของหมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะว่าได้ของหมอก็มีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือของหมอ50เตียงแล้วก็ของหมอ103ที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4ของหมออยู่คัน
ศูนย์กลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แม่นบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปั่วบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งเนาะมาปิ่นปั่วอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แม่นสามารถใช้อยู่ห้องหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะย้ำว่าเป็นห้องหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองห้องหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกห้องหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นห้องหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าเจ็บเป็นสุขเสริญเนาะสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเนาะสำคัญต้องโทรแจ้งนะสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับบรรดาท่านได้รับรู้รับทราบนํากันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์อยู่บัตรประกันสังคมได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสังรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะนะอธิบายมีโอกาสได้ฟังก็ติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะก็สวัสดีภาพขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: น้าป้าปุ๋มก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่พอไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระฮอกกระแต่สัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: หักน้ำหักป่าหักชีวิตหักสิ่งแวดล้อมจงช่วยกันรักษาสบายดีท่านผู้ฟังทุกแพงตอนรับทางสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 3.7 MHz 1อาทิตย์พบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16:00 ถึง 16:30 น.สุมาลาพิมวงศ์สำหรับกับอดิศักดิ์ศิริวงศ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนแด่ภาคส่วนที่ชอบเกี่ยวของนี้โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าชีวรณพันธุ์ในขอบเขตประเทศนะพวกเขาก็ได้เข้าความฝึกอบรมลูกติดตามนะโดยเฉพาะและก็เป็นเรื่องงานโฆษณานี่แหละให้ประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละเขตอุทยานป่าสงวนแห่งชาติได้รับรู้และเข้าใจเรื่องงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันเนาะเอาประการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสเวลาก็ไว้ไว้ได้ทุกท่านได้มื้อนี้ก็วันที่21พฤษภา2026ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569และยานี้ก็ฟ้าฝนดีเนาะก็ดีใจน้ำพืชผักทัญหารสัตว์น้ำสัตว์ป่าผู้ผาปลาดงกับสิเป็นอากาศจู้ซุ่มซื่นดีเนาะก็เก็บน้ำไว้บังบอนบ่มีต้นไม้ใหญ่ก็เก็บน้ำผู้หัวโลดปอกโลดนะก็เป็นห่วงอยู่ยันดินสไลด์ดินเจือนเนาะแต่ละปีก็เจียนข้าวดินอุ้มน้ำบ่ไหวมันก็สไลด์ลงในแต่ละปีแต่ละปีก็ให้เฝ้าระวังที่ตาน้ำกันโดยเฉพาะและพันธุ์ธรรมชาติเนาะจงช่วยกันรักษาคือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเด้อต้นไม้นี่สำคัญหลายต้องได้ป้องกันรักษาก็เก็บน้ำไว้นะป้องกันการเจือนเซาะต่างๆนี่เอาฝากไว้แจ้งไว้เป็นรายการเอาทุกๆท่านวันนี้ทางรายการยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากโดยเฉพาะและจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการหารือคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเซคัมโพแบงวิไลแขวงอัตปือจึงสิว่าสุฟังตืมเอาตระยะต่อไปเนาะเราในจังนั้นกันเป็นเสียงสัมภาษณ์เดข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมต้นรายการนี้ท่านได้พักฟังเพียงก่อนจึงกลับมาสู่รายการเฮาในระยะต่อไป

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวไปชิงที่สนใจและกระเสียงเพลงสารสะเปียนในรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ตอนยับจบบอกกับมาอีกวันหนึ่งนี่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและกับวันเด็กน้อยสากลนักถือโอกาสหลายบ่หลายทีก็สิมันกล้าเกียบแล้วเบี้ยไม้ว่าต้นไม้ไปคืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสร้างกระบวนการจะต้นครับวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้แน่นอนและบ่หลายทีนี่มันกำลังกล้าเกียบและเป็นกระบวนการฟื้นฟูแดเนาะโดยเฉพาะในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและกับวันเด็กน้อยสากลและปลูกจิตสำนึกไปพร้อมกันทุกท่านให้ได้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติป่าไม้ปกคลุมทั่วประเทศ70ส่วนห้อยทุกคนต้องได้เป็นเจ้าการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันเนาะเอามาฟังการเคลื่อนไหวมีข่าวๆโดยเฉพาะเรื่องหาลือการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าประดิษฐ์แห่งชาติเสคำพอแบงวิไลแขวงอาตเปิดนี่ท่านผู้ฟังวันที่15พฤษภาคม2566ผ่านมาที่ห้องประชุมของว่าการเมืองสนามไซแขวงอาตเปิดได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาที่ดินป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเสคำพอแบงวิไลเขตเหล่าหลวงนี้เพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการเพื่อสืบต่อดำเนินงานในระยะต้นหน้าโดยการเป็นประธานของท่านธนูเพชรบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพันแขวงและเมืองเขาห่วมในกองประชุมได้ห่วมกันสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาโดยเฉพาะและสุ่มใส่การคุ้มครองที่ดินป่าไม้การปกปักการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่เสียหายพร้อมกันนั้นยังได้รับฟังปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่ยังมีอยู่เพื่อนำมาค้นคว้าและก็วางแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นท่านธนุชัยบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีความเห็นที่นำต่อกองประชุมโดยได้กำหนดบางทิศทางและก็มาตรการที่สำคัญเพื่อสืบต่อการยกสูงการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาเขตป่าผลิตแห่งชาติเสคำพอแบ่งวิไลนี้ให้มีความยืนยงควบคู่กับการนำใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและก็สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายมอบให้กำลังทหารสืบต่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งปิดนี่มอบให้แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยิบพรค้นคว้าสร้างแผนการปกปักรักษาชายแดนให้สำเร็จพร้อมทั้งสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเสนอหางบทวิพากษ์โครงการฟื้นฟูป่าผลิตเพื่ออนุรักษ์และก็ปกปักรักษาป่าไม้เขตเล่าหลวงให้มีประสิทธิผลหลายดีขึ้นให้พนักงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวเวียกงานอย่างขีดงวดและเป็นเอกภาพภายหลังสำเร็จการประชุมก็ได้ลงเคลื่อนไหวภาคสนามเพื่อติดตามกฎกาสภาพพื้นที่ในเขตเล่าหลวงนี้และกับบรรดาพื้นที่ที่มีการบุกลุกถางป่าเฮ็ดให้ตัดไม้ทำลายป่าแบบซาซายเพื่อเก็บการเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนคุ้มครองป่าไม้ในระยะต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ในแขวงอัตปือหาเรื่องการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเสคำพอแบ่งวิไลแขวงอัตปือสุธานฟังเอาพักฟังเพลงก่อนเนาะจากนั้นจึงกลับกับสู่และกับฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะแล้วในเวียกงานการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมีทั้งพนักงานวิศวกรประชาชนได้พวกเขาได้ลงไปหลายๆบ้านกันนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงสัมภาษณ์มาให้มีรายการได้รับฟังการเคลื่อนไหวของเวียกงานผู้พักษาและทรัพยากรธรรมชาตินี่สิ่งแวดล้อมนี่ท่านบอกฟังเอาพักฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงกลับมาสู่รายการเติมอีก

ขอบใจทุกท่านที่ทำฟังและการพบพักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในวันพฤหัสบดีท่านผู้ฟังก็จะนำเสนอตื่มเนาะบางท่านก็ฮู้ข้อมูลข่าวสารมาแล้วโดยเฉพาะแล้วเห็นสื่อออนไลน์ลงว่าป่าตาดอยู่เขตสายน้ำแจ้งเมืองเวียงคำนั้นแล้วก็เมืองปนหงแข่งเวียงจันทน์บางท่านก็เห็นข่าวตายย้อนอีกยังฟูขึ้นหน้าน้ำเนาะบางท่านก็จะฮู้บางท่านก็สิฮู้มาแล้วเอาข้อมูลข่าวสารมาว่าสุดท่านฟังในวันที่11พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้กรมกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้พร้อมด้วยแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพนหงและในบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ในลงกวดการสภาพป่าตาอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำเมืองพนหงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บกับข้อมูลเอาตัวอย่างนำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ขอประชาชนเกี่ยวกับเคียงสรุปได้ดังนี้ครับผมภายหลังที่มีพายุและก็ฝนตกหนักในวันที่7ที่8พฤษภาคม2026ผ่านมานั้นสังเกตว่าเรียบสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำขุ่นปนขี้ตะเล่และก็สิ่งกินเหม็นเด้เพิ่นว่าหุ่นแห้งได้พบเห็นปลาตายลอยฟูตามสายน้ำและก็ปลากำลังมอมน้ำเป็นจำนวนหลงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้คุ้มนาซายเมืองคนหงและก็ไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกับข้อมูลเบื้องต้นทางทีมงานจากศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นก็ได้ลงเก็บกับตัวอย่างน้ำกับที่3จุดก็คือ1บ้านหนองควายหานาเคือจุดที่2บ้านน้ำพินปากน้ำพินจุดที่3ขวน้ำแจ้งเพื่อกดกะคุณภาพน้ำและวันที่8พฤษภาคม2026เห็นว่าค่าความเป็นกรดด่างแดแมนมีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำก็ต่ำนะซึ่งต่ำกว่ามาตรการของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่11พฤษภาคม2026เห็นว่าจุดที่2จุดที่3น้ำยังมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั้นย่นคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงในออกซิเจนในที่ละลายในน้ำมันมีค่าต่ำเนาะอาจเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเหตุให้จุลินทรีย์น้ำไส้นี่เพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเนาะเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นที่ให้ปลาตายสัตว์น้ำขาดออกซิเจนนะในที่สุดแล้วก็ในน้ำก็มีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเนาะธาตุอะมิโนยักษ์ที่อยู่ในน้ำจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนยักษ์เป็นพิษนะซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของป่าและกับสัตว์น้ำเมื่อมีการสะสมเป็นเวลาโดดันจะทำให้ป่าบ่สามารถอยู่รอดในน้ำได้ภายหลังสำรวจพื้นที่ตัวจริงแล้วสามารถชี้แจงหรือว่าชี้แจงแรงกำเนิดและก็หุ้นสาเหตุที่ใกล้เคียงที่สุดต้นต่อไม่เกิดจากโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และก็หมูพันธุ์ซิ่นจางเวยซิ่งปล่อยน้ำเปื้อนขี้หมูนอกจากออกจากอ่างพักน้ำสุดท้ายโดยบุมิการบำบัดถือวิธีผลของบุถือวิธีเมื่อเกิดฝนตกนักเก็บไห้น้ำนี้โฮมใส่น้ำขี้หมูเก่าหันล้นอ่างไหลลงห้วยน้ำเตาปองใส่สายน้ำแจ้งโดยกงเลยเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบเกิดขึ้นนี้กรมกวดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับประชาชนเกี่ยวข้องดำเนินการแบบนี้ท่านผู้ฟังแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจันทน์สมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ้สัวข่าวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และกับหมูพันธุ์ซิ่นจางเวยซิ่งเพื่อกวดคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความรับประกันกวดกาคืนโครงการลงทุนกิจการต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบสายน้ำแจ้งและกับสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและกับรับมือต่อผลกระทบที่หัวทีติดตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้การ

0: เนาะความรู้สึกของสมณกรประชาชนแดสร้างความเข้มแข็งในงานสื่อมวลชนโฆษณาให้ภาคส่วนรับผิดชอบก็คือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้เนาะในขอบเขตประเทศและการโฆษณาเผยแพร่พักฟังเสียงความรู้สึกน้อยหนึ่ง
1: โอ้สำหรับคุณประโยชน์ของป่าไม้มันมีดีหลายเนาะก็หนึ่งก็ช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาลนี้เนาะแล้วก็ช่วยให้บ่อย่างยามฝนก็แบบบ่มีให้น้ําป่าอะหยังหั่นนะถ้ามีป่าไม้แล้วก็เออก็อากาศก็ดีแหละคืออยู่แถวบ้านน้องเฮาก็แห่งดีหลายเนาะคือในเมืองยังว่าบ่ซูมีปานใดยามฝนก็เฮ็ดให้ฝนเนาะตกตามฤดูกาลก็ช่วยให้ปรับควบสมดุลของธรรมชาติเนาะก็อยู่เขตบ้านเฮาก็มีอันบางบ่อนก็มีเนาะที่ว่าตัดไม้ทําลายป่าหั่นนะแล้วก็ทางป่าเฮ็ดให้อีหยังก็มีคือกันบ่อนเพิ่นอนุรักษ์ก็มีแต่ว่าเพิ่นทางป่าก็ส่วนน้อยเราสิเข้าไปลุกล้ำป่าสงวนเพิ่นอีหยังหั่นนะส่วนละก็มีแต่เขตให้เพิ่นให้สมสายหั่นจับได้หลายท่านมีคือกันแต่ว่าเพิ่นก็สายมาตรการก็คืออันเฮ็ดบทบันทึกครั้งที่1ก็เฮ็ดบทบันทึกครั้งที่2ก็ได้ปรับใหม่อีหยังหั่นแหละไปตามขั้นตอนของเพิ่นเนาะเพื่อปกป้องรักษาให้มันยืนยงเนาะให้ฮอดเส้นลูกเส้นหลานเฮาก็มีแต่น้ําใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสรรสาเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีการทดแทนคืนนั่นแหละทดแทนก็คือการปลูกคืนคือเฮาอันไปตัดมาเฮ็ดลักหัวบ่อในเขตที่ว่าเขตเพิ่นสมใสให้เฮาก็มีการปลูกทดแทนคืนเพิ่นในหยังคณะตัวเองก็ปลูกแฮกเป็นแบบอย่างให้อันเพิ่นทั่วไปเพราะว่าเฮาอยู่ห้องการกสิกรรมเนาะเฮาก็เป็นแบบอย่างให้เพิ่นอยู่แล้วในการปลูกต้นไม้แล้วก็บ่ตัดไม้ทําลายป่ากับปลูกคือกันอีกประมาณ3ปีไปเบิ่งได้เลยอยู่เฮือนเป็นส่วนสาธิตของห้องการกสิกรรมไทยอยู่เฮือน
0: เมืองยมราชเฮาอยากฝากได้ตื้มช่วยกันได้ปกป้องรักษาป่าไม้นี่แหละ
1: ก็บ่ให้ตัดไม้ทําลายป่าแล้วเนาะก็คือว่าปลูกต้นไม้ทดแทนนําสายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความยืนยงของป่าไม้ในประเทศลาวเฮาเนาะ
0: ท่านไปนั้นก็แม่นความรู้สึกจากสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในการสร้างความเข้มแข็งในการโฆษณาปลูกที่สํานึกการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้มีความยืนยงรักษาได้ถึงความบริสมบูรณ์ธรรมศาสตร์เนาะอันนั้นก็แม่นความรู้สึกแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมพวกเขาก็มาออกอากาศให้สังคมได้รับฟังเป็นประจำนั่นแหละโดยเฉพาะแล้ววันพาร์ทและวันศุกร์เนาะที่ดึง2เบิ่งจะได้การปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เวลากับบัดพอดีขอบใจทุกท่านให้เกียรติตามรับฟังแต่ต้นจนถึงท้ายรายการมื้ออื่นถึงมาว่ากันใหม่สําหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสาธารณะร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมวันพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น. ถึง 16:30 น. เวลาหมดแล้วมื้อนี้สมมาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสางก็คุมเสียงได้ท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่21พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเราจะไปล้มสายกับดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไปฮู้วันในระยะนี้การนาเอาใจใส่เบิ่งพยาธิตามฤดูกาลบ่หรือว่าพยาธิใดที่เป็นพ้นเด่นที่ทั้งแผนกสาธารณสุขเพิ่นพร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติในระยะนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีดร.คำลา
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้ายินดีเจ้า
1: เจ้า
2: สําหรับเนาะอย่างที่ทางนะโฆษกเฮาได้เว้ามาเกี่ยวกับพญาติอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาเฝ้าระวังของพญาติติดต่อนี่เนาะแล้วแม่นพวกเฮามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ้นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นพยาธิเข้าครองเนาะซึ่งตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแม่นสะสมมีอยู่ 2,824 กรณีเนาะห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารและก็หมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอันที่3และต่อมาก็แม่นพยาธิท้องปิดและที่สําคัญก็คือพยาธิว่าเฮาพบ1กรณีในปัจจุบันนี้แม่นเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธินึงที่สําคัญเฮาจะเตรียมรับร่างในปี2030สําหรับพยาธิว่าดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทําอิฐเลยอันนี้เป็นชุดนึงที่พวกเฮาอยากเป็นใส่ไอ้พ่อแม่ประชาชนของพวกเราได้เอาใจใส่สําหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิทกพ้องนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่และเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดามากไม้ต่างๆเนาะอยากให้มีการสะอาดและสะอาดสิ่งสําคัญเจ้า
1: เจ้าและในระยะนี้นอกจากนี้แม่นพยาธิอย่างตื่มท่านที่พวกเราได
2: ้
1: สุ่มใส่
2: พยาธิต่อมาก็คือแม่นยุงไข่ยุงลายของพวกเฮาเนาะอันนี้แม่นทั่วประเทศให้บรรดาท่านได้รับฟังนํากันว่าทั่วประเทศนี้มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตเนาะและสําหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทําลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดแนวใดบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกนะให้มันสะอาดจุกงามและก็บ่เป็นแรงเพาะพันธุ์ของไข่ยุงของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นชุดนึงที่อยากจะเร่งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะกันป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปเนาะแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข้แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยาธินึงที่พวกเฮาอยากให้เอาใจใส่และต่อมาก็แม่นพยาธิอีก2พยาธิถึงพวกเฮาจะกะเขียนรับร่างปี2030แต่ว่าในปัจจุบันแม่นมีกรณีเพิ่มขึ้นคือยกตัวอย่างเสื้อ HIV หรือว่าเสื้อโรคเอดส์ที่พวกเขาได้รู้ในสื่อโซเชียลหรือว่าข่าวต่างๆให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้ได้กวดคนที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่า เป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทางทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและบรรดาท่านเนาะทุกท่านบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์ต่างๆอยากให้ซอยมีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาให้ทุกคนได้มีการป้องกันหลายขึ้นแต่อันที่สุดท้ายก็คือพยาธิวัณโรคเนาะที่อยากจะขอฝากไว้อันนี้ก็แม่นว่าเป้าหมายของทางการนำคันถึงของรัฐบาลเฮาก็คืออยากให้มีการลดล่างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆเนาะเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แมนขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แมนขอให้มีการปิ่นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำหรือเฉพาะแมนการปินปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปินปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บแล้วก็คนในครอบครัวจะได้เป็นให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดคืนทุก2เดือนหลังปินปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปินปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่และการป้องกันอีกอันนึงก็คือการกินยาป้องกันสำหรับคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคที่มีเชื้อในปอดเนาะทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดนี่แม่นอยากให้กินยาป้องกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางโครงการเพิ่นก็มีให้ในการให้ยาปัวฟรีเนาะและก็ให้ยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคดังกล่าวโดยเฉพาะแมนในผู้เฒ่าและเด็กน้อยนี่อันนี้แห้งต้องได้ลุ่ม5ปีลงมานี่แห้งต้องได้ให้กินยาป้องกันบ่ฉะนั้นในรอบปี2030พวกเขาห่วงว่าพวกเขาจะบ่สามารถลบล้างพยาธิดังกล่าวได้ถ้าว่าพวกเขาบ่มีการป้องกันและก็ในการป้องกันอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดบ่ว่าจะแม่นวัณโรคหรือว่าพยาธิอักเสบทางระบบหายใจอื่นๆเวลาที่บ่สบายเป็นไอเวลาที่เว้าหรือว่าออกไปนอกสนทนานำคนอื่นๆแม่นอยากให้ใส่ผ้าปิดปากเนาะบ่ว่าจะเป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆเฮาเจ็บนี่แม่นให้ใส่ผ้าปิดปากไว้เพราะหยังเวลาเฮาไอเวลาเฮาเว้าเสื้อที่จะผ่านออกจากผ้าอัดปากหรือว่าแมสของพวกเฮามันจะเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าว่าเฮาบ่ใส่คนที่สบายอยู่แล้วเนาะคนที่ว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นหั่นน่ะเนาะเขาใส่ป้องกันของเขาเองแต่เฮาที่เจ็บและเฮาบ่ใส่เวลานั้นเฮาไอเฮาจามไปเขาเจ้าสามารถหายใจทานเสื้อนี่สามารถทานผ้าอัดปากของเขาเจ้าเข้าไปได้ดังนั้นนี่ผู้ที่เจ็บเนาะอยากให้เอาใจใส่ในการใส่ผ้าปิดปากในระยะที่มีอาการไอต่างๆเนาะเจ้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้กับประธานเนาะสำหรับเรื่องงานควบคุมพยาธิติดต่อของเขาเจ้า
1: เจ้าท่านอยากขอถามคืนน้อยหนึ่งนะเจ้า HIV ที่ว่าปัจจุบันนี้เบิ่งคือว่าบ่เฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดบ่เป็นเนาะแล้วเบิ่งคือว่าบ่เป็นภัยสูงปานใดแต่ว่าบัดมาเบิ่งตัวเลขซะว่า 13,000 กว่าคนถือว่าสูงเด้อเนาะและแห้งมากวดพบ
2: 3,000 นี่ละแม่น
1: กวดไปกวด
2: แม่นผมมันสงสัยไปกวดนะแต่ว่าพบเสื้อแม่น
1: 381ก็ยังว่าถือว่าสูงถือว่าสูงว่าสูงแล้วส่วนใหญ่กลุ่มคนที่กวดพบนี่แม่นเพศใดทัน
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเชื้อ HIV นะดังนั้นนี่ในกลุ่มวัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูง เริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเชื้อหลายเจ้า
1: ลั่นกรณีซ้ายหักซ้ายนี่ส่วนใหญ่มันเป็นพบนี่ในกรณีตัวใดซ้ายหักซ้ายบ่หรือว่าการติดเชื้อกับการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิง
2: เจ้าโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นยิงซ้ายซ้ายซ้ายยิงยิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นซ้ายกับซ้ายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่ถ้าว่าจะอธิบายก็คงจะใช้เวลายาวนะยาวเลยหน่อยนึงเจ้าเพราะว่าการมันจะง่ายเนาะสำหรับซ้ายซ้ายมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลนี่อย่างความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนาะหรือเอิ้นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มซ้ายหักซ้ายค่อนข้างสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเจ้า
1: อันนี้ก็แห่งเป็นปัญหาหนึ่งของเวียกงานพยาธิเนาะหรือสุขภาพที่ว่าพวกเฮาเบิ่งคือว่าบ่เป็นตาวิตกกังวลแต่ว่ามันก็ปัจจุบันนี้ก็ถึง381กรณีนับแต่เดือนมังกรมาจนมาฮอดปัจจุบันอันนี้ก็เป็นพวกเฮาต้องได้สุ่มใส่โฆษณานี่แหละเนาะให้การป้องกันนี่แหละอันเป็นหลักๆในการนั่นน่ะสิมีเพศสัมพันธ์เวลามีเพศสัมพันธ์มาซั่นซะแล่นท่านดับวันนี้เว้าเรื่องวัณโรคนี่มันก็ติดพันใส่กับสภาพอากาศบ
2: ่สำนักพยาธิวัณโรคนี่บ่ได้ติดพันกับสภาพอากาศเลยเนาะอันนี้คือการหับเสื้อไปโดยกลุ่มเลยเนาะเวลาที่หับเสื้อเข้าไปแล้วแล้วจึงค่อยมียกตัวอย่างเนาะคนน้อยคนเวลาที่ได้สัมผัสกับผู้ที่ปฏิเสื้อจะมีอยู่ประมาณ 10% ก็คือ10คนเนาะที่ว่าหับเสื้อเข้าไปใน10คนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะมีอยู่1คนที่เป็นพยาธิอันนี้แม่นขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนคือยกตัวอย่าง10คนนี้ที่หับเสื้อเข้าไปบ่แม่นว่าทุกคนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะป่วยเป็นพยาธิวัณโรคทั้งหมดก็บ่แม่นแบบนั้นเนาะในนั้นจะมีอยู่1คนที่ว่าเป็นพยาธิวัณโรคแล้วในอีก9คนนั้นเดี๋ยวอีก9คนขึ้นกับภูมิต้านทานของเจ้าถ้าว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนมันในเมื่อใดเมื่อหนึ่งมีอ่อนเพลียลงอย่างต่างๆพยาธิดังกล่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเนาะเฮ็ดให้มีอาการขึ้นมาว่าซั่นๆโดยเฉพาะคือยกตัวอย่างกรณีติดเชื้อ HIVในเบื้องต้นยังแข็งดูแต่เมื่อใดที่ภูมิต้านทานของเราต่ำลงพยาธิวัณโรคนี้จะเข้าแทรกซ้อนหรือว่าจะเฮ็ดให้เกิดพยาธิแต่พยาธิวัณโรคนี้ขึ้นได้ง่ายกรณีที่ว่าเราหับเสื้อเข้าไปแล้วแต่ว่ายังบ่มีอาการเนาะแต่ถ้าว่าภูมิต้านทานของเราต่ำลงแล้วจะมีอาการของพยาธิวัณโรคนี้เกิดขึ้นกับคนดังกล่าวเนาะแล้วก็เมื่อกี้บ่ได้บอกว่าบ่ได้แจ้งให้ท่านทราบเนาะว่าคนเจ็บพยาธิวัณโรคอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นไม้และแต่หับเสื้อไม้แต่ประมาณนี้แล้วก็กลับคืนเป็นอีกมีอยู่627กรณีแล้วได้เนาะตั้งแต่วันที่1ถึงจนฮอดปัจจุบันอันนี้ก็ค่อนข้างว่ายังสูงอยู่เนาะเจ้าอยู่นครหลวงอันนี้มันตัวเลขสําหรับนครหลวงทั้งหมดเลยเนาะเจ้า
1: และเป็นสิ่งท้าทายบ่ต่อกันเฉพาะนครหลวงเฮาเนาะต่อการที่ว่าเพิ่นว่าจะรูปร่างภายในปี2030นี่การจะตั้งปฏิบัติเฮานี่เป็นสิ่งท้าทายขึ้นได้ท่าน
2: เจ้าถือว่าทั้ง2พยาธิเนาะรวมทั้งพยาธิบ่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งท้าทายนึงหลายเลยโดยเฉพาะแม่นเสื้อ HIV เนาะเสื้อ HIV นี้คือการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ได้ป้องกันนี่อันนี้แม่นในปัจจุบันนี้การโฆษณานี่พวกเฮาจะเห็นว่ามันเงียบๆก็อยากให้มันพุ่งขึ้นตึมอันนั้นสิ่งท้าทายนึงคือไว้นมตามการสำรวจของ LCID เพิ่นให้ฮู้ในไว้นมอายุ15หา24ปีมีความรู้เกี่ยวกับ HIV เพียงแต่20%เนาะ20%เพราะว่ามันน้อยหลายเนาะรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วรู้การป้องกันนี้ถือว่ามีความรู้ยังน้อยหลายดังนั้นเฮ็ดให้มีสิ่งท้าทายในการที่จะ คิดเชื่อได้หรือว่าแพ้เชื่อให้คนอื่นได้แล้วก็เขาจะบ่สามารถลบล้างได้ในปี2030ถ้าว่าทุกคนหรือว่าคนส่วนหลายที่ยังบ่ทันรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วก็บ่ทันรู้เกี่ยวกับการป้องกันที่ถูกต้องเนาะและก็พยาธิวัณโรคก็เช่นเดียวกันสิ่งคล้ายๆก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้ว่าว่ากรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเสื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันแล้วก็ในปีผ่านมาเนาะคือปี2025แม่นตัวเฮาเป้าหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเขาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกได้รับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเขาและปัจจุบันนี้ปี2026แม่นเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์นําเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายนําให้กับพวกเขาว่าเขาเจ้าพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียฮ้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ประยุนสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่อยากให้กินได้อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกไปถ้าเฮาบ่กินเนาะมื้อใดมื้อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกประมาณนี้แล้วก็จะโพสเอาอีกจะโตๆกันไปเรื่อยๆถ้าเขาพบคนหนึ่งที่ปิ่นระยะแล้วทุกคนในครอบครัวเขาได้กินยาป้องกันก็สามารถป้องกันได้จะบอกปี2030อาจจะลดจำนวนของกรณีติดเชื้อนี้ลงอาจจะบ่มีก็เป็นได้ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันจับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็สิขอแล้วเนาะขอการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกครอบครัวได้เอาใจใส่ในการป้องกันช่วยๆกันจับ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิเนาะท่านนางคำลาเนาะ
2: เจ้า
1: ก็ในระยะฤดูฝนนี้ก็เป็นเว้าเรื่องไข้ยุงนี่แหละอันเป็นหลักๆที่เฮาทุกคนต้องได้สุ่มใส่อีกคือกันเพราะว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วกับสาเหตุเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้ยุงร้ายนี่ก็เป็นมาจากยุงอันนี้อยากให้ท่านนางคำลาฝากตื้มแน่เจ้า
2: อีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าตอนเบื้องต้นข้าพเจ้าก็ได้ฝากไปเทื่อนึงแล้วแต่ก็อันนี้เป็นเทื่อที่2ที่เป็นอันที่พิเศษเนาะอยากจะขอฝากไว้กับทุกๆคนเนาะที่ได้รับฟังรายการฮอบบ้านพันเมืองของพวกเราแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆเนาะและบรรดาพญาโดยเฉพาะแม่นไข้ยุงลายนี้คือแต่ละปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นเป็นอันดับ1ทั่วของทั่วประเทศทุกปีหวังว่าปีนี้พวกเฮาจะบ่เป็นอันดับ1ก็ขอเฮียงฮ้องมายังบรรดาท่านทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ซอยไปบอกต่อให้กับบุคคลที่สําคัญเพื่อนมิตรสหายหรือคนที่พวกเฮาฮู้จักหักแพงกันเนาะโดยเฉพาะแม่น1ขอให้ปฏิบัติ5ป5ปนี้ก็คือปิดปออันที่1แม่นปอปิดฝาภาชนะที่ว่าพวกเขาจะตรงน้ำหรือว่าขังน้ำไว้ฮะขอให้มีฝาปิดเนาะอันที่2แม่นปอเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนนี่หมายความว่าถ้าบ่มีฝาปิดเนาะอ่างหรืออีหยังต่างๆที่พวกเขาขังน้ำไว้ฮะถ้าบ่มีฝาปิดก็ขอให้ได้เปลี่ยนน้ำทุกๆครั้งทุกๆอาทิตย์ว่าซั่นซะเนาะให้เปลี่ยนเอาน้ําเก่านี้ออกก่อนเปลี่ยนต้องให้อนามัยขวดทั้งขอบถูหรือถังต่างๆให้มันสะอาดซะก่อนแล้วจึงค่อยล้างแล้วเปลี่ยนน้ําใหม่ใส่และปอที่3แม่นปอปอยปอยนี้แม่นพวกเฮายังส่งเสริมเรื่องการปล่อยปลาหางนกยุงใส่ในอ่างหรือว่าโอ่งอันใดที่ว่าพวกเฮาบ่สามารถที่จะอนามัยได้เนาะบ่สามารถที่จะไปปิดฝามันได้คือยกตัวอย่างเฮาปลูกนะต้นบัวต้นผืออีหยังต่างๆประดับเพื่อนเฮาอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ปล่อยปลาหางนกยุงใส่เพื่อให้มันได้กินนอนน้ํายุงหั้นและอันที่4แม่นปรับปรุงปอที่4เป็นปอปรับปรุงสภาพภายในเฮือนของเฮาเมียนมาเครื่องของให้มันเป็นระเบียบเนาะบ่ให้มันหกบ่อยู่อัญญาอีหยังต่างๆเครื่องนุ่งที่เป็นบ่อนเกาะของตัวยุงเฮาก็พับเมียนอีหยังคักแน่แล้วก็ ทางด้านนอกเนาะเฮาก็ไปเบิ่งเรื่องโซใสสะอาดของพวกเฮานี่แหละเนาะโซสีเขียวก็ให้มันมีสีเขียวแต่ว่าโซสว่างนี่สําคัญที่สุดถ้ามันหกมันอุ้มปุ้มอยู่หลายเฮาก็ไปซอยมันต้นไม้เนาะเฮ็ดให้มันมีความสว่างแลยุงมันจึงสิบ่ไปอยู่บ่ไปเกาะอยู่แล้วก็อนามัยเฮ็ดแนวใดบ่ให้มันมีกระโปะกระป๋องอีหยังที่มันมีน้ําขังต่างๆอันนี้แม่นเฮาเอิ้นว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือในนอกเฮือให้มันสะอาดและสุดท้ายแม่นโปปฏิบัติการปฏิบัติแม่นให้ปฏิบัติทุกๆอาทิตย์เนาะทุกๆ7มื้อแม่นให้ปฏิบัติอันนี้ขอฝากไว้กับบรรดาท่านแล้วก็ถ้าว่าเขตใดที่ว่าโอ้เฮาเฮ็ดแล้วยังมียุงอยู่อันนี้ให้ไปบอกอ้อมแอมเฮือนเฮาพอยุงมันบินได้ฮอด200เมตรดังนั้นนี่ให้เตือนซอยกันทุกครอบครัวเฮ็ดคือกันแล้วพวกเราจะลดจํานวนยุงหั่นลงเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญถ้าว่าอีกเลี้ยงบ่ได้เนาะก็ขอให้มีป้องกันบ่ให้ยุงกัดด้วยการทายากันยุงเนาะถ้าเห็นมียุงอยู่ในเฮือนยังเอ้อบ่ได้สิฉีดสเปรย์ฆ่ามันแต่ประเภทนี้ก็ขอให้ได้มีการป้องกันเนาะ
1: เจ้า
2: ถ้าเป็นใครก็ให้บ่ให้ซื้อยากินเองบ่ให้เกิน3มื้อเนาะไข้มื้อที่1มื้อที่2แล้วไปโดดในปัจจุบันเพราะว่าสังเกตอีกายนี่ไปมื้อที่4เข้าสู่ภาวะช็อกแล้วเนาะมันจะเฮ็ดให้กรณีที่ว่าเกิดเกิดขึ้นดังนั้นนี่มื้อที่2ไข้มื้อที่2นั้นให้ไปฮอดโรงพยาบาลแล้วเนาะเจ้า
1: อันนี้ก็แม่นการให้ความรู้และการฝากถึงประชาชนของทางแขนงสาธารณสุขเว้าเรื่องไข้ยุงแล้วก็เป็นอันตรายแหละผู้ใดถือเบานี่มันสุดละเดี๋ยวนี้แมงพยาธิถึงมาไวเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องเป็นพยาธินี่โอ้ภัยเงียบก็หลายเด้นอนก็ยังรับไปซื่อๆนี่ภัยเงียบนี่อันตรายหลายๆพยาธิที่มาในปัจจุบันนี้เจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.คำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราในมื้อนี้มื้อนี้ก็มาเว้าสู่ฟังได้หลายพยาธิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอควรระวังที่ประชาชนอาจจะต้องได้ปฏิบัติควรปฏิบัติแหละเพราะว่าหยังอันนั้นก็บ่ดีต่อประชาชนเองเนาะต่อตัวเองบ่แม่นแพทย์หมอเด้แพทย์หมอมีแต่ผู้แนะนําแต่ปฏิบัติแท้ๆก็ต้องเป็นผู้ตัวเองต้องเป็นตัวเองที่ต้องปฏิบัติเพื่อหยังเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมของพวกเราในมื้อนี้มื้อหน้าสิได้ขอติดต่อหาท่านกับตื้มเด้อ
2: เจ้ายินดีขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ระยะที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังแต่ต้นรายการพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านนางรับฟังท่านนางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ไปละเพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในระยะนี้แหละ1มาก็เป็นพยาธิทอกท้อง2มาก็เป็นพยาธิไข้ยุง3มาเป็นหยัง3มาเป็นเว้าเรื่องระบบหายใจ ระบบทางเดินหายใจนี่แหละที่ในปัจจุบันนี้ทางโฆษกเองก็ยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นี่เพราะเรื่องภูมิแพ้นี่แหละอันที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาประชาชนเฮาสิเกิดง่ายๆนี่มันภูมิแพ้หนึ่งมานี่มันยังอากาศที่มีเป็นสภาพอากาศ PM 2.5 นี่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่นี่ก็เบาบางแน่แล้วเนาะฝนมีฝนตกแน่หลายเขตก็มีฝนตกบางส่วนก็ตกแห้งตกคอยแต่ละเขตแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็สิ่งที่เพิ่นกำลังเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็จะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติก็คือการลบล้างพยาธิ HIV และก็พยาธิวัณโรคในปี2030นี่จะเป็นจังใดนั้นแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษาหรือว่าเวียกงานสาธารณสุขนี่แหละเก็บประชาชนเพื่อหยังเพื่อให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อตนเองโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละเว้าเรื่อง HIV ก็เนาะเว้าเรื่อง HIV ก็แม่นเว้าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหานึงที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็เว้าความจริงตรงๆนี่ล่ะเนาะบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่น้ำกันเพราะว่าบางทานกับไปแล้วกับย่านบ่กล้าไปกวดสิแต่มีหลายส่วนนึงแล้วที่ไปกวดนี่ก็ถึงนับแต่วันที่เดือนหนึ่งเดือนมังกรไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีผู้เข้าไปกวดไปกวดเบิ่งเพื่อหักตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองนี่แล้วครับ 10,000 กว่ากรณีแล้วก็กวดพบละ381กรณีนี่ตัวนี้ก็เป็นพยาธินึงที่เป็นภัยเงียบเนาะ2มานี่มันหยังวัณโรควัณโรคนี่มันก็แม่นติดต่อกันได้ง่ายคือกันอันนี้ก็ควรเอาใจใส่นํากันเนาะท่านผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอําไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
6: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ
6: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
6: มี3แพ็คเกจคุณได
7: ้โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
6: น่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เฮามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
9: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
8: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
6: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
9: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
6: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
8: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
6: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้าน และพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใส่สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
9: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
10: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกทุกท่านตอนหับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวพวกเขาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้เสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันพฤหัสบดีวันที่21พฤษภาคมคริสตศักราช2026กงกับมือขึ้น5คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันพฤหัสอาจารย์แสงฟ้าบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมื้ออื่นยังอีกมื้ออื่นในอาทิตย์นี้เนาะที่อาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าตามตารางแม่นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ที่อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการนำเสนอความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวมารวมเป็นการอธิบายซี่แจงใจแยกอย่างละเอียดถึงความหมายของคำศัพท์เนาะรวมถึงกรณีในการใช้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อให้มีรายการทันมีความเข้าใจแจ้งตื้มต่อกับคำศัพท์ที่ยังมีปัญหาในการใช้เนาะที่เพิ่นมีรายการได้มีส่วนร่วมกับทางรายการของวงเฮาโดยการส่งคำศัพท์ผ่านทาง WhatsApp หมายเลข020-5986-4685เว้าขึ้นอีกทีหนึ่ง020-5986-4685ท่านใดยังมีความข้องใจต่อกับคำศัพท์ใดที่ว่ายังบ่ทันเข้าใจแจ้งต่อกับการนำใช้เนาะบางเทือคำสำคัญอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันในวิชาการด้านภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำพ้องความหมายมันก็เข้าใจเอายากเด้มีรายการหรือว่าเข้าใจแต่สิให้อธิบายเป็นนิยามหรือว่าอธิบายความหมายฮะนะก็เป็นเรื่องที่ยากเนาะฉะนั้นแล้วดอกซ้อนก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ถ้าหากว่ามีรายการอยากจะฝากคำศัพท์ดังกล่าวที่มันยังมีปัญหาในการนำใช้หรือว่าท่านหันเข้าใจอยู่แต่ยังบ่ทันเข้าใจแจ้งยังบ่สามารถลงลึกใจแยกถึงรายละเอียดของคำนั้นๆได้ก็ฝากนำดอกซ้อนได้เด้อหมายเลขโทรศัพท์กันดังที่ได้บอกไปเมื่ออาจารย์แสงฟ้าบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการดังที่เสนอไปเนาะแต่ว่าจะมีบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพนำเสนอสู่ท่านฟังดอกซ้อนก็อ่านแล้ว 3-4 รอบแล้วได้ผ่านมาคิดว่าดนเติบเนาะเคยนำเสนอออกอากาศให้ท่านได้รับฟังแต่ว่าก็จะมานำเสนอคืนเพราะว่าบางคำถามที่หรือเอิ้นว่าเป็นการสนทนากับมีรายการมาซั่นซะคอมเมนต์เกี่ยวพันถึงน่ะบทความดังกล่าวนี้หมายความว่าคำถามหรือว่าข้อสงสัยข้อสนใจของมีรายการนะเนาะแม่นอ่านแล้วอยู่ในบทความวิชาการนี้นี่แม่นถือว่ามีได้เสนอไว้แล้วก็เลยอยากจะนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังคืนแล้วหัวข้อก็ถือว่าเทศเหมาะเนาะทั้งหัวข้อทั้งเนื้อในได้มีรายการเอ่ยอ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นความฮู้เป็นบทที่บทสั้นแล้วก็บทยาวประมาณ24ประมาณ455หน้าเจีย AC เนาะก็บทยาวหลายแล้วก็บทสั้นหลายต้องซ้อนอ่านหลายๆรอบแล้วก็เห็นว่าได้เนื้อในใจความที่คิดว่าครบถ้วนแล้วก็อยากมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปันสู่พันธมิตรรายการได้รับฟังเนาะในหัวข้อที่มีชื่อว่าบัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันเขียนโดยแสงฟ้าหลานุภาพสำหรับภาษาลาวเป็นภาษาหนึ่งที่เราสามารถเว้าได้ว่าเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์เทียบกับทุกๆภาษาในโลกเนาะท่านผู้ฟังสามารถเป็นพาหนะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในวงศาคณาญาติของสังคมลาวสามารถบันทึกและถ่ายทอดความรู้จากหุ่นสู่หุ่นได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถใส่เข้าในสื่อบันเทิงบ่ว่าจะเป็นทางด้านวรรณคดีบทเพลงบทล่ำตลอดฮอดบทนวนิยายเรื่องสั้นหรือว่าสารคดีและอื่นๆอีกจากการนำใช้ภาษาลาวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ภาษาลาวก็มีวิวัฒนาการอันยาวนานเนาะจากภาษาลาวที่มีแต่คำพยางค์เดียว
หรือว่าคำโดดที่มีสายพัวพันกันกับภาษาอื่นที่อยู่ในกลุ่มภาษาคำโดดเช่นว่าจีนเวียดนามก็ค่อยๆขยับขยายกลายเป็นคำที่มีหลายพยางค์ซึ่งส่วนหลายก็แม่นคำยืมจากภาษาปาลีสันสกฤตภาษาคาเมและก็มีส่วนหน่อยหนึ่งจากภาษาฝรั่งอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกเนาะจากภาษาที่มีแต่ภาษาเว้าก็กลายมาเป็นภาษาที่มีตัวอักษรบันทึกซึ่งเอิ้นว่าภาษาเขียนเนาะมีในการนับแต่มีตัวอักษรบันทึกคำเว้าเป็นต้นมาภาษาลาวก็ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งจนฮอดเท่าทุกวันนี้แต่ย้อนว่าภาษาลาวเป็นพาหนะในการสื่อสารในหลายขงเขตในหลายท้องถิ่นหลายวิชาอาชีพหลายซ้ำอายุคนจึงพาให้เกิดมีปัญหาในการนำใช้อย่างหลีกบ่ได้โดยเฉพาะแม่นเรื่องของการออกเสียงการเขียนการสะกดคำการนำใช้คำเนาะอันนี้ดอกซนก็แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพหั่นแหละว่าถึงว่าเขาจะมีภาษาลาวนี่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีการพัฒนาได้พัฒนามาเรื่อยๆเนาะมีรายการแต่ถามว่ามาฮอดทุกมื้อนี่นี่อันน่ะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วบ่ก็ยังเถือก็ยังมีปัญหาในการนำใช้คันบ่ดังนั้นนี่นะก็สิบ่มีรายการนี่ได้มีรายการคันว่าการใช้นี่ถูกต้องหมดแล้วในสังคมนี่บ่ผิดบ่เพี้ยนทุกคงเขตเรียกงานในไส้เป็นเอกภาพกันนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นท้องถิ่นใดสำเนียงใดขออภัยท้องถิ่นใดเนาะผู้ใดสิปากสำเนียงใดก็ยาบาดนำไส้คำซ้ำหันถูกต้องเป็นเอกภาพกันหมดกระผัดว่ายังบ่แม่นก็ยังมีปัญหาในการไส้อยู่บ่ว่าจะเป็นการออกเสียงเนาะมีรายการหรือว่าการเขียนสะกดคำสระเสียงสั้นเนาะสระเสียงยาวเนาะหรือว่าการนำใช้คำซับจีน่ะอันที่พวกเขาน่ะสนทนากันกับอาจารย์แสงฟ้าในทุกมื้อนี่ก็แม่นปัญหาซุมนี่เด้อันที่ว่ายังบ่มีความเป็นเอกภาพกันในการใช้นะเนาะในบทความวิชาการของอาจารย์นี่เพิ่นได้เสนอเป็นข้อเป็นข้อถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนปัญหาที่หนึ่งเพิ่นเสนอแม่นปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วภาษาลาวถิ่นต่างๆนี่ล้วนแต่มีการออกเสียงที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งดังกล่าวบ่ถือว่าเป็นปัญหามีรายการการออกเสียงภาษาลาวของแต่ละถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตนดังนั้นท้องถิ่นนี้จะตีราคาว่าท้องถิ่นนั้นเว้าภาษาลาวบ่ถูกมันก็บ่แม่นเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเสียงเฉพาะของตนแต่ปัญหาการออกเสียงในที่นี้แมนอยากเว้าถึงการออกเสียงทินนครหลวงเวียงจันทน์ย่างเป็นทางการซึ่งสามารถได้ยินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและสถานีโทรภาพแห่งชาติเนาะถ้าพวกเราได้ติดตามฟังโฆษกทางวิทยุหรือว่าทางโทรภาพอ่านข่าวหรือว่าจัดรายการโดยเฉพาะแมนโฆษกที่ว่าเป็นไว้นุ่มหั่นก็จะสังเกตเห็นมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกเสียงวรรณยุตหรือว่าคำซับที่มันมีตัวควบพนันเนาะมีรายการออกเสียงวรรณยุตแนวใดบางเทื่อเสียงสั้นออกเป็นเสียงยาวเสียงยาวออกเสียงออกเป็นเสียงสั้นหรือว่ามีตัวควบผัดโบไซบาดอันโบมีผัดไซจังซี่นะคืออาจารย์เสนอแหละในบทนี้แมนเสนอว่าความบ่เป็นเอกภาพกันในที่นี้แมนเบ้าถึงการออกเสียงทินนครหลวงเวียงจันทน์ที่หมายถึงการนำใช้ภาษาอย่างเป็นทางการเนาะทางการในที่นี้ก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่าวิทยุคลื่นอื่นๆสถานีโทรภาพแห่งชาติแล้วก็สถานีอื่นๆที่เฮากำหนดใช้เป็นทางการบรรดาโคซกนี่คือดอกซอนซิเวลเฉพาะซะเนาะเฉพาะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคืออยู่ภาคข่าวเพิ่นก็นำใช้ทานโคซกที่ใช้เสียงกลางคือออกเสียงเป็นเสียงนครหลวงเวียงจันทน์จะบ่มีภาคเหนือหรือว่าภาคใต้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งในเนาะมีรายการหรือว่าทางโทรภาพแห่งชาติก็สังเกตเห็นว่าก็เส้นเดียวกันฉะนั้นแล้วในบทนี้ก็จะเสนอให้เห็นว่าอันใดที่แมนความบ่เป็นเอกภาพใช้หรือว่าออกเสียงที่บ่ถูกต้องหรือว่าการใช้คำที่บ่ถูกต้องในกรณีที่ใช้อย่างเป็นทางการคืออาจารย์ได้เสนอในบทนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติว่าภาษาลาวถิ่นต่างๆนี่ล้วนแต่มีการออกเสียงที่แตกต่างกันไปภาคเหนือกสิบ่เว้าคือภาคใต้ภาคใต้กสิบ่เว้าคือภาคกลางและสิไปว่าภาคเหนือนี่เว้าบ่ถูกเด้อ
ภาคใต้นี่ว่าบ่ถูกเด้อออกเสียงนักโพดภาคเหนือนี่ว่าบ่ถูกเด้อเสียงเบาโพดอ่อนโพดหวานโพดมันบ่แม่นให้ถือว่านี่เป็นความงามหนึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้หลายสีที่อยู่ในสวนเดียวกันเนาะเป็นทั้งความอุดมสมบูรณ์เป็นทั้งความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนได้มิตรรายการบัดนี้เฮาเข้าอันรายละเอียดปีกย่อยที่อาจารย์ได้เสนอในบทนี้เนาะมีรายการซึ่งมานอนอยู่ในข้อที่1ปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำนี้ปัญหาที่1นี่แม่นปัญหาการออกเสียงวรรณยุตเนาะมันเป็นแนวใดการออกเสียงวรรณยุตนี่การออกเสียงวรรณยุตจากเสียงเอกเป็นเสียงโทมีอยู่นี่อาจารย์ยกตัวอย่าง4คำมีคำว่าเรื่องออกเสียงเป็นเรื่องหมายความว่าสะกดถูกแม่นสระเอืองรอเรื่องไม่เอกเป็นเรื่องเนาะเสียงวรรณยุตเอกแต่ว่าสังเกตเบิ่งผู้ที่ใช้มักออกเสียงเป็นเรื่องมีรายการสังเกตโลดเสียงนครหลวงเวียงจันทน์นี่เรื่องเนาะแต่ว่าความจริงนี่ก็ได้พยายามได้ในเมื่อว่าเป็นกลางในการใช้ภาษาเลยถือว่าสังคมนี่ยกให้ผู้ที่เป็นโคศกนี่นะเนาะต้องมาเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาลาวได้การใช้คำซับอันนี้เฮาเน้นเฉพาะเรื่องของการเว้าน้ำเขียนน้ำในมีรายการเรื่องเป็นเรื่องเริ่มเป็นเริ่มเพิ่มเป็นเพิ่มหลีกเลี่ยงเป็นหลีกเลี่ยงเนาะคำศัพท์ที่ถูกต้องแม่นคำทำอิฐที่ใช้วรรณยุตเอกทั้งหมด4คำเลยแต่ว่าเสียงที่เพี้ยนคำที่มักใช้หลงใช้ผิดหั่นแม่นเป็นไม่โทบ่ถูกเนาะเรื่องเริ่มเพิ่มหลีกเลี่ยงบ่ถูกต้องเป็นเสียงวรรณยุตเอกอันนี้แม่นอาจารย์ยกตัวอย่าง4คำจากเสียงเอกเป็นเสียงโทบัดนี้อันที่สองเสียงโทอักษรสูงเป็นเสียงโทอักษรต่ำอักษรสูงนี่มี6ตัวคสทพฟหเข้าซีทงไผ่ฟากให้มี2คำอาจารย์ยกตัวอย่างนะสิ้นสุดมักใช้เป็นสิ้นสุดเป็นสะกดดอกซ่อนก็ออกเสียงบ่ได้ขออภัยแต่จะพยายามบอกเรื่องของการสะกดคำเนาะสิ้นสุดเป็นตัวซอเสือสองตัวเลยแต่ว่ามักใช้ลงเป็นตัวซอสร้างเป็นสิ้นสุดค่ะนะอีกคำหนึ่งเป็นล่าหลังตัวรอสองตัวเลยมีรายการแต่ว่ามักใช้ผิดเป็นล่าตัวรอลิงเนาะแล้วก็ตามด้วยหลังถูกเป็นสิ้นสุดซอเสือสองตัวคันใช้สิ้นเนาะตัวซอสร้างหันบ่ถูกล่าหลังล่าสะกดคือลูกล่านี่นะมีรายการจะค่อยถูกบ่แม่นล่าลอลิงสล่าไม่โทบ่ถูกอันนั้นน่ะบัดนี้ปัญหาที่3แม่นเสียงสามัญเป็นเสียงโทมีคำว่าสิ้นเคยเป็นเสียงสามัญบ่มีไม้หยังเนาะแต่มักลงเป็นสิ้นเคยใช้ไม่โทบ่ถูกอันนั้นแม่นปัญหาที่1การออกเสียงวรรณยุตที่นอนอยู่ในนะปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำบัดนี้ปัญหาที่2ปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาวมีรายการเอ้ยเสียงสั้นเป็นเสียงยาวอาจารย์ยกอยู่นี่มันเท่าใด2 4 6 7คำคำที่1บรรพบุรุษเสียงสั้นบรรพบุรุษเสียงสั้นหมดเด้อแต่ว่าคำที่เห็นสะกดผิดแม่นบรรพบูอยู่บนพยางค์ที่3หั่นนะบรรพบูสระอูบอบูเป็นเสียงยาวแม่นละเนาะเป็นเสียงยาวบรรพบูรุษบ่ถูกต้องแม่นบุบัดนี้บุลิมาซิดเสียงสั้นหมดเลยบูเสียงยาวบูลิมาซิดบ่ถูกเด้อเงินก็เสียงสั้นได้บ่แม่นเงินเสียงยาวบ่ถูกขึ้นเป็นคืนเสียงสั้นจังค่อยถูกเสียงยาวบ่ถูกอันนี้นี่ดอกซ้อนเห็นหลายอันนี้นะคำนี้นะคำว่าเงินกับขึ้นนี่นะมักเห็นใช้เป็นเสียงยาวนะบ้านเกินบ้านเกินบ่ถูกได้เสียงสั้นจังค่อยถูกจะลาจรจังค่อยถูกบ่แม่นจะละจรหรือว่าบ่แม่นจาละจรก็บ่ถูกจะลาจรคำที่7สัญญาลักษณ์จะค่อยถูกสัญญาลักษณ์บ่ถูกแล้วก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคำเนาะแต่ว่าอันนี้แม่นอาจารย์ยกขึ้น7คำศัพท์ที่เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายคือปัญหาที่2คือปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้นและเป็นสระเสียงยาวปัญหาที่3บัดนี้นะปัญหาการออกเสียงตัวควบตามธรรมชาติภาษาลาวในบางท้องถิ่นจะบ่มีเสียงตัวควบเลยแต่ว่าเมื่อออกเสียงภาษาลาวมาตรฐาน
คือได้เสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าเฮาจะบ่เว้าถึงบางท้องถิ่นแต่เฮาจะเว้าเรื่องของภาษาลาวมาตรฐานคือกำหนดเอาที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่จำเป็นต้องได้ออกเสียงให้ถูกต้องถ้าคำใดมีตัวควบก็ต้องได้ออกเสียงให้มีตัวควบแต่ผ่านมามีจำนวนหนึ่งบ่ทันใส่ใจต่อการออกเสียงคำที่มีตัวควบให้ถูกต้องโดยเฉพาะแมนโคสุกนุ่มอยู่สถานีโทรภาพหรือวิทยุเนาะเพิ่นก็บ่ได้เฉพาะเจาะจงเว้ามีลักษณะรวมมันก็ปฏิเสธบ่ได้ดอกมีรายการสิว่าโอ้บ่มีสถานีนี่บ่มีรับประกันสถานีนี่ 100% เลยใส่ถูกคือสิบ่มีไผกล้ารับประกันดอกซ้อนก็บ่กล้ารับประกันแม้กระทั่งตัวเอกนี่ก็บ่กล้ารับประกันว่าตัวเองใส่ถูกได้เทื่อหลงมีเทื่อลืมมีอันนั้นเนาะแม่นอาจารย์ได้เสนอไว้คือแนวนั้นมีคำว่าในนี้ที่เพิ่นยก5คำแขวงเป็นแข็งกว่าเป็นกลัวกว้างเป็นก้วงขวาเป็นขัวเสียงขวางเป็นเสียงขวงจังซี่เนาะที่เพิ่นยกตัวอย่าง5คำสังเกตก็แนวนั้นแท้เด้มีรายการเอ่ยโดยเฉพาะคำทับอิดกับคำที่5นี่นะเวลามาผสมใส่กันเป็นแขวงเสียงขวางแห้งยากเอ็งสังเกตเบิ่งบางท่านนี่ออกเสียงบ่ได้เลยเพราะว่ามีตัวควบ2เทื่อก็สิเป็นแข็งเสียงขวงแข็งเสียงขวงสินะมันก็บ่ถูกบ่เจนในความหมายอันเปลี่ยนได้เนาะผ่านมาเคยยกแล้วเสียงขวางนี่นะคำว่าขวางนี่นะว่านะมีความหมายแนวใดนะบัดนี้บรรหาที่1 2 3บรรหาที่4บัดนี้นะการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยัญชนะฮอเหือนและลอลิงเนาะถึงแม้ว่าคำศัพท์จำนวนหนึ่งในภาษาเขียนจะสะกดด้วยพยัญชนะแกนฮอเหือนแต่

จีน่ะเนาะคำศัพท์มาตรฐานได้นี่เสียงกลางเหียบห้อยแต่ว่าสังเกตว่าผู้ใส่เนาะบางคนโฮซกบางทานก็ยังเห็นใส่เป็นเรียบร้อยบัดเขียนก็เขียนเรียบร้อยอีกก็พัดโบถึกได้หันมีรายการเลยคันเว้าก็ยังว่าพอนโยบายนโยบายในที่นี่ดอกซ้อนอยากเว้าเรื่องการสนทนาทั่วๆไปในสังคมซึ่งโบแมนผู้ที่มีหน้าที่ที่เว้าให้หลายคนฟังเนาะหรือว่าเขียนให้หลายคนอ่านอันนี้ต้องมีความจำเป็นถ้าหากว่าเฮามักหลงหรือเฮามักลืมเฮาก็ต้องได้ฝึกเพราะว่าหน้าที่และความรับผิดชอบมันบังคับเฮาอยู่มันยิ่งใหญ่หลายเนาะอันนี้นะคือความรับผิดชอบในการใช้คำศัพท์ภาษาลาวต่อไผต่อตนเองก่อนทำอิดนะและจังต่อสังคมได้มีรายการเลยเพราะว่าสังคมนี่ก็ถือว่ายกให้ท่านนี่เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาดิในการใช้คำศัพท์ในการใช้ภาษาและมันโมเมนต์ว่าทุกคนก็จะสามารถเฮ็ดหน้าที่คือดังท่านได้สินะเนาะก็บ่แม่นทุกคนที่จะมาเป็นโคซกหรือว่านักจัดรายการได้ฉะนั้นแล้วถือว่าท่านได้รับเกียรติอันสูงส่งเลยเป็นตัวแทนของคนในสังคมในสาขาอาชีพนึงที่เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาว่าสั้นๆเนาะเอาตัวอย่างต่อไปรับรองเป็นรับรองลงห้อยเป็นลงลอยจังซี่นะนี่เป็นบางตัวอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นในบรรหาที่4คือการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยัญชนะเกณฑ์ฮอเฮือนและเป็นลอลิงเนาะซึ่งว่า4อันนี้เนาะ4บรรหานี้แม่นนอนอยู่ในบรรหาการออกเสียงและการสะกดคำเป็นข้อที่1บัดนี้ก้าวเข้าสู่ข้อที่2บรรหาการออกเสียงเนาะทำอีกเนาะบรรหาการออกเสียงและการสะกดคำบัดนี้บรรหาที่2นี่แม่นเน้นเลยบรรหาการเขียนสะกดคำเมื่อกี้แม่นการเว้าการออกเสียงบรรหาที่2แม่นการเขียนสะกดคำเบิ่งดูว่ามันมีบรรหาแนวใดแดมีรายการบรรหาการเขียนสะกดคำจากการออกเสียงคือดังได้เสนอเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้แม่นเว้าเรื่องการออกเสียงคือจังหวะนั่นแหละจึงพาให้เกิดบรรหาการเขียนสะกดคำตามที่ออกเสียงจากความสินเคยของตนสินเคยเมื่อกี้ก็เสนอแล้วเด้อเสียงสามัญจะค่อยถูกบ่มีไม่อย่างทั้งนั้นนอกจากเขียนผิดตามเสียงที่ตนเองออกแล้วการสะกดคำที่เกิดบรรหาก็แมนการเขียนอักษรคูที่มีไม่เอกการเขียนอักษรคู่นี่แปลว่าสอสร้างสอเสือจังซีนามีรายการตัววอพอเพิ่งพอพูจังซีเนี่ยเอาในทางวิชาการเอิ้นว่าอักษรคู่หรือว่าการเขียนสลายไม่ไม้และสลายไม่ม้วนเนาะในนี้อาจารย์ก็ยกเป็นข้อเป็นข้อไปเนาะอันที่1ที่นอนอยู่ในบรรหาการเขียนสะกดคํานี่นะการเขียนอักษรคู่ที่มีไม่เอกซื่อเสียงสะกดถูกนี่ต้องแมนโซสร้างเสือนะเสียงก็แมนโซเสือแต่มักเห็นเขียนหรือว่าสะกดคำเป็นเสือโซเสือไม่เอกแล้วก็เสียงบ่ถูกได้โซสร้างจังค่อยถูกแล้วอีกคำหนึ่งแมนสื่อสารบัดนี้เพิ่นแมนโซเสือสระอือไม่เอกจะตามด้วยสารจังค่อยถูกคันเขียนเป็นสื่อสระอือโซเสือไม่เอกแล้วก็ตามด้วยสารบ่ถึกโซเสือจังค่อยถึกโซสร้างบ่ถึกเนาะต่างกันเด้อเว้าคืนอีกทีนึงซื่อเสียงโซสร้างซื่อหั่นนะจังค่อยถึกซื่อสารโซเสือซื่อหั่นนะจังค่อยถึกออกเสียงก็บ่ได้ดอกซ้อนก็ออกเสียงบ่ได้ซื่อโซเสือซื่อโซสร้างก็คือกันแต่ว่าจะพยายามบอกแล้วก็เว้าบริบทให้มีรายการเข้าใจเนาะซื่อเสียงต้องเป็นโซสร้างซื่อสารซื่อนะต้องแม่นสอเสือวางต้องแม่นตัววอบ่แม่นวางที่สะกดเป็นวอวีบ่ถูกเนาะต้องแม่นตัววอพองต้องแม่นพอเพิ่งจะค่อยถูกพอพูบ่ถูกบัดนี้อันที่2การเขียนสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเขียนสลายไม้ไม้เป็นสลายไม้ม้วนนี่มีคำใดเด้ที่มักเห็นเรื่อยๆปัดใจนี่ไม้ไม้จังถูกไม้ม้วนบ่ถูกอาศัยนี่ไม่หมายจังถึกไม่ม้วนบ่ถึกเนาะอาศนัยนี่ไม่หมายจังถึกไม่ม้วนบ่ถึกเด้อบัดนี้สลายไม่ม้วนเป็นสลายไม้ไม้บัดนี้น่ะลงไหล

ลายไม่ม่วนจังคอยถึกสลายไม้ไม้บ่ถึกอันไหลนะลูกไผ่ไม่ม่วนจังถึกไม้ไม้บ่ถึกภาคใต้ไม่ม่วนจังถึกไม้ไม้บ่ถึกเนาะบรรหาที่3คำที่เห็นมีทั้งสะกดสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคำที่เห็นใส้ทั้ง2เนาะที่ว่าอันน่ะเพิ่นก็ว่าใส้ทั้ง2กีฬากีฬาวิละสนวีละสนปะกดปากดบรรหาที่4คำเดียวแต่มีการสะกดคำหลายแบบบันทีบันทีก็ก็ปฐมมาเลิกขออภัยคำทับอินแม่นปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาเลิกปฐมมาลึกโอ้ยเอาใหม่ดูปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปฐมมาลึกเนาะมี4แบบพุ่นนะปัจจุบันปัจจุบันคำทำอิดแม่นปัดเนาะคำที่2แม่นปะปาสะจากปัดสะจากหุ้นโอ้ออกเสียงบ่ได้มีรายการหุ้นสะกดหอหอฮานแล้วก็หอเฮือนอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปัติเหตุอุปัติเหตุมีหลายคำเนาะที่ว่ามีรูปสะกดหรือว่ารูปเขียนนะเป็นลายแบบที่เห็นใส้ในสังคมแต่ในนี้มีส่งบัญหาเนาะที่อาจารย์บ่ได้เสนอว่าใส้ตัวใดจังค่อยถูกคือบางกี้นี่บัญหาที่3แม่นคำที่มีทางสะกดสระเสียงสั้นและเสียงยาวซันดอกซอนจะยกเอาส่งบัญหานี้สนทนานำอาจารย์ในรายการอาทิตย์นี้นี่อาจจะบ่ทันเพราะว่าคำซับนี่ตามจากข้อความนี่คือบ่หลายเลยจนว่าเวลาบ่พอแล้วอาจจะยกไปเป็นอาทิตย์หน้าวันจันทร์เนาะดอกซอนจะถามอาจารย์ให้ว่ากีฬากีฬาวิละสนวีละสนปะกดปะกดในเมื่อว่ามีทั้งสะกดสระเสียงสั้นและเสียงยาวและคำใดถูกสะกดเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอกภาพกันใช้คำใดเนาะคำใดเป็นคำซับมาตรฐานและบรรหาที่4ว่าคำเดียวแต่มีการสะกดคำหลายแบบและเอาคำใดเป็นคำซับมาตรฐานเอาคำซับใดเป็นคำกลางที่เฮาใช้แล้วมันถูกตามไวยากรณ์ปัจจุบันหรือว่าบัญญัติไว้อยู่ในวรรจานุกรมเนาะอันนี้ดอกซ้อนจะสนทนากับอาจารย์ให้จะหมายไว้เพราะว่าหลังจากที่อ่านไปแล้วก็คิดว่ามีคำถามอยู่ในใจก็ย่านมีรายการก็อยากถามแล้วนั้นคือกันแต่ว่าดอกซ้อนนี่สิบ่มีหน้าที่อธิบายได้นี่เว้าให้ฟังแล้วก็เห็นว่าโอ้อันนี้ก็เป็นปัญหามีคำถามในใจก็อยากจะถามอาจารย์บัดนี้ปัญหาที่5การใช้ตัวล้อหันลีนหรือว่าตัวรอรอปรากฏการนำใช้ตัวล้อหันลีนย่างเป็นขบวนฟดฟื้นเกิดขึ้นแต่ปี2000เป็นต้นมาภายหลังที่สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาได้พิมพ์จำนายปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาสู่สังคมโดยได้บัญญัติให้ใช้ตัวรอหรือว่าล้อหันลีนเนาะเข้าในการเขียนคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศยกเว้นภาษาปาลีสันสกฤตแต่การนำใช้ตัวรอได้ถูกใช้จากได้ถูกใช้ผิดจากจุดประสงค์ของปื้มไวยากรณ์หัวดังกล่าวหมายถึงปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาพิมพ์ในปี2000นะที่อาจารย์ได้เอ่ยถึงนี้ย้อนแนวนั้นจึงปรากฏมีการสะกดคำโดยใช้ตัวรอที่เป็นตัวเกณฑ์และตัวควบมีคือแนวนี้เนาะเห็นมีผู้เขียนว่าราคำทำอิดนี่สิเป็นนะคำที่เคยเห็นเขียนเห็นไส้แต่ว่าบ่ถูกได้คำทำอิดน่ะราสอาณาจักรไทยแทนที่จะเขียนว่าราสอาณาจักรไทยธรรมดาลอลิงธรรมดาบ่มีหันลิ้นเนาะเพราะว่ากำหนดไว้ว่าเฉพาะอันรอหรือว่าลอหันลิ้นนี่นะในไวยากรณ์ปี2000ทะนะเอาดอกซอนขอเว้าย่อเด้อไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาปี2000ทะนะแต่ว่าจะขอเว้าว่าไวยากรณ์ปี2000ทะนะแมนกำหนดว่าให้เขียนคำยืมหรือว่าคำทับซับที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งยกเว้นภาษาปาลีสันสกฤตนะฉะนั้นแล้วราชอาณาจักรนี่นะโบแมนได้มาจากภาษาต่างประเทศนะบ่เอาเด้คำปาลีสันสกฤตนะ
แทนที่จะเขียนเป็นเสียงธรรมดาโลลิงธรรมดาเป็นราชอาณาจักรไทยหรือว่าราชวงศ์แทนที่จะเขียนราชวงศ์ธรรมดาโลลิงธรรมดาเนาะหลวงพระบางมีผู้เขียนอันนี้นะมีผู้เขียนแล้วมีผู้เว้าอีกแทนที่จะเขียนหลวงพระบางธรรมดานี่นะก็บ่ปฏิเสธเนาะเห็นทั้งสองมีรายการแต่ในนี้แม่นอาจารย์ได้บอกแล้วได้ว่ามันบ่ถูกราชอาณาจักรไทยราชวงศ์หลวงพระบางนี่นะธรรมดาบ่หันลีนเนาะยิ่งไปกว่านั้นบางคำศัพท์ที่เข้าเดิมบ่มีตัวรอกควบเตก็นำเอามาใส่แบบบ่ถูกต้องเช่นมีคำใดๆบรรพบุรุษบรรพบ่ดอกสังก็บรรพบุรุษเห็นมีผู้ใส่นะแทนที่สิเขียนเป็นบรรพบุรุษธรรมดาเนาะมันบ่มีคำเดิมมันก็บ่มีแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเอามาใส่แนวใดข้าพระเจ้าคือสิแม่นติดพันกับอันนะอันพระอันนะเนาะพระสงฆ์นะข้าพระเจ้าเพิ่นว่าเดแทนที่สิเขียนเป็นข้าพระเจ้าธรรมดาอันนี้ก็บ่ปฏิเสธสังเกตเห็นก็บ่หมายทุกคนเนาะมีรายการบางคนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นกลุ่มที่ก็บ่ใหญ่หลายแต่ถามว่ามีบ่ก็เคยเห็นมีอยู่อันนั้นแมนบัญหาที่สองเรื่องเบาเรื่องสะกดคำมี5บัญหา2 4แมนละมี5บัญหาบัญหาที่1อักษรคูที่มีไม้เอกบัญหาที่2เขียนสลายไม้ไม้เป็นไม้ม้วนบ่แมนการเขียนสลายไม้ไม้และไม้ม้วนบัญหาที่3คำที่สะกดเสียงสั้นหรือเสียงยาวบัญหาที่4คำเดียวแต่มีการสะกดหลายแบบแล้วก็การใส่ตัวรอหรือว่ารอหันลิ้นหันเนาะบัดนี้ในบทนี้นี่เสนอเป็นข้อที่3ใหญ่ดร.ท้อนเจ็บพักหน่อยนึงให้มีรายการได้ฟังเพลงก่อนและจึงจะกลับเข้ามานำเสนอบัญหาที่3คือบัญหาการนำไส้คำที่อาจารย์เสนอไว้ในบทความดังกล่าวเสนอไป2บัญหาแล้วก็คิดว่าเป็นความรู้ใดมีรายการเอ่ยบัญหาที่1แม่นเว้าเรื่องบัญหาการออกเสียงและการสะกดคำก็มีข้อปิ่งย่อยหลายๆอยู่หั่นดังที่ได้เสนอมาบัญหาที่2ข้อที่2ใหญ่ค่ะนะเนาะแม่นบัญหาการเขียนสะกดคำกันหลายๆบัญหาดังที่ได้เสนอมาฟังเพลงแล้วกลับเข้ามาจะเสนอบัญหาที่3บัญหาที่3แม่นบัญหาการนำไส้คำอันนี้ก็ยาวเติบประมาณ2เจียนาเอซีนี่แหละให้ท่านฟังเพลงก่อนจังหน่อยพบกันอีก

ขณะนี้มีรายการพรมให้แก่ติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงออกอากาศทับซ้ายมีรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวสู่มีรายการรับฟังวันอังคารและวันพฤหัสดอกซอนมาพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆท่านรวมถึงอาจารย์ที่สิทธิ์สอนวิชาภาษาลาวซึ่งได้ตีพิมพ์บทความของตนเองลงในเอิ้นว่าลงหรือว่าออกสู่สายตาสาธารณชนเนาะซอนก็จะพยายามซอกมานำเสนอสู่มีรายการได้รับฟังดังที่ได้เสนอให้มีรายการรับฟังในระยะที่ทำอิดเนาะของรายการผ่านไปแล้วปัญหาที่1เว้าเรื่องอ่ะนะการปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำปัญหาที่2แม่นเว้าเรื่องปัญหาการเขียนสะกดคำปัญหาที่3บัดนี้สินำเสนอเป็นปัญหาการนำไส้คำซึ่งทั้งหมดนี้แม่นนอนในปัญหาการนำไส้ภาษาลาวในปัจจุบันซึ่งเป็นบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเนาะนอกจากปัญหาการสะกดคำแล้วปัญหาการนำไส้คำเข้าในการสื่อสารอยู่ในวงสังคมลาวนี่ก็ปรากฏมีคือกันแสดงออกหลายๆปัญหาคือแนวนี้เนาะปัญหาที่1การไส้คำประกอบหน้าคำว่านักคำว่านักนี่ไส้ประกอบหน้าคำอื่นซึ่งหมายถึงผู้เช่นว่านักเฮียนเนาะนักศึกษาหมายถึงผู้มักขออภัยคำว่านักนี่ใช้ประกอบหน้ากับคำอื่นซึ่งหมายถึงผู้เช่นว่านักเรียนนักศึกษาหมายถึงผู้มักอีกได้เช่นว่านักดื่มนักท่องเที่ยวและก็ยังหมายถึงผู้สำนานอีกเช่นว่านักดนตรีนักคิดไล่นักสืบและยังหมายถึงผู้มีอาชีพในเวียกงานใดหนึ่งเนาะเช่นว่านักกฎหมายนักแสดงนักเขียนคือแนวนี้เป็นต้นเนาะนักนี้ก็หลายความหมายใส่ประกอบหน้าคำอื่นเห็นให้เกิดหลายความหมายแต่ก็มีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่มีความหมายถึงอาชีพหรือว่าผู้สำนานอยู่ในตัวมันแล้วแต่ก็ยังเห็นนำเอาคำว่านักหันมาใส่ทางหน้าตืมอีกเนาะอาจจะแมนย้อนความบ่เข้าใจความบ่ฮู้ก็มาจากหลายสาเหตุเนาะมีหลายกันเช่นคำว่าสถาปนิกก็บ่จำเป็นเอานักมาใส่ศิลปินก็บ่เอาคำว่านักมาใส่ก็ได้คือทุกคำเนาะที่จะเว้านี่นะแม่นบ่จำเป็นมีคำว่านักประกอบหน้าสถาปนิกศิลปินวิศวกรจิตรกรก็บ่มีความจำเป็นเอาคำว่านักนี่มาเติมใส่ทางหน้าผู้ที่เติมใส่คือเว้าเมื่อกี้หั่นแหละบางเทื่อก็อาจจะบ่ฮู้หรืออาจจะบ่เข้าใจความหมายของคำหั่นนะประเด็นที่2แม่นการเอาคำอื่นมาใส้แทนคำลาวที่มีอยู่แล้วถ้าเอียงพัดเอาแนวโน้มมาใส้ถ้าแห้งก็เอาศักยภาพมาใส้โจ๊กเอาสโลแตงดองก็เอาแตงงานซวงเหือก็เอาแข่งเหือคำที่2นี่อาจจะเป็นคำที่เฮายืมมาจากภาษาอื่นหรือว่าได้รับผลสะท้อนมาจากภาษาอื่นเนาะทั้งที่มันก็มีคำในภาษาเฮาใส้อยู่แล้วบัดนี้ปัญหาที่3การใช้คำที่มีเสียงพยัญชนะยอยุงเป็นยอหยาคำว่าประยัดสะกดถูกต้องเนาะประยัดยอหยาจังถูกบางคนเพิ่นใช้เป็นประยัดตัวย่อนะมีรายการบ่ถูกได้ยุติยอยุงจะเห็นใช้เป็นยุติยึดเห็นใช้ยึดเนาะยอยุงเห็นใช้เป็นยึดยอหยาเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดอันนี้ก็เป็นการใช้คำศัพท์ที่มีเสียงยอยุงกับยอหยาซึ่งมีเพียง3ปัญหาที่นอนอยู่ในปัญหาของการนำใช้คำเนาะบัดนี้ปัญหาที่4เว้าเรื่องปัญหาการใช้คำยืมบัดนี้นะ
การใช้คำยืมที่มาจากภาษาตะวันตกโดยเฉพาะแม่นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเห็นว่ามีปัญหามาแต่ดนและก็ยังบ่ทันถูกแก้ไขให้เป็นเอกภาพกันเทื่อคำยืมที่มักมีปัญหาก็แม่นคำเรียกชื่อประเทศสถานที่ต่างๆองค์การจัดตั้งสากลและอื่นๆซึ่งเห็นมีทั้งคำยืมที่มาจากภาษาฝรั่งและคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษเนาะตัวอย่างชื่อประเทศสวีเดนก็เห็นไส้สวีเดนก็เห็นไส้สวิตเซอร์แลนด์นูเวนเซลังนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอาร์เจนตินาก็เห็นไส้เราก็บอกปฏิเสธแต่ว่าการกำหนดเป็นทางการผมคิดว่ากำหนดไส้คำที่เขายืมมาจากภาษาฝรั่งเนาะแต่ก็จำนวนหนึ่งเห็นไส้เป็นซื้ออันเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นคำที่หามาจากภาษาอังกฤษนั่นก็เห็นให้มีเสียงสะกดที่ต่างกันไปคันผู้เข้าใจก็ว่าเออมันประเทศเดียวกันผู้ฮู้เด้ผู้บ่ฮู้ก็พูดว่าเอ้าสวีเดนกับสวีเดนนี่คนละประเทศบ่หั่นน่ะอันนี้ก็เกิดปัญหาอีกมีรายการวันนี้ตัวอย่างชื่อองค์การจัดตั้งสากลยูเนสโกบางเทื่อก็เห็นใส้เป็นยูเนสโกยูนิเซฟยูนิเทขออภัยยูนิเซฟยูนิเซฟนี่มันก็เป็นปัญหาได้ต่อการนำไส้นี่นะผู้ที่สิเฮียนนำนี่นะมันก็ยากเนาะอันสั้นแล้วเพื่อความเป็นเอกภาพมันต้องได้กำหนดแต่บางเทื่อกำหนดแล้วทางการนี่กำหนดแล้วแต่ว่ามันขึ้นนำบุคคลได้บัดนี้นะมีรายการเอ่ยนี่ต้องเป็นเจ้าการบ่ฮู้ต้องได้ศึกษาก่อนถ้าว่าเฮาเฮ็ดเวียกคือเว้าคืออีกเทื่อนึงว่าผู้ที่เว้าให้หลายคนฟังผู้ที่เขียนให้หลายคนอ่านอันนี้มันแม่นไม่พิปฏิพันธ์ทักษะความหู้ของผู้เกี่ยวที่ว่ามีความรับผิดชอบคือดอกซอนเบาบางกีว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อตนเองซะก่อนแล้วก็จังรับผิดชอบต่อสังคมในสาขาอาชีพของเขาเขาต้องได้ศึกษาเห็นหู้เพราะว่าสังคมได้ยกให้เขาว่าเป็นแบบอย่างในการใช้คำศัพท์ละเด็กเขาต้องใช้ให้มันมีความรับผิดชอบนะวันนี้ตัวอย่างคำศัพท์เทคนิคเห็นสะกดเนาะเทคโนโลยีเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคกับเทคนิคอันนี้แม่นคำศัพท์เทคนิคนอกจากคำยืมที่มี2แบบที่ได้ยกมานี้แล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสะกดคำยืมจากภาษาต่างประเทศที่บ่ถูกต้องโดยเฉพาะคำที่มีตัวควบเช่นว่าคลินิกบ่ได้หันลิ้นไหนเพราะว่าตัวควบเป็นลอลิงอันนี้นะแต่บางคนคลินิกพูนไหนต้นอันภาษาเอิ้นจังได๋เข้าคำเนาะ CL ก็บ่แม่น CR ได้มีรายการมันซั่นนี่ต้องได้เบิ่งคืนบางเทื่อนี่เขียนป้ายบางง่ายๆเขียนบ่ถูกแม่นถูกแล้วแม่นคอควายลอลิงสระอีสระอีมันต้องใส่ให้มันถูกบนมันต้องอยู่ซื่อกับลอลิงพี่เนาะเพราะว่าเป็นลอลิงเป็นตัวควบลอลิงดิแล้วก็ตามด้วยนิกบ่แม่นสะกดเป็นคอควายตัวรอรอนะรอหันลีนหั่นนะสระอีหั่นเพิ่นก็ใส่ถูกอยู่ครึ่งตัวรอหันลีนหั่นแต่ว่ามันสะกดบ่ถูกหั่นดูล่ะอันซ้ำหายนี่บางกรณีเห็นตัวขออภัยสระอีอันไปอยู่ถึงคอควายพุ่นน่ะแล้วสิอ่านแล้วใดมันบ่ฮู้ออกเสียงพันเสียงออกแนวใดนะอันนี้ก็เป็นเบ้าเรื่องการบ่เอาใจใส่เรื่องของการสะกดคำเนาะคันเขียนให้ตัวเองอ่านผู้เดียวใครเด้เพิ่นเขียนให้หลายคนอ่านบางเทื่อเขียนใส่ป้ายบักง่ายอีกได้หั่นน่ะอันนั้นเป็นคำที่1เนาะบัดนี้ภาษามันเป็นเสียงสามัญเด้มันบ่มีวรรณยุกต์เด้คำที่เป็นคำทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศน่ะสะกดถูกก็ต้องแม่นอันน่ะพอผู้ลอลิงสระอาแล้วก็ตามด้วยซอสร้างสระอาคือลาวภาษาสินะมีรายการบางคนที่เขียนพราเป็นโลหันลีนอีกทั้งที่มันโบแมนคำเข้าคำเนาะกับตัวพี่มันบอกตัวเอลตัวเอแล้วก็ตัวแซดตัวเอมันบอกฉะนั้นแล้วมันโบมีตัวอาร์กับโบได้หันลีนเด้มีรายการเกิดปรากฏการเขียนผิดแบบนี้นี่มันย้อนยังให้คำที่ตนเองนั้นอาจารย์ให้ทัศนะว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดการเขียนผิดแบบนี้หันแมนย้อนอยากให้คำที่ตุนเขียนนั้นถูกต้องเกินไปนะว่าโอ้ภาษาต่างประเทศแล้วต้องหันลิ้นไว้ก่อนกับบ่แมนอีกใดเนาะบ่ถูกอีกอันนี้อยากให้ถูกโพดสะพัดบ่ถูกซ้ำนะมีรายการทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้เสนอมาเป็น4ปัญหาใหญ่เนาะมีรายการ4ปัญหาใหญ่ที่อยู่ในหัวข้อว่าปัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบัน4หัวข้อใหญ่ข้อที่1แม่นปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำ2ปัญหาการเขียนสะกดคำ3ปัญหาการใช้คำ4ปัญหาการใช้คำยืมทั้งหมดนี้อาจารย์ได้สรุปไว้คือในนี้ว่าสรุปรวมแล้วปัญหาที่ยกมานำเสนอในบทนี้เห็นว่าเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งของการนำใช้ภาษาลาวเข้าในการเว้าการเขียนในปัจจุบันซึ่งเห็นว่ายังมีความบ่เป็นเอกภาพกันเทื่อและบางคนก็นำใช้ผิดจากหลักไวยากรณ์ที่ทางกระทรวงศึกษาได้วางไว้โดยเฉพาะแม่นการสะกดคำเพื่อเฮ็ดให้สภาพความซับสนในการใช้ภาษาลาวในสังคมเข้าสู่ความเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักของภาษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้หีบห้อนทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มไวยากรณ์ภาคอักขรวิธีให้ไวเท่าที่จะไวได้พร้อมกันนั้นก็หีบโฮมคำซับสร้างเป็นวัจนานุกรมแห่งชาติที่ทั่วสังคมได้นำใช้อย่างเป็นเอกภาพกันวัจนานุกรมฉบับแห่งชาติที่เว้าถึงนี่คืออาจารย์แสงฟ้าเคยเว้าสู่พวกเราฟังว่าไวสุดสำเร็จภายในเดือนมิถุนาปีนี้เดือน6เดือนหน้านี่นะคันว่ายางซ่าแม่นสำเร็จในเดือนธันวาพาจิกหรือธันวาเนาะคือภายในปี2026นี้นะผ่านมาก็มีวัจนานุกรมโดยการค้นคว้าของนักภาษาศาสตร์หลายท่านเป็นทั้งของบุคคลแดเนาะเป็นการทุ่มเทสติปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์ของบุคคลอาจารย์หลายๆท่านหรือว่ามีของสถาบันแดของการจัดตั้งหลายภาคส่วนแดแต่ว่าสบับแห่งชาตินี่ก็ถือว่ามันยังบ่ทันได้ออกมาหับใช้สังคมเถื่อเนาะก็คือได้เว้าหั่นแหละว่าอยู่ในกำลังอยู่ในขบวนการเอาสุดท้ายละติบทนี่นะมีรายการเลยเนาะถ้าว่าสำเร็จแล้วก็จะเป็นสื่อกลางให้นำเสนอสู่มีรายการรับฟังเอกสารที่อาจารย์ไส้อ้างอิงในบทความดังกล่าวนี้มี1 2 3 4ฉบับเนาะมีเอกสารของท่านภูมิวงวิจิตร1967ไวยากรณ์ลาวพิมพ์ที่โฮงพิมพ์แนวลาวหักซาดซ้ำเหนือมีไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่1อักขรวิธีของท่านที่ค้นคว้าและเฮียงโดยท่านอ่อนแก้วนวลนำวงพร้อมคณะจัดพิมพ์ที่วิสาหกิจโฮงพิมพ์ศึกษามีไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่2วจีวิภาคค้นคว้าและเฮียงโดยปิ่งคำศรีสุวรรณพร้อมด้วยคณะจัดพิมพ์ที่ศรีสวัสดิ์การพิมพ์มีปื้มแบบเฮียนภาษาลาวสั้นมัธยมที่7ฉบับสัวขาวค้นคว้าและเฮียงโดยบุรีประภาพันธ์พร้อมคณะจัดพิมพ์ที่รัฐวิสาหกิจหงพิมพ์ศึกษาเนาะซึ่งเป็นเอกสารทั้ง4ฉบับที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการค้นคว้าหรือว่าเขียนบทความวิชาการในหัวข้อบรรหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันค้นคว้าและเฮียมเฮียงโดยแสงฟ้าโหรานุภาพซึ่งก็เป็น อาจารย์ประจำในรายการขอบวงเฮาในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะนำเสนอสู่มีรายการรับฟังทั้งหมดคิดว่าจะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำกันบ่หลายก็หน่อยอยากบ่อยากในการเสนอหั้นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ประกอบการอธิบายบางเรื่องก็อาจจะบ่หมดเนาะมันบ่สามารถนำเสนอจนหมดได้มีรายการตัวอย่างกันยังว่าอย่างนี้ต้องเป็น1 2 3 4ประกอบการอธิบายประกอบเนื้อในเนาะขอให้มันเป็นความรู้แลกเปลี่ยนสู่เพิ่นมีรายการได้รับฟังหั่นแหละส่วนมื้ออื่นก็เชิญชวนมีรายการติดตามรับฟังตื่มคําศัพท์ที่มีรายการฝากจะสนทนากับอาจารย์สุมีรายการรับฟังแล้วก็อาทิตย์หน้าคือเว้ามี2ข้อเนาะที่ว่ามันก็มีคําถามที่ยังบ่ทันมีคําตอบเทื่อก็สิให้เจ้าของเพิ่นและเป็นผู้อธิบายและชี้แจงสู่มีรายการรับฟังซึ่งมันนอนอยู่ในข้อที่2ปัญหาการสะกดคําเนาะว่ามีคําที่สะกดทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวกีลากีลาวิลาซนวีลาซนปะกดปากดแล้วก็มีคำเดียวแต่มีการสะกดเป็นหลายแบบวันที่วันที่ก็
ปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปฐมมาลึกเสียงสั้นเสียงยาวภาษีซะเสียงยาวเสียงสั้นปัจจุบันปัจจุบันปัสจักปัสจักหุ่นสะกดหอฮานสะกดหอเฮือนออกเสียงบ่ได้แต่ว่าบอกตัวสะกดว่ามันมี2มันมีสะกด2แบบคืออันนึงสะกดหอฮานนึงสะกดหอเฮือนอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปัตติเหตุอุปัตติเหตุมันจั่นเด้อมีรายการมื้ออื่นนี่คิดว่าคำศัพท์คือสิเต็มแล้วเนาะจังได๋ผู้ที่ฝากก่อนสิว่าโอ้ดอกซ้อนเอ้ยทวงทุกมือทุกมือติดตามฟังทุกมือทุกมือพอดีรายการนี้ออกอากาศแม่นโมงกำลังขับรถกับเฮือนได้ฟังเป็นขาประจำก็ขอบใจหลายๆบางท่านก็ว่าโอ้มีแต่ฟังเด้อดอกซ้อนเอ่ยบ่ทันได้ประกอบส่วนจักเทื่อเนาะมีรายการบางท่านก็พัดว่าแนวนึงอีกว่าเมื่อฟังเมื่อบ่ฟังแต่ว่าก็ได้ประกอบส่วนเมื่อประกอบส่วนอาจารย์สิอธิบายพัดถึกตอนบ่ได้ฟังโอ้ฟังคืนได้เนาะทางอ่ะนะ Facebook ของ Lao National Radio มีรายการสามารถฟังคืนได้เด้อนี่สะดวกสบายอีกแต่ว่ามื้อใดที่ขัดข้องก็บ่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าน้อยนักน้อยหนาดอกมีรายการเอ้ยแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่มีรายการให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ถือโอกาสอวยพรมีรายการนั่นแหละเพราะว่ามื้อยังกลับมาพบกันอีกเด้ขอให้มีความสุขโชคดีตลอดไปเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการมื้อนี้ได้ฟังเพลงอัดท้ายหมดเพลงแท้แน่นอนเพราะว่าเวลาจากห้องทรงตอนนี้ 17:54 นาทียัง 5-6 นาทีนี่พอดีเพลงนึงมีรายการเอ้ยเพลงยาวได้ก็จังได๋ก็ได้ฟังจบเพลง ขอบใจมีรายการอีกท่านนึงเด้ออวยพรแล้วเนาะมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: 0 กู้โมบายตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ่งปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้แล้วโทรคม
2: เซินเที่ยวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2026ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเสียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาแฟและซาลาวน้ำกันเด
3: ้อระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก
4: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 020-8856-5599
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยกับรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส 18:00 นจนฮอดเวลา 19:00 น1ชั่วโมงเต็มๆมีข้อมูลคมซื่อแน่สลับสับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้รับฟังให้ถูกอกถูกใจหลายๆคนที่กำลังติดตามมาฟังและกับชมรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้มีความสุขเบิดสุผู้สุคนฝนจะตกฟ้าจะแดดก็ขอให้มวนซื่นเอาไว้จิตใจเข้มแข็ง เป็นอย่างว่าสั้นโว้ยผู้ลองคนว่าคันเมื่อในฝนตกนี่นอนอย่างเดียวหัวใจอ่อนเพลีย เสียใจกับใจเสียบ่คือกันได้เนาะก็ขอให้มันเข้มแข็งอยู่ตลอด24ชั่วโมงและก็ตลอดไปทุกมื้อทุกเว้นเป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สุคนกำลังขับรถขับล้างอยู่ก็ดีเนาะกับบ้านกับซองก็ขอให้มีความไปฮอดปลอดภัยปราศจากอันตรายทางปวงสิ่งที่สำคัญก่อนจะปลอดภัยเราต้องนับถือกฎระเบียบจราจรช่วยลดพรอุบัติเหตุให้เกียรติซึ่งกันและกันขับรถขับล้างก็ดีเนาะจังสิหลีกเว้นจากปัญหาได้นอกนั้นก็เบิ่งแยงสุขภาพกันเติมเสริมสร้างภูมิต้านทานทางกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมื้อละ 4-5 นาที10นาทีก็แล้วแต่เวลาเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ฮู้อยู่ว่ามีเวลา24ชั่วโมงทอกันคือแต่บางคนเว้าให้หมู่ว่าเวลามันทอกันน่ะ24ชั่วโมงก็แม่นอยู่เนาะแต่ว่าบางคนก็เมื่อยอีหลีเลิกเวียกเลิกงานเมื่อฮอดเงิน 7-8 โมง 9 โมงกลางคืนก็มีเพราะว่าก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาคำสู้มือนี่เนาะบ่ว่ากันแต่จังใดก็ดีก็อยากให้ญาติเวลาจัก5นาที10นาทีเพื่อยังออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงได้เคลื่อนไหวแน่ผู้ที่อยู่ห้องลาห้องการเฮ็ดเวียกอยู่ห้องลาห้องการนี่ก็บ่ค่อยได้ออกกำลังกายให้แล้วว่าสั้นๆเฮ็ดแต่เวียกงุบๆอยู่เบิดมือจังสิร่างกายก็สิอ่อนเพลียภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเสน่ห์ลมพัดน้อยนึงก็เป็นวัด คือผู้เว้าอยู่ในกระเซ็นกันแต่ว่าสวยได้ระยะนี้ไข้ขึ้นหลายเนาะหันมากินโนนีเอนไซม์ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็คือบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากยอเนาะหรือว่าหมากโนนี้นั่นแหละมาตอนเพิ่นมีรายการเพื่อให้ได้พัฒนาอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงเบิดสุผู้สุคนเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงคือเก่าบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการอย่างปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้เนาะแล้วก็ระบบย่อยอาหารจังซี่นะควบคุมน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลปัญหาเจ็บปวดต่างๆอักเสบต่างๆสิเบิดไปเนาะเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับอีกหลายสรรพคุณที่ว่าเฮาต้องได้ลองด้วยตัวเฮาเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่ต้องเสื่อปัญญาก็ได้ถ้าท่านบ่ทันได้ลองท่านต้องได้ลองด้วยตัวท่านเองกินโนนี้เอนไซม์คู่กับสุภัทโอสดนี่ที่ท่านเห็นลายสดอยู่ในปัจจุบันนี่กับสุภัทโอสดสวยอย่างสวยฟอกเลือดเนาะสมุนไพรจาก3ทวีปโฮมพลังเพื่อฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดโดยเฉพาะผู้ที่มักเมื่อยง่ายอ่อนเพลียเป็นวินจังซี่นะเมื่อยง่ายในลุกขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอยู่กับวินหัวก็มีเนาะผู้บางคนว่าสาเหตุหลักเฮาดื่มน้ำน้อยแล้วก็เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวจังสิได้ไปล่อเลี้ยงแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอเฮ็ดให้เฮาวินหัวได้ง่ายเฮาเมื่อยได้ง่ายจังซี่แหละท่านผู้ฟังเนาะสุภัทโอสถนี่เฮ็ดให้เลือดสะอาดและก็ไหลเวียนสะดวกครับสารพิษออกในเลือดเนาะลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แหละช่วยบำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเริ่มกินตั้งแต่ตอนยังแข็งแรงอยู่นี่บ่แม่นว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วเฮาจังสิกินบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังมันเป็นอาหารเสริมว่าซั่นซะกินแล้วเลือดสะอาดผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลเสน่ห์เนาะนั่นเป็นสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเขานำมาตอนมาฝากกันสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทไอราดาลาวก็มีรายละเอียดให้กับทุกท่านเนาะโทรไปปรึกษาได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆ02055885655599เนาะ020885655599แล้วก็ยังมี5449 54492เบอร์นี้ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเด้อบ่ทันเว้าหลายยายห่างใจท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาจากเพลง2เพลงแล้วจังมาโอ้ลมกันกับสิ่งดีๆจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อย

0: เซินเทียวงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟและซาลาวน้ำกันเด้อ
1: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: ก่อนพอจะกินนี้

0: บ่ได้ดิต้องได้กินยาจะระงับในความนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าแล้วก็โอเคอยู
1: ่อืมแต่เดี๋ยวนี้พอบ่ได้กินยาระงับปฏิ
0: บ
1: ่
0: บ
1: ่
0: ตั้ง
1: บ่
0: แต่
1: กิน
0: บ
1: ่
0: กินบ
1: ่
0: ได้กินเลยนอนนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไปขอเงินน้ำลูกกับมาซื้อกินเงินก็ได้นะเงินซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
1: า
0: ะดีใจแล
1: ้ว
0: ดีใจแล้วกับผมแม่นมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะว่านะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จค่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได
1: ้โอเคละมีแต่พอ
0: ที่ถูกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวอย่างตัวนี้นะเอาขึ้นเราพ่อกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
3: อ้าวผ่านไปทั้งเสียงเพลงแน่ซองเสียงเพลงผ่านไปเป็นจังได๋ถูกอกถูกใจบ่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สองเสียงเพลงมวนๆคิดว่าคงจะเป็นการผ่อนคลายความอึดความเมื่อยให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังกลับบ้านกลับซองอยู่หรือว่ากำลังกินข้าวกินน้ำอยู่ก็ดีเนาะขอบใจอีพ่อพูนอยู่ทั้งเถียงนาเพิ่นว่าหากอไลงัวเข้าแรงแล้วว่าซั่นได้ฟังรายการอยู่เด้อว่าซั่นเปิดเพลงเปิดลำมาให้ฟังแน่หากวานเข้าแล้วฉันฝนพันมาตกพันว่าเอาตามฟ้าตามฝนตามฤดูกาลนั่นแหละเนาะฟังสิบฝากเพลงฟังให้ม่วนๆเลยจากทางรายการขอพวกเขาอย่าลืมเด้ออิดเมื่อยอ่อนเพียจังสิแล้วคือสปอตโฆษณาเมื่อกี้ในประสบการณ์จากผู้ที่กินตัวจริงเลยเนาะทางรายการขอพวกเขานำมาบอกกับท่านผู้ฟังว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นดีนะเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวอิดเมื่อยจังซี่แหละเพิ่นก็กลับมาแข็งแรงคือเก่าร่างกายของคนเฮาถ้าเฮาบ่รักษาเฮาบ่รักตัวเองแล้วไผสิมาหักแม่นบ่ท่านผู้ฟังเฮาต้องได้เบิ่งแยงเป็นพิเศษเรื่องสุขภาพนี่มันบ่มีอะไรเปลี่ยนได้เวลามันเพมาบ่คือลดเนาะดังนั้นต้องเราจะใส่เป็นพิเศษก็คือสุภัทโอสถที่เว้ากันเมื่อกี้นี่สุภัทโอสถช่วยฟอกเลือดของท่านให้บ่ขุ่นบ่เหนียวเนาะไหลเวียนทั่วร่างกายบำรุงทุกบ่อนเนาะจังหน่อยเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกมาโอ้ยมันลำบากแท้ได้กินคู่กันครับโนนิฟรุตหรือว่าเอนไซม์โนนิเอนไซม์เนาะท่านผู้ฟังเนาะจะเฮ็ดให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเติมแข็งแรงแน่นอนอภิญญาก็กินเป็นประจำนะกินตามสุดก็3เดือน5 6เดือนเพื่อหยังเพื่อช่วยค่อยๆซ่อมแซมเซลล์ที่มันตายแล้วเฮ็ดให้กลับมาฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงคือเก่านี่นะต้องใช้เวลาแน่เนาะมันบ่แม่นยามันเป็นสารบำรุงมันไปบำรุงสมนี้มันก็สิแข็งแรงถ้าแข็งแรงร่างกายเฮาก็แข็งแรงเนาะนอกนั้นก็ยังมีหลายผลิตภัณฑ์ท่านผู้ฟังจากบริษัทไอลาดาลาวโดยเฉพาะสกัดจากมากโนนี้นี่บ่ว่าจะเป็นสเปโนนี่เอนไซม์ยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งBSY เนาะแล้วก็สบู่โนนี่แชมพูโนนี่แบล็คแฮมเมจิกแล้วก็ยาขี้ผึ้งโนนี่แน่ครีมทาตาต้านหอยแฮวแน่สุดคมงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็ยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะโนนี่เอนไซม์นี่แหละอยากว่าให้มีรายการได้ฟังเรื่อยๆกับสุภัทโอสถเป็นหยังเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญกว่าภายนอกเนาะถ้ามันต้องแข็งแรงมาแต่ภายในสู่ภายนอกก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราให้มันแข็งแรงถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงนี่บ่เจ็บบ่ป่วยแน่นอนเนาะท่านผู้ฟังเนาะพวกที่เป็นไขมันตั้งส่งอย่างซี่แหละกินแล้วย่อยยากท้องอืดท้องเฟ้อนี่ก็ไปช่วยได้ในระบบขับถ่ายนะลำไส้จังซี่นะมันมีหลายแนวเลยผู้มักนอนบ่หลับจังซี่ก็โว้ยกินเข้าไปแล้วก็กูนกึกๆรวดแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าต้องกินหลายมื้อแน่เนาะ3 5 6เดือนคู่กับสุภัทโอสถจังซี่เอ้าโทรไปถามเพิ่นได้บ่ต้องเสื้ออภิญญาก็ได้เนาะโทรไปถามทางบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599และก็ยังมี5449-5449พร้อมเด้อ2เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จงใช้จ่ายอีหยังโลดอยากให้พี่ให้น้องเฮาสุขภาพแข็งแรงกันทุกทวนหน้าเนาะอีพอเนาะเอาอีพอเพิ่นมาเปิดอันเพลงกับลำให้ฟังแน่ว่าซั่นมีหยังก็มอบให้ทั้งโคชกเปิดโลดเนาะเปิดมวนๆแล้วก็ตามด้วยผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาจังกลับมาโอ้ลมกันอีกเนาะ

คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพีคำดีดีห้องเฮียห้องป๋า

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวโน่นนี่
1: โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะ
0: เด
1: ก
0: อ
1: ับข้อพ่อเด้เอา
0: เจ้า
1: สุนั
0: เจ
1: ข
0: ้าพ
1: น
0: ่อ
1: ะแปลว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินกับพ่อเอาตัวนี้เอาใครนะ
0: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
1: กินหลายอย่าง
0: เด
1: น
0: อ
1: ะตัวนี้เป็นถือว่าเอาใครมา
0: เจ้า
1: ซื้อเด้นะ
0: เดอนี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็น4 มื้อนี่แล้ววะ4 มื้อครึ่งนะ
0: สี่มื้อครึ่งแล้วเนาะ
1: สี่ม
0: พ
1: ื
0: ่
1: ้
0: ออ แล
1: ค
0: ้
1: รึ
0: ว
1: ่
0: น
1: ง
0: ี่
1: มื้อที่สามบ้างคือว่าใคร
0: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
1: สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: คือว่าใครใครก่อนหมดแล้วนะแต่
0: ใคร
1: ช
0: ค
1: ุ
0: น
1: ด
0: บ
1: ย
0: ด
1: ั
0: ี
1: กษ์
0: ก
1: เ
0: ิ
1: ป
0: น
1: ็น
0: เน
1: ด
0: า
1: า
0: ะ
1: รา
0: การนอนรับนี่
1: แ
0: ท
1: ต
0: ี
1: ่
0: ่
1: ว่
0: ผ
1: า
0: ่านมาน
1: อน
0: ี่
1: ได้นะก็ถือ
0: เด
1: ว่
0: อ
1: าโอเคแล้วสำเร็จนะ
0: เด
1: ครับ
0: อ
1: ว่าแต่ก็เอานอนบ่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเนี่ยคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู่
0: แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่
0: โอ้
1: ตั้
0: ไม
1: ง
0: ่ไ
1: แ
0: ด
1: ต
0: ้
1: ่
0: กิน
1: บ
0: ละ
1: กินบ่
0: อ๋
1: ไ
0: อ
1: ด้กินเลย
0: ดี
1: นอ
0: ด
1: น
0: ี
1: นอน
0: ด
1: ไ
0: ี
1: ด้
0: ดี
1: อยู่เอาขา
0: เวลา
1: เ
0: ก
1: อ
0: ิน
1: า
0: เนา
1: ช
0: ะ
1: ื่อกินตลอดได้ตัวนี้
0: เด
1: นะ
0: อเด
1: เอาที่ป่วยจนว่าไปขอเงินน้ำลูกตาไปซื้อกินอะไรเป็นไงก็ได้นะ
0: เดอ
1: คือช
0: เด
1: ื่
0: ออ
1: กินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งอะไร
0: เด
1: ได้
0: อ
1: เนาะดีใจ
0: เพรา
1: ละ
0: ว่า
1: ดี
0: หล
1: ใจ
0: าย
1: ละกับผมแม่มันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วน
0: ๆ
1: ะ
0: เดอ
1: ท่านผู้ซึ้งว่าหูเมื่อเลยก็ว่าสมควรนะเพราะว่าสม
0: เด
1: คว
0: อ
1: รนะวันนะเอาฟื้นมาได้สำเร็จค่ะขอขึ้นว่าดีใจ
0: เดอ
1: ดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: ที่ถึกอยู่เฮาเปิงแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพด
0: เ
1: น
0: ด
1: ะ
0: อ
1: เอาขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิงขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาแต่ตัวอย่าตัวนี้นะเอาขึ้นว่าพ่อกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมากได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: เอาเป็นจะได้5449 5449ฟ้าวโทรไปเด้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมดจังซี่แหละหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานการตลาดบ่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่ก็แม่นฟ้าวโทรไปได้เนาะคือสปอร์ตเว้าเมื่อกี้นี่แหละอิดเมื่อยเนาะก็มีหลายพยาธิแน่ทั้งกระเพาะแน่ระบบย่อยอาหารบ่ดีเห็นบ่คืออภิญญาบอกแล้วว่ามันจะไปซวยระบบย่อยอาหารซวยระบบลำไส้เนาะเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นจังซี่เด้ดังนั้นอย่าพลาดเนาะต้องลองด้วยตัวท่านเองเวลาเจ็บเป็นมาในห่วยอันใดมันดีมันก็ต้องเซาไปได้คนเฮามันทรมานเจ็บกระเพาะก็ดีแม่นบ่ท่านผู้ฟังนอกนั้นผู้ที่มีไขมันแน่มีน้ำตาลในเลือดแด่จังซี่นอนก็บ่หลับก็กินฮอดโอ้ยเฮ็ดจังไหนเนาะมันสิออกบ่านี่มันมาง่ายๆเด้ไขมันน้ำตาลจังซี่ย้อนปากย้อนท้องเฮานี่แหละเนาะบัดมาแล้วเอาออกยากแท้คืออภิญญาก็คือกันนะคอยกินตอนนี้กำลังกินอยู่เนาะอันโนนีเอนไซม์กับสุภาษโอสถเพิ่นกินใส่กันในบอกผู้เพิ่นเว้าเมื่อกี้นี่เพิ่นก็รู้สึกไข้ขึ้นดังนั้นเฮ็ดจังได๋ต้องได้เบิ่งแยงมันมันเจ็บมันปวดมาแล้วนอนก็บ่หลับซินี่นอนบ่ได้เด้กระเพาะขึ้นนี่โอ้ยจังแม่นทรมานผู้เฒ่าเพิ่นว่ากระเพาะขึ้นหรือว่าเจ็บกระเพาะนั่นแหละเนาะกินอยากกินเผ็ดแน่สิกัดเข้าไปสักคำนึงนี่โอ้ยบ่ได้ตีจุกเสียบแน่นขึ้นมาก็เคยแนวกินแนวแซ่บๆก็แม่นกินบ่ได้ซินี่กินเข้าลงไปก็แค้นมีลมอย่างในกระเพาะอาหารจังซี่เนาะนอกนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงนี่แห้งทรมานแห้งทรมานเนาะลุกก็เจ็บนั่งก็เจ็บมีเลือดออกเวลาไปทายเข้าห้องน้ำก็ดีเนาะอันนี้ก็ทรมานเป็นฤทธิ์สีดวงดังหันใจก็บ่ลงเจ็บปวดกินเหม็นเน่าออกมานี่อาการนี้ต้องสุภาษโอสถและก็โนนิเอนไซม์ช่วยทานได้แน่นอนลองเบิ่งเด้อโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449บัญหาสุขภาพที่ทานเป็นอยู่พร้อมปรึกษาพร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเสียงเพลงก่อนท่านผู้ฟังแล้วจังกลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

กำลังเอิญลูกเขยสิมาอนาไทนาเพิ่นว่าฮอดยามละเดเวลาสบัดไล่ไปใกล้สิเบิดแล้วท่านผู้ฟังขอบขอบใจมีรายการทุกท่านเด้อที่ติดตามรายการของพวกเฮาทางไลน์ Facebook แน่คำพรศรีสุพรรณทองเพิ่นติดตามอยู่เนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านพร้อมทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังขับรถอยู่ก็ฟังรายการของพวกเฮาไปน้องยูพินแน่เพิ่นว่าฟังอยู่ห้านขายเครื่องนี่แหละอ้ายว่าซั่นเอาจังได๋ก็ขอให้มวนๆเด้อเอาฝากไว้เติมสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดาลาวบ่จะเป็นยาฟอกเลือดสุภัทโอโซดและก็โนนีเอนไซม์และก็อีกผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้คุณค่ากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ซื้อไปสมใช้ต้องการอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมเนาะหรือว่าต้องการปรึกษาเรื่องสุขภาพสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไป020-8856-55995449-5449 สองเบอร์นี้ท่านปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะเวลาใกล้สิบแล้วจ้าให้ท่านได้ฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเบิดเวลาปัญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บริคำไซจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6ปี2026หา2030โดยอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งคงแข็งปัจจุบันการนำไส้รถไฟฟ้าประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้ารุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันได้เส้นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหุ้มมือซื้อขายทุเรียนลาวจีนและรัสเซียเพิ่มทวีการประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านสหรัฐอเมริกายกระดับควบคุมการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันพยาธิอีโบลาระบาดและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปในรายละเอียด
1: แขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2026หา2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวียนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคำไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทางกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินอ้อมทุกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021หา2025มี21เวียกจุดซุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดซุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้ๆการขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมยอดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแว่นปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่นๆ
0: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แขนงการโยธาธิการและขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาในแต่ละระยะติดพันกับการปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับเวียกงานของแขนงการไปเคียงคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านพร้อมทั้งยกสูงความเสมอภาพระหว่างหญิงชายปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละระยะ
3: สู่ส่วนหันหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงเป็นหัวหน่วยกุ้มตนเองให้ได้2หัวหน่วยอยู่ในนี้ก็เป็นกองจราจรทางอากาศลาวและกองสนามบินลาวยกระดับศูนย์ฝึกให้เป็นสถาบัน1แห่งหันกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ยุทธภพเป็นกองทะเบียนกลางที่ขึ้นกับกระทรวงและสำเร็จสู่ส่วนให้สำเร็จการปรับปรุงบรรณาธิการระเบียบการเพื่อหันกองถึงทางเป็นหัวหน่วยกุ้มตนเองพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านเคียงคู่กับการยกสูงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของแขนงการ
0: ท่านลิตตาคัตติยะไอฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีเพื่อรับใช้แขนงการโยธาธิการและขนส่งไปพร้อมกับการยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาธิการลาวพ่นเด่นแมนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใช้ให้แขนงโยธาธิการและขนส่งจำนวน6ฉบับ ให้ได้รับการปรับปรุงยกระดับและพัฒนาขึ้นใหม่ค้นคว้าวิจัยการนำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาธิการและขนส่งจากต่างประเทศมาหมุนใช้เข้าในเวียกงานแขนงการโยธาธิการและขนส่งยกสูงพลบทบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวไปพร้อมกับการคุ้มครองสถาปนิกและวิศวกรทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่ลาว
1: ในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งการทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อการเสริมสโลงสายพวันการทูตลาวและจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำโขงที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกับกลุ่มร่วมตำแหน่งของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนมิงจุดประสงค์การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญของจีนเพื่อห่วมมือกันสืบต่อสุกยู่พันขยายการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงฉบับใหม่ปี2026-2030อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเทระเก้าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสู่ห้าวหงเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงของจีนสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการหัวมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำโขงและลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งพันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการหัวมือในโครงเขตการเสื่อมโจทย์การค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาสนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงในอนาคตนอกนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางพร้อมนั้นคณะยังได้สืบโตพบปะปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซินธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานของรางอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนต่อมาคณะได้สืบโตเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่สำคัญอื่นๆของแขวงยุนนานเซินแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือหอบด้านกับสถาบันแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำโขงลั่นสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: ป
1: ั
0: จจุบันการนำใช้รถไฟฟ้าหรือ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถรุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันหมดจะผลิตแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026-2030จัดขึ้นเมืองบุดุลมะนีว่าสำหรับปัญหาที่พบเห็นในการนำใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันแมนสถานีซากมีจำกัดโครงหลังพื้นฐานด้านถนนหนทางบางเขตบ่เหมาะสมในการสมใช้การซากในคลองเฮือนยังบ่มีระบบป้องกันฉะนั้นเรียกร้องถึงผู้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต้องศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะสมใช้ส่วนการคุ้มครองการซากรถไฟฟ้าในสถานีซากต้องรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงรวมทั้งปัญหาอื่น
4: ๆแต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำใช้รถ EV อันที่1และแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีซากเนาะ100ปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรังพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี่ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถนี่ก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานแต่ปัญหาสำคัญละแมนเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงยังใดก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเขาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเขาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่า1ได้มาตรฐาน2และแม่นเพียงพอต่อกับการซากเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องหั่นและแม่นเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำใช้แล้วพวกเขาจะมีกระบวนการทำลายเก็บเมียนแนวใดหันเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อม
0: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเพลและหยะยาวนับแต่นี้ฮอดปี2030คาดว่าจะสามารถสุกยู่ให้ประชาชนสมใช้รถไฟฟ้าได้กว่า30ส่วนห้อยเป็นต้นรถประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อพร้อมทั้งจะสุกยู่ให้สามารถนำใช้รถไฟฟ้าประเภทรถบรรทุกเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและกสิกรรมตื่มอีก
1: พิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Eleven Go Den Foods จำกัดผู้เดียวกับบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายทุเรียนลาวจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่นครเมืองจันทน์โดยการลงนามระหว่างท่านเอราวัณลาดปากดีประธานบริษัท Eleven Go Den Foods จำกัดและท่านกาวซิวยูประธานบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวมีทานบุญเลิศหลวงประเสริฐรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวทานวันเทียงพรมสุรินทร์รองหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบุญเทียงรัตนวงศ์ประธานสมาคมธุรกิจเกษตรกรรมลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการซื้อขายทุเรียนลาวเพื่อยืนยันความสัมพันธ์การร่วมมือแบบยาวนานและรอบด้านระหว่างบริษัทที่ลงนามบทบันทึกถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการค้าขายระหว่างลาวและจีนเป็นการเพิ่มทวีสายพันธุ์ถัดแนนการค้าระหว่างลาวและจีนให้นับมือนับขยายตัวเห็นให้การร่วมมือสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้เกิดดอกออกผลในภาคปฏิบัติตัวจริงผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของลาวโดยเฉพาะทุเรียนถือว่าเป็นหมากไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตลาดจีนซึ่งจะส่งไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างสะดวกว่องไวและยังรักษาความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีการลงนามในครั้งนี้เป็นการช่วยสุกยู่และยกระดับให้แก่การปลูกทุเรียนอยู่ในลาวให้นับมือหลายขึ้นและเป็นระบบเข้าสู่มาตรฐานสากลในพิธีทานวันเทียงพรมสุรินทร์ได้เน้นหนักให้ผู้ประกอบการเอาใจใส่ขบวนการผลิตต้องได้รับการยั่งยืนมาตรฐานกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้บริโภคสำหรับการกวดกาวิจัยสารผิดตกค้างแม้นมีความสำคัญและต้องมีการควบคุมตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดี ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปจีนการปรุงแต่งเบื้องต้นโดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนขัดแยกให้ได้มาตรฐานต้องมีการขัดแยกขัดแน่ขบวนการส่งออกต้องปฏิบัติตามประเภทลูกค้าโดยเฉพาะจีนท่านเอราวัณลาดปากดีกล่าวว่าพิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวทำอิฐที่มีความหมายสำคัญต่อพวกเขาก็คือผู้ปลูกทุเรียนในประเทศลาวโดยมีเป้าหมายจะส่งทุเรียนออกไปจีนในปีนี้ซึ่งได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและก็เตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีมีการจัดฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำจากกรมปลูกฝังด้านวิชาการการจัดการสวนให้เป็นระบบกสิกรรมสะอาดได้มาตรฐานขณะเดียวกันพวกเฮายังได้เต้าโฮมบรรดาสวนที่อยู่ในกลุ่มผลิตได้มาตรฐานมาถอดถอนบทเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออก
0: ปีผ่านมาสวรรค์เขตบ่สามารถบรรลุ2ตัว4บอกจากทั้งหมด11ตัว4บอกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขกลายเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรที่แผนกสาธารณสุขแขวงจะต้องรีบฮ้อนแก้ไขให้ได้โดยไวในปีนี้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรค์เขตให้ฮู้ว่าสำหรับ2ตัว4บอกที่แผนกสาธารณสุขแขวงสวรรค์เขตปฏิบัติบ่สำเร็จในระยะผ่านมามีตัวซีบอกเกี่ยวกับการสักยาการพยาธและอัตราการสมไส้น้ำสะอาดในนี้สาเหตุที่ให้การสักยาการพยาธบ่บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ย้อนการลงเก็บกรรมตัวเลขกลุ่มเป้าหมายบ่ชัดเจนประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่เขตห่างไกลโซกลีกและบ่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
5: ในปี2025พวกเขามีทั้งหมด11ตัวซีบอกสาธารณสุขของพวกเขานี่ใน11ตัวซีบอกสาธารณสุขนี่หมายความว่าพวกเขาบรรลุได้9ตัว4บอกยัง2ตัว4บอกที่พวกเฮาบ่บรรลุ2ตัว4บอกที่บ่บรรลุนี่หมายความเป็นเวียกสักยากันพยาธินี่แม่น1ในหั่นอันที่2เป็นในเรื่องของน้ําสะอาดเป็นยัง2ตัว4บอกนี่จึงบ่บรรลุก็มันก็คือเวียกสักยากันพยาธินี่สําหรับเด็กต่ํากว่า1ปีนี่มันมีติดพันกับ1เป้าหมายนี่บ่อยู่หรือเป้าหมายอยู่ห่างไกลการเก็บกรรมกลุ่มเป้าหมายยังมีความยุ่งยากเนาะบางเทื่อนี่ก็ตัวเลขเป้าหมายกับที่เฮาตัวเลขประมาณเฮาใส่คาดคะเนตัวอย่างว่าบ้านนี่10คนไปหาตัวจริงแล้วบ่ฮอด10คนก็มีอันจึงเห็นตัวเลขมันมาคําไว้ก็หมายที่ว่าบ่บรรลุนี่บ่บรรลุตัวเลขคาดคะเนเนาะแต่มันก็มีทั้งเรื่องตัวเลขบ่ชัดเจนเป้าหมายบ่ชัดเจนก็มีส่วนและส่วนนึงเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรเป้าหมายส่วนนึงก็มาจากการที่ว่าทีมงานน่ะบางบอนอาจจะมีความเข้มแข็งบ่ทันเพียงพอก็มีเนาะ
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุเทศให้ตัวซีบอกเกี่ยวกับอัตราการสมไส้น้ำสะอาดบ่บรรลุคาดหมายย้อนกลางวางตัวเลขคาดหมายสูงเกินไปคือทุกครัวเรือนต้องได้สมไส้น้ำสะอาดห้อยส่วนห้อยแต่ปฏิบัติตัวจริงได้97ส่วนห้อยบวกกับระบบน้ำลินน้ำสะอาดอยู่บางบ้านในถั่วแขวงเก่าแก่สุกโสมบางแห่งใช้การบ่ได้และขาดคืนทุนฮอนในการก่อสร้างใหม่บวกกับการช่วยเหลือของสากลลดลงเฮ็ดให้ประชาชนบางครอบครัวบ่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดได้ต้นเดือนนี้แขวงอัตปือจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12มีทานบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพนักงานลักแลงสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรในเทศบาลแขวงและ5เมืองเข้าร่วม
6: ในกองประชุมสหายบุญถึงดวงสวรรค์ได้นำเสนอเนื้อในสำคัญของมติกองประชุมใหญ่พรรคสมัยที่12ซึ่งดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาทีเข็มแข็งของพรรคต่างนาสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นและก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคำขวัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวทางยุทธศาสตร์ในระยะใหม่โดยเน้น4เนื้อในหลักคือสร้างพรรคให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเอกลักษณ์เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนและมุ่งสู่สังคมนิยมจากนั้นสหายนางมีนพรไสยชมพูได้ขึ้นผ่านบทรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12โดยเน้นคำขวัญว่าเพิ่มทวีความสามารถนำพาทีเข้มแข็งคุ้มครองรัฐสังคมด้วยกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและสู่ส่วน พัฒนาแขวงอัตปือให้ก้าวขึ้นอย่างมั่นคงและสหายธนูไซบันสลีแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ขึ้นบรรยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ปี2026 5ปี2030ของแขวงอัตปือซึ่งเป็นแผนสำคัญในการพันขยายมติ12ของศูนย์กลางพรรคก็คือมติ12ขององค์คณะพรรคแขวงให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติตัวจริงในแต่ละคงเขตเวียกงานกองประชุมครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานและสมาชิกพรรคตลอดหอดถกถิ่นหากฐานแขวงอัตปือนำเอาเนื้อในมติดังกล่าวไปปรับใส่เข้ากับเวียกงานตัวจริงสร้างเป็นแผนงานโครงการและการจัดตั้งอย่างมีประสิทธิผล
7: หน่อยมณีวรรณพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร
8: ์ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นแขวงภาคกลางและภาคใต้พ่อมีลมพัดแห้งเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามังเห็บตกและลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลาง

0: เมื่อถึงการปกคลุมของฝนแถว60จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อถึงการปกคลุมของฝนแถว50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาภาคใต้มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนแถว50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนแถว50จนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา23องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
1: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้นท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อวานนี้อยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจในโอกาสนี้ประมุขรัฐสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันให้ขยายเวลาการนำใช้สนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียท่านสีจิ้งผิงซี่ให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีสั่งตั้งสายพันธุ์คู่ห่วมประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและรัสเซียครบรอบ30ปีการเซ็นสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียครบรอบ25ปีในฐานะเป็นประเทศสมาชิกสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและประเทศใหญ่ที่สำคัญของโลกจีนและรัสเซียควรสุ่มใส่ยุทธศาสตร์และระยะยาวสุกอยู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของกันและกันด้วยการประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนรัสเซียที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าเพื่อสุกอยู่การสร้างระบบบริหารทั่วโลกที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าท่านสีจิ้งผิงได้เน้นนักว่าสองฝ่ายควรเพิ่มทวีการวางแผนร่วมมือครบวงจรสุกยุ่งให้การหัวมือตัวจริงในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทรัพยากรพลังงานคมนาคมขนส่งและการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคุณภาพและมีระดับสูงกว่าเก่าสร้างพลังแห่งขับเคลื่อนใหม่ด้วยกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ควรลงเลิกการประสานงานหลายฝ่ายหัดแน่นการประสานงานและการหัวมือในขอบหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้บริกและอื่นๆยึดมั่นปกป้องระบบสากลหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและอำนาจของกฎหมายสากลสามัคคีกับบรรดาประเทศเขตโลกใต้และนำพาการปฏิรูประบบการบริหารทั่วโลกก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องท่านวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สำคัญสำหรับฐานะสากลที่ปั่นป่วนวุ่นวายรัสเซียยินดีร่วมกับจีนสืบต่อเพิ่มทวีการประสานงานในขอบหลายฝ่ายสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำองค์การร่วมมือเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกปกป้องอำนาจขององค์การสหประชาชาติส่งเสริมความหลากหลายด้านอริยธรรมสุขยู่ให้ระเบียบสากลมีความยุติธรรมและเสมอภาพกว่าเก่าประมุขรัฐสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคพื้นตะวันออกกลางรวมทั้งปัญหาสากลและภาคพื้นที่สำคัญอื่นๆหลังจากการพบปะประมุขรัฐสองประเทศจีนรัสเซียได้ร่วมกันลงนามในแถลงการร่วมระหว่างจีนและรัสเซียเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการประสานงานทางยุทธศาสตร์รอบด้านและลงเลิกการร่วมมือมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีพร้อมทางเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารร่วมมือ20ฉบับในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่าง2ฝ่ายในระยะการเยี่ยมยาม2ฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมระหว่างจีนรัสเซียเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างโลกที่มีหลายขั้วและการพัฒนาสากลแบบใหม
1: ่ตามข่าวจากต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริกาหรือ CDC เปิดเผยให้ฮู้ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมยกระดับมาตรการจำกัดการเดิน

ทางเพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิอีโบลาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศท่ามกลางสถานการณ์ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ในภาคพื้นแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางในแถลงการของ CDC ระบุว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานการร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเพื่อดำเนินมาตรการลดพรความเสี่ยงที่พยาธิอีโบลาซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะแพร่ระบาดเข้าสู่สหรัฐอเมริกามาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดแยกด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาโดยเฉพาะการจำกัดการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีประวัติอาศัยอยู่ในประเทศอูกันดากงโกและซูดานใต้ภายในเวลา11วันก่อนหน้าตลอดฮอดการประสานงานกับสายการบินระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ประจำด่านกวดค้นเข้าเมืองเพื่อกวดกาและจัดการกับผู้ที่เดินทางที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: นลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแผงทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00 น.มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้เป็นวันพฤหัสวันที่21พฤษภาคม2026กุมภาพันธ์มือขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังได้ยานี้ฟ้าฝนสุรทาตกลงมาเนาะเป็นเงินใครสะดวกแก่การดำเนินการผลิตฤดูนาปีฤดูฝนนั่นเองคุณเขียวเด้อญาติฟ้าญาติฝนในการเก็บทำดำเนินการผลิตให้ทันกับฤดูกาลเราพร้อมเดียวกันนั้นก็หังหาก็เกียมทุกเงินใครและเพื่อก้าวเข้าสู่การปลูกไม้เด้ฤดูปลูกไม้มาฮอดแล้วฟ้าฝนตกลงมาแล้วก็แม่นเหมาะสมแก่การปลูกไม้การปลูกแล้วจะต้องแม่นบูรพรักษาแหละเฮ็ดให้ต้นไม้น้อยที่เฮาปลูกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นำเอาความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติความเสียวสดงดงามมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮาสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเฮาจะไปเบิ่งการกระเอี่ยมก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเนาะว่ามีความคืบหน้าแนวใดแดส่วนระยะลาวหักลาววันนี้พวกเขาจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทานแซมเรียจุนซึ่งเป็นคนเชื้อสลาวอาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่นในนามเป็นคณะกรรมการแนวร่างสังสาสได้มาร่วมกับผู้ซุ้มใหญ่ผู้แทนแนวร่างสังสาสทั่วประเทศครั้งที่2เพิ่นก็มาแสดงความรู้สึกต่อการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่แหละปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้กลับมาประเทศลาวนี่หลายครั้งแล้วเนาะแล้วก็มาอาศัยอยู่บ้านดอนหนูนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์นี่เองในนะลาวหักลาวคนนี้จะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับความรู้สึกของทานแซมเรจุนเนาะส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้จะพาไปทางวังเวียงไปเบิ่งอ่างหลวงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทานบกวันพาดถ้าว่าได้ไปวังเวียงแขวงเวียงจันทน์อันเกิดมาทั้งหมดรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสบดีวันที่21พฤษภาคม2026ฟังเพลงจากรายการก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมาพบพ่อกันก็ได้ก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดของรายการมอบเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

0: นำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ระยะที่2ระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าในการกาเกียมก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีกองประชุมปรึกษาหรือการจัดตั้งเดียวโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยระยะที่2หรือว่าตอนทางที่2แต่เมืองปักสันหาดชายแดนลาวเวียดนามด้านแทงถุยและเมืองไซจำพรก็จัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่แขวงบริคำไซภายใต้การเป็นประธานของท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมและโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2ระยะแต่ปักสันหาชายแดนลาวเวียดนามด่านแทงถุยเมืองไซจำพรก็มีจุดเริ่มต้นอยู่กิโลเมตรที่0บ้านธงใหญ่เมืองปักสันหาชายแดนลาวเวียดนามด่านแทงถุยเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซมีโรงงานประมาณหลายกว่า203กิโลเมตรรวมเอา4เมืองเซาเป็ดบ้านเนาะคือเมืองปักสันบริคันเวียงทองและไซจำพรก็ได้เซ็นบทศึกษาความเป็นไปได้โดยแมนบริษัทน้ำท้า 3S ได้เซ็นสัญญาพัฒนาแบบมีเงื่อนไขในวันที่15ตุลาคม2025อายุการสัมปทานกับ4ปีพอดปี2029และกลุ่มขวทางก็ได้รับรองเอาแบบแต้มละเอียดจำนวน2จุดในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก็สร้างไปพร้อมและผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมันมีความคืบหน้าพอสมควรได้ทะลุแล้วทางเพื่อเก็บกำข้อมูลตามแล้วทางที่ได้รับรองสำเร็จแล้วหลายกว่า63กิโลเมตรและก็เก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่4เมืองคือปากสันมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน25กิโลเมตรกว่าเอา8บ้านเก็บกำผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสนห้อยมีจำนวน5บ้านคือบ้านพงใหญ่บ้านสวนสวรรค์บ้านปัดซุ้มบ้านนาดีบ้านบัวแวงคำแล้วก็ยัง3บ้านบทันสำเร็จคือบ้านสุมสวัสดิ์บ้านนาขามและบ้านคำบอนเมืองบริคันก็มีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน66กิโลเมตรกว่าเอา5บ้านเก็บกำสำเร็จแต่ยังบทันได้เซ็นรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการขันเมืองมีจำนวน3บ้านคือบ้านภูคำบ้านปากโพยและบ้านหินงูก็ยังบทันสำเร็จ2บ้านคือบ้านภูคำและบ้านน้ำเต็กอยู่เมืองเวียงท้องปะนี่มีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน39กิโลเมตรกว่าเอา6บ้านเก็บกำสำเร็จแล้ว3บ้านคือบ้านกกขามบ้านพลดูและบ้านห้วยหอยยังบ่ทันสำเร็จ3บ้านคือบ้านมีไซบ้านไซบัวทองและบ้านนาตันเมืองไซจำพรก็มีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่านในยาวกว่าหมู่นี่78กิโลเมตรกว่าเอา9บ้านเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสนห้อยจำนวน2บ้านกำลังจะตั้งปฏิบัติ3บ้านและยังเหลือ4บ้านปัจจุบันคณะวิชาการขั้นแขวงก็ได้สำเร็จการค้นคว้าราคาหัวหน่อยสุดเซยผลกระทบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นและในโอกาสนี้ท่านเลี้ยงไหลศิวิไลท่านผู้ติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้เสนอให้คณะซีนำและคุ้มครองโครงการแต่ละขันก็คือบริษัทน้ำท้า 3S ที่ได้รับหอก่อสร้างพัฒนานั้นจงได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดในการแก้ไขแล้วทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับแต่กิโลเมตรที่150หากิโลเมตรที่203บวก8ห้อยและก็กำหนดหัวหน่วยสุดเสยมาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างตามนิติกรรมและกฎหมายกำหนดออกอย่างเข้มงวดนั่นเองอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเพราะว่าอยู่ทางเบื้องของเวียดนามมันเพิ่งสร้างมาแล้วเนาะจะมายุดอยู่ด่านแทงถุยระหว่างเมืองไซจำพรกับเบื้องแทงถุยของเวียดนามเนาะแล้วจะไปต่อกับมณีคลาวาทางเบื้องลาวแล้วแล้วก็เสื่อมต่อเข้ากันเลยจะในการเดินทางมาทางด่วนถ้าจะไปเวียดนามไปฮานอยไปเงอานไปฮาติงนี่โอ้ยสะดวกสบายหลายแล่นรถไป 3-4 ชั่วโมงก็ฮอดละจากฮานอยมากับเส้นเดียวกันมาเยี่ยมยามลาวมาเยี่ยมยามนครเวียงจันทน์มาปักสันก็สบายบัดนี้นะเนาะแต่ว่าก็ใช้เวลากันดนตึบฮอดปี2029บ่ได้จึงจะสำเร็จได้สำหรับเบื้องลาวเด้ส่วนเบื้องเวียดนามนี่เพิ่นจะสำเร็จในปีหน้านี่แหละปี2027เนาะสำหรับทางด่วนเส้นนี้ก็ได้อันนั้นก็แม่นและเนี่ยเมืองลาววันนี้พวกเราได้เสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยว่าความคืบหน้าเป็นเท่าใดเข้าสู่และเนี่ยลาวหักลาวมื้อนี้จะเว้าถึงความรู้สึกของท่านแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งเว้าถึงการหัดแน่นความสัมพันธ์ปองดองระหว่างประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศนี่ก็ยังเป็นเรื่องงานสำคัญต้นตอที่พรรคและรัฐบาลก็คือแนวลาวสร้างชาติแต่ละขั้นได้เอาใจใส่พิเศษในใส่หัดแน่นความสามัคคีหักแพงแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ได้อวยหน้ากลับคืนมาเยี่ยมยามบ้านเกิดบางนอนมาประกอบส่วนพัฒนาสร้างสารประเทศชาติของตนเองและในโอกาสเดินทางมาร่วมกับประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสังสรรค์ทุกประเทศครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อบรรดามานี้อยู่นครเวียงจันทน์ทานแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นคณะกรรมการแนวร้าวสังสรรค์ก็ได้แสดงความรู้สึกดีใจที่สุดที่ว่าพรรครัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้เพิ่นเองได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกับประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้าวสังสรรค์ทุกประเทศครั้งที่2ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนแทบการพัฒนาสร้างสาให้เจริญก้าวหน้าภายใต้การนำพาของพรรคพวกเขาจะไปฟังความรู้สึกของทานแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาจักหน่อยหนึ่ง
1: และมื้อนี้ฮักรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่สุดที่ว่าทั้งรัฐบาลเพิ่นได้เชิญเอามาในร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนในราชสังสารทั่วประเทศครั้งที่12ที่ว่าครับมาอยู่ประเทศลาวนี่ก็รู้สึกว่าดีหลายมีหลายอย่างที่ได้มีหลายแนวที่ได้เฮ็ดเพราะประเทศเฮาก็ประเทศกําลังพัฒนามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮ็ดและก็กายเห็นหลายคือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อก็แต่งตั้งอันกลุ่มนึงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเสื้อสัตว์ลาวเพิ่นก็เอาใจใส่หลายเฮาก็เข้าใจเนาะคือเฮาฮับรู้แล้วสิยกสมมุติก็คือประเทศรัฐบาลก็คือพ่อแม่เฮาก็คืออันลูกเต้ากับสัญชาตญาณของคนนี่ได้ก็คิดเพื่อลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีอันนั้นได้เฮาก็ภูมิใจหลายที่ว่าได้มาอยู่ประเทศลาวและก็อยากให้ห้องถึงอันคนอยู่ต่างประเทศเนาะก็อยากให้มาเบิ่งว่าลาวนี่เพิ่นเจริญสําไรแล้วมีโอกาสกับสิ่งที่เฮาสิมาดํารงชีวิตอยู่นี่เป็นแบบใดมีหลายอย่างที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ความสะดวกของให้พวกเฮาฉันลองมาเบิ่งเนาะบ่เชื่อเฮาก็อย่าลองทรายมาเบิ่งก่อนมีอันนึงที่ว่าเฮาอยากได้ถ้าว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ได้อย่าได้2สัญชาติอยากให้มีสัญชาติต่างประเทศเนี่ยก็สัญชาติลาวแหละอันนี้แหละความเบี่ยงของอันอยากได้นะฮะแต่อื่นๆที่ว่าทุกอย่างโอเคแหละเนาะก็คือเฮาไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละจังได๋ก็จังได๋ก็อยากคือเฮาเคยออกไปต่างประเทศนั่นน่ะอยู่จังได๋ก็อยากคือยังคืนฮอดประเทศลาวอยู่คือเก่าย่องขึ้นบ้านเฮาก็คือผู้เจ้ากันได้ออกไปต่างประเทศเนาะ 2-3 มื้อคือฮอดประเทศลาวเลยแหละจังได๋ก็อยากเฮาก็มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวเนาะคนนี่มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวจังได๋ก็อยากไปอยู่สักอยากก็ต้องอยากกลับมาประเทศลาวคือเก่าเปลี่ยนแปลงหลายการพัฒนาอย่างก็หลายขึ้นเรื่องถนนหนทางก็หลายตึกล่างก็สร้างขึ้นหลายเรื่องธุรกิจนี่ก็เทื่อง่ายเลยเพิ่นก็ให้ความสะดวกหลายอย่างและคือว่าแล้วประเทศลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนามีทุกอย่างให้เฮ็ดมีแต่เฮาสิเลือกเฮ็ดตัวใดอยากคนมาอยู่ประเทศลาวนี่เสื้อสัตว์ลาวไปอยู่ตามเขตก็มากหลายเนาะมันก็มีหลายเป้าหมายบางคนก็มาบํานาญบางคนก็มาเฮ็ดธุรกิจบางคนก็มาเฮ็ดสอบเฮ็ดเวียกอีหยังแต่นี่ไงทวงธุรกิจคือเฮาบอกไปเมื่อกี้นี่แหละมันมีหลายแนวสิเฮ็ดอยู่ลาวที่เฮามานี่ก็มีหลายแนวในสมองเฮาจะคิดอันนี้มีหลายมันมีโอกาสหลายเพราะประเทศเรากําลังพัฒนาล่ะแต่ว่าคือว่าเมื่อกี้แล้วให้อยากเชิญชวนผู้คนอยู่ตามประเทศเรามาเบิ่งมีหลายโอกาสมีหลายโอกาสที่ว่ามีหลายโอกาสที่เฮาสิเฮ็ด
0: ที่ท่านเฮาฟังผ่านไปนั้นก็แม่นความรู้สึกของท่านแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในนามเป็นคณะกรรมการในราวสังสรรค์ประหวมของประชุมใหญ่ผู้แทนในราวสังสรรค์ทุกประเทศการที่2จัดขึ้นเมื่อบรมบันทึกอยู่นครหลวงจันทร์ซึ่งทางแซมเรียจุนก็ยังได้เพิ่นออกจากลาวไปแต่ปี1975พุ่นแหละแล้วเพิ่นกลับมายามลาวครั้งที่1ในปี1991หลังจากนั้นก็จับกลับมาเยี่ยมยามลาวอยู่เรื่อยๆและปัจจุบันนี้ที่สำคัญเพิ่นได้ดำรงชีวิตอยู่บ้านดอนหนุนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์แม่นระยะลาวหักลาวนำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังกันยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเขาที่ออกจากบ้านจากเมืองไปบ่เคยกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนจักเทื่อก็จะสุดไปเสื้อไปฟังผู้อื่นเว้าให้กลับมาเบิ่งการพัฒนาสร้างสาว่าเป็นแนวใดภายใต้การนำพาของพรรคใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนตอนทานออกไปนั้นเป็นแนวใดกลับมาเป็นแนวใดก็ให้มาเบิ่งด้วยตัวทานเองให้มาเห็นกับตาเพิ่นว่าสิบปากเว้าบ่ทอตาเห็นได้เพิ่นว่าซั่นเอายินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเราฟังนำจักหนึ่งก่อนก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นความสุขความเบิกบานบนซื่นให้แก่เพื่อนบริการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเราที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการเพื่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศฉะนั้นฟังรายการบ่คักบ่แน่มีหยังตำหนิส่งข่าวเข้ามาได้อย่าลืมว่าคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเอกที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปเข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ของรายการนักแผ่นดินแม่จะพาท่านไปทางเมืองวังเวียงไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวอ่างหลวงบ่แม่นถ้ำเนาะไปอ่างหลวงเรียนท่องเที่ยวธรรมชาติที่ท่านรอคอยไปสัมผัสที่รอคอยท่านไปสัมผัสอยู่ทางเมืองวังเวียงท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอ่างหลวงหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศฮู้จักกันในนามชื่อบลูเรกอนเป็นเรกอน2แม่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บ้านน้ำม่วงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ห่างจากตัวเมืองวังเวียงออกไปประมาณ13กิโลเมตรไปทางผาเงินเพิ่นว่าอ่างหลวงเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งธรรมชาติที่ติดพันกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองวังเวียงก็ได้รับรางวัลการพัฒนาท่องเที่ยวดีเด่นและกันยืนยงของเราสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียวงดงามอากาศสดชื่นเย็นสบายและอยู่ในน้ำก็สามารถแหนมเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่อยู่ในน้ำเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เข้ามาเที่ยวสมเหมาะสมแก่การพักผ่อนแบบครอบครัวคู่หักหรือว่าจะมากับเพื่อนมิตรก็ได้และนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วอ่างหลวงนี่ยังมีกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วบ่ควรพลาดนั่นก็คือการโดดน้ำขี่สลิงย่างปลาชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามและก็ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านการนั่งตูบพระพุทธอาหารที่แซ่บๆและก็กิจกรรมอื่นๆแล้วเดี๋ยวก็ตามแหล่งท่องเที่ยวอ่างหลวงยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นการขายอาหารพื้นบ้านเครื่องที่ระลึกซึ่งได้สร้างสีสันและความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในต่างประเทศอย่างหลวงหลายในปี2014อ่างหลวงได้พัฒนาและขยายสิ่งปลูกสร้างอาหารใหม่ปรับปรุงสถานที่เที่ยวชมถ้ำและการย่างปลาตามจุดต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่มีความหลากหลายสวยงามแต่ก็รับประกันในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเดียวกันนั้นอ่างหลวงนี้ยังเอาใจใส่ในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไปเคียงคู่กับการพัฒนาโดยสิ่งดังกล่าวนี้ก็เป็นปัจจัยเฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวอ่างหลวงได้รับรางวัลการพัฒนาการท่องเที่ยวดีเด่นและยืนยงของลาวนั่นเองเอาอย่าลืมเด้อผู้ใดได้ไปวังเวียงไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวอ่างหลวงอยู่ใกล้ๆและเคยไปแล้วงามอีหลีเลยโดยเฉพาะอ่างน้ําอ้อมรอบไปด้วยป่าไม้เขียวสดงดงามน้ําก็แม่นใสเย็นเขียวเป็นมรกตเนาะน้ําก็ได้เนาะมีกิจกรรมอื่นๆให้ไว้คอยบริการอย่าลืมเด้อฝากไว้อ่างหลวงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เราคอยทานไปสัมผัสโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเราที่กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าได้ไปวังเวียงก็อย่าลืมไปเที่ยวอ่างหลวงตามที่รายการฮักแผ่นดินแม่พวกเราได้เสนอให้ทานได้รับฟังไปแล้วมาฮอดนี้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วอวยชัยพรแก่เพิ่นไว้กันทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้สมคิดพิมพ์มาแสงเลยผู้ควบคุมเสียงเนาะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการคือป้องแต่เจริญสุขต้องขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: พัฒนาสบายดีบรรดาท่านที่ฮับแพงทุกท่านในขณะนี้ดิวทีสำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่70ออกครั้งวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเปลี่ยนเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลขอเห็นเสริญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้สืบต่อติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ่มเพื่อเตรียมพร้อมบรรจุใส่อุปกรณ์ซึ่งจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้เงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้เงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้เงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนหรือปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกครับเอาเงินรางวัลได้การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทวงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออก ค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เมียงจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่มีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทั้งโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการและในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้

0: นานี่พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองกันออกเงินรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเงินรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังสาร5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเงินรางวัลจาก6ภาคส่วนแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเงินรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเงินรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยันอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้งานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่จราจรอยู่ในท้องตลาดพื้นเขาสู่ระบบการเงินธนาคารแทนคู่กับการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเด็กกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบาทเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยุอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ประจำยุอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจะได้เสียงหน่วยบันแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพวกโตแมนการเสี่ยงเอาพวกหน่วยบานจากการมาพบซิบหน่วยบานมักเป็นผลการออกเลขรางวัลเสริมได้รับผลทั้งเลขพวกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตให้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองพับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิบต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เครื่องไทยในการรับเงินรางวัลเหลือตะกนาไปไว้ที่ตึกรางวัลต้องดูในสภาพปกติหรือมีไฟลึกขีดขาดเครื่องว่าปลอมแปลงก็ได้ได้ไหนและต้องอยู่ในระยะเวลาติดสมมติไว้ตามระเบียบฐานก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับปนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับยึดที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงรถจันทร์รักทางที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแม้นร่วมคืนทุกวันเดียวเท่านั้นมีที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาเสนอนำใช้โครงการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการครอบเขตทวีปขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์นุกรมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์นุกรมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับยึดที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลบนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5การดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับทางงบประมาณของรัฐเพียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้อง

0: และหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักค่าที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่70ออกครั้งวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าสามแปดเจ็ดหกเก้าเก้าสามแปดเจ็ดหกเก้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสามแปดเจ็ดหกเก้าสามแปดเจ็ดหกเก้าเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหกเก้าเลขสามตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเลขสองตัวได้แก่หมายเลขหกเก้าหกเก้าและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าผลการออกเลขรางวัลเลขหกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่70ออกครั้งวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข938 769 938 769เลขหาตัวได้แก่หมายเลข38 769 38 769เลข4ตัวได้แก่หมายเลข87 69 87 69เลข3ตัวได้แก่หมายเลข7 6 9 7 6 9เลข2ตัวได้แก่หมายเลข6 9 6 9และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำพุทธิบักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง

AM 567 kHz วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AIเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะซอกสรรหาเพลงที่เกี่ยวพันกับคำว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆมาเปิดให้ท่านได้รับฟังผ่านมามีหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวต่างประเทศที่เคยมาแล้วก็ได้ทักทายขอเจ้าต่างก็ยอมรับว่าความสวยงามของประเทศลาวสมกับการขนานนามว่าเป็นดินแดงแห่งสายน้ำและภูเขาด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เฮ็ดให้มันกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สวยงามของนักท่องเที่ยวก็ย้อนว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์และก็เต็มไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวงามน้ำตกตาดที่สวยงามเช่นว่าน้ำตกตาดกวางสีน้ำตกตาดคอนพระเพงน้ำตกตาดฟานตาดเนียงแล้วโอ้ยสัพพะตกตาดมันหลวงหลายแท้ๆอยู่บ้านเฮามีแต่ความสวยงามโดยเฉพาะงามนี่นี่น้ำหลายนี่ก็งามไปอีกแบบหนึ่ง
1: ประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตลอดเหนือถึงใต้ซึ่งสร้างภูมิสันฐานให้งดงามและเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายสนิทในนั้นรวมทั้งป่าน้ำจืดขนาดใหญ่บ่เพียงเท่านี้ลาวยังมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีวัดวาอาหารเก่าแก่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยศิลปะอันปานีตเช่นวัดเสียงทองพระธาตุหลวงพระราชสวังเก่าและเมืองมรดกโลกหลวงพระบางที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีผู้คนที่มีมิตรไมตรีและหอยยิ้มย้อนคนลาวเป็นคนใจดีอบอุ่นและมีมิตรไมตรีที่เป็นกันเองและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนที่เฮาจะไปเว้าและไปฟังเพลงประเทศลาวสวยงามแท้ๆนั้นผู้ดำเนินรายการขอเสนอเพลงที่มีชื่อว่านางสาวลาวจากการแต่งของอุลาลาสศักดิ์มอบให้กงลาวงสัมพันธ์ขับห้องซึ่งเพลงนี้แม่นหนึ่งในหลายๆเพลงในสุดท่องเที่ยวเมืองลาวที่ผลิตขึ้นมาในปี2012และเป็นเพลงที่หลายคนมักฮ้องและมักย่องว่าแม่หญิงลาวสาวลาวนั้นสวยงามแท้ๆ

ท่านที่เคารพประเทศลาวเป็นประเทศที่สวยงามเหมือนคนลาวผู้สาวลาวก็สวยงามคือกันนั้นคนลาวโดยทั่วไปแล้วมีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายและก็มาฮอดปัจจุบันคนลาวก็ยังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ได้ดีหลายโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทซึ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่เขาเจ้าได้ไปสัมผัสกับความสงบเงียบและความเรียบง่ายที่หายากในปัจจุบันนั้นเวลาที่ไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีกอาหารที่แซ่บซ้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนสนใจย้อนว่าอาหารลาวมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นว่าตำหมักกุ้งลาบแกงหน่อไม้จังซี่อาจเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมหลายซึ่งโดยทั่วไปคือประเภทลาบเนาะแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่ต่างกันบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดลาบจากสิ้นไก่สิ้นงัวสิ้นควายสิ้นหมูก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงที่สารพัดของเอิ้นว่าเครื่องหอมนั่นแหละสัญลักษณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายลึกซึ้งและสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงบ่แปลกใจเลยที่หลายคนที่มาประเทศลาวแล้วจะบอกจะกล่าวและมักว่าว่าประเทศลาวนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่บ่ควรพลาดสำหรับคนต่างประเทศที่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยวในอาซีตะวันออกเฉียงใต้

0: ฐานที่หักแพงหลายคนที่ได้มาท่องเที่ยวประเทศลาวแล้วมักจะจำกัดความหมายที่ยั่งยืนว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆไว้ว่าประเทศลาวเป็นดินแดนแห่งสายน้ำและภูผาป่าไม้ที่ยังคงความบริสุทธิ์ซึ่งคำจำกัดความนี้สิให้เห็นถึงธรรมชาติที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ที่ยังบ่ถูกทำลายหลายซึ่งเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของประเทศลาวนอกนั้นบางคนก็ให้คำจำกัดความสั้นๆแต่มีความหมายว่าประเทศลาวนั้นเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าและวิถีชีวิตอันสงบเงียบของชุมชนนี่มันแสดงให้เห็นว่าประเทศลาวมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่วัดวาอารามที่สวยงามและคนดำรงชีวิตที่บ่ฮีบฮ้อนซึ่งมันได้สร้างมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มีบางคนเมื่อได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวก็ให้คำจำกัดความสั้นๆไว้ว่าคนลาวมีหอยยิ้มเป็นมิตรไมตรีในดินแดนแห่งสันติภาพและมีสิ่งที่เฮ็ดให้ประเทศลาวสวยงามอยู่แล้วนั่นบ่แม่นงามเพียงธรรมชาติแต่ยังแม่นงามคนลาวที่มีน้ำใจเป็นกันเองและรู้สึกปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้คำจำกัดความเหล่านี้รวมเอาทั้งความงามทั้งธรรมชาติความงามของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมไปถึงความงามทั้งจิตใจของผู้คนซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นภาพลวงของประเทศลาวที่สวยงามอย่างแท้จริง
1: เอาละมาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งซะก่อนกับบ่ฮู้ว่าท่านจะเชื่อหรือบ่เชื่อก็มาฟังเพลงต่อไปนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆทวีเพชรอุลาและก็ผิวพรพรหมีชัยเป็นคนแต่งแต่ว่าจังหวะหรือว่าทำนองนี้แล้วแม่นผิวพรพรหมีชัยเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งอเล็กซานดราบุญช่วยเป็นคนขับห้องกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆเสือหรือบ่เสือฟังเพลงนี้แล้วท่านจะจินตนาการได้ว่าลาวสวยงามอีหลี

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่ฮับแผงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ที่พันกับความงามของประเทศลาวซึ่งในนั้นก็มีทั้งคนมีทั้งสิ่งก่อสร้างมีทั้งธรรมชาติแล้วก็มาฮอดมื้อนี้ความสวยงามเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นท่านฮู้บ่ว่ามีสถานที่ใดแต่ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหากท่านบ่จื้อคักทางรายการของพวกเฮาก็จะมาทบทวนให้ท่านฟังให้ได้ฮู้จักมรดกโลกที่องค์การยูเนสโกห้องรับและขึ้นทะเบียนไว้แล้วสถานที่มรดกโลกแห่งที่1แม่นเมืองหลวงพะบางหรือว่านครหลวงพะบางซึ่งชื่อนี้คนลาวแล้วก็คนต่างประเทศลืมเคยกันดีพอเพิ่นได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี1995จัดเป็นประเภทมรดกวัฒนธรรมย้อนว่าหลวงพะบางนั้นเป็นตัวเมืองที่โดดเด่นเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของลาวและโครงสร้างตัวเมืองที่สร้างขึ้นโดยเจ้าอาณานิคมเอรบในศตวรรษที่19ศตวรรษที่30มันเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่สำคัญของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ว่าลงตัวซึ่งเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพราะว่ามีวัดวารามที่เก่าแก่จำนวนหลวงหลาย
1: สถานที่มรดกโลกแห่งที่สองของลาวแม่นวัดภูจำปาสักซึ่งล้มเอาสิ่งปลูกสร้างบูฮานที่เกี่ยวคงในภูมิสันฐานวัฒนธรรมจำปาสักได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2001จัดเป็นประเภทมรดกวัฒนธรรมย้อนว่าวัดภูจำปาสักเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ในศาสนาฮินดูบูฮานที่สร้างขึ้นภายใต้อารยธรรมเขมรคาดว่าสร้างระหว่างศตวรรษที่10หา14ภูมิสันฐานวัฒนธรรมนี้ยังปะห้องห้อยของวัดเมืองและโครงการบริหารจัดการและคุ้มครองน้ําการจัดวางผังของการก่อสร้างสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบตามหลักการของสถาปัตยกรรมฮินดู
0: สถานที่มรดกโลกแห่งที่3ของลาวตำบลทงไห่หินซึ่งตั้งอยู่แขวงเสียงขวางได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งที่3ในปี2019แล้วก็นอนในประเภทมรดกวัฒนธรรมคือกันสถานที่ห้อยแห่งนี้มีห้องห้อยทางด้านวัฒนธรรมไห่หินใหญ่ในยุคเล็กซึ่งมีอายุประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชและหลัง500ปีหลังคริสตศักราชไห้ที่กล่าวถึงนี้เป็นไห้หินซึ่งเชื่อกันว่าถูกนำมาใช้ในพิธีงานศพนอกนั้นก็ยังมีแผ่นหินที่ถูกใช้เป็นฝาปิดไห้และกระบอนฝังศพอื่นๆ
1: สถานที่มรดกโลกแห่งที่4ของลาวแม่งอุทยานแห่งชาติหินน่อซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2025นี้เองและจัดอยู่ในประเภทมรดกธรรมชาติและส่วนหนึ่งกวมเอาของฟ้องยากของประเทศเวียดนามหรือจะว่าว่าเป็นมรดกรวมของ2ชาติลาวเวียดนามและได้รับการร่วมมือจากเวียดนามเป็นอย่างดีสถานที่นี้กวมเอาภูเพียงหินปูนที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของเขตห้อนเส้นหน้าผาภูหินปุ่นตั้งหุบกล้วยและระบบถ้ำพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนุ่มจำพวกลิงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลายสนิทนอกนั้นประเทศลาวยังมีสถานที่ที่อยู่ในบัญชีไร้ซื้อลอดทาการพิจารณาของยูเนสโกตื่มอีกจำนวนหนึ่ง
0: ท่านที่ฮักแพงก็ย้อนเป็นเส้นนี้นี่แหละเป็นดังที่รายการของพวกเขานำเสนอมานี่แหละคงบ่มีไผที่จะกล้าปฏิเสธว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นเป็นประเทศที่บ่มีสิ่งใดเลยที่น่าจะสนใจแต่คงกันข้ามประเทศลาวของพวกเขานั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหลวงหลาย สมกับว่ามันเป็นประเทศที่สวยงามแท้ๆ

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการลาวเอรบยกระดับกสิกรรมและป่าไม้สีเขียวยูแหงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเวียดนามกัมพูชาส่งเสริมการค้าสุกยูการน้ำเข้าส่งออกต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของสหายทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศโดยการเข้าร่วมของบรรดาสหายกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการศูนย์กลางภาคสมบูรณ์และสำหงกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานค้นคว้าเปิกสหรือและให้ทิศนำต่อปัญหาเนื้อในสำคัญคือผลการนำพาทิศนำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ห่างบทสรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในนั้นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอาญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการโยโทและการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและในสังคมนอกจากนั้นกองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางภาคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7พฤษภาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการซี่นำโครงคณะภาคตัวเวกงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาโยโทด้านทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้สหายทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของภาคเฮาในหลาย10ปีผ่านมาพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำภาคพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและเบื่อตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแมนภารกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคยกใหม
2: ่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างแน่แน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นนาทีประวัติศาสตร์ยกใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเหนือห้องตรงการนำทิพย์ด่วนของป่าโซนเฮาการนำพาพัฒนาของภาคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ควบรวมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยุ่งกำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในทางประเทศศาสตร์นับมือนับก้าวหนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
1: สหายทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นเติมว่าภาคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องหับประกันความยืนยงนำไส้ทาแห่งด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งหับประกันบ่ให้บกแห้งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทางด้านทัดแทกการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบิกสู่ส้นสูงในการพัฒนาอันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั่นต้องก่อสร้างหักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่หักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดซุ่มที่จะแจ้ง ถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสหายเลขาธิการใหญ่ได้เน้นย้ำให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคว้าคิดงำตึกตองและประกอบคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหัดต่อเนื้อในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญารวมหมู่ของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นที่ชี้นำให้แก่การพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นจริงเหตุให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคบางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพันธมิตรเอรบเร่งขับเคลื่อนแผนงานการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบเยินยงหรือทีขับเพื่อยกระดับการค้าและการลงทุนสีเขียวอย่างเยินยงเป้าหมายสำคัญแม้นการสร้างความเข้มแข็งให้ตรงสู่การผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรและสุญญูเศรษฐกิจลาวสู่สากลตามการรายงานของข่าวสารประเทศลาวบาดเก่าสำคัญดังกล่าวได้ถูกต้องในกองประชุมคณะซีนำระดับสูงครั้งที่ส่งประจำปี2026ของแผนงานการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบเยินยงหรือทีขับที่จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยท่านมาร์กกาลาเกอร์เอกอัครทูตสหภาพยุโรปท่านนางเบเนดิกเดซัมเอกอัครทูตฝรั่งและท่านฮันอูริกสุดเบกเอกอัครทูตเยอรมันประจำลาวโดยได้ยกให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายด้านความภาคภูมิใจอันพ้นดินแม้นการสุกยู่ตองสู่มุ้นคากาแฟและซาอยู่ภาคเหนือให้กลายเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลควบคู่ไปกับความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ในการปรับปรุงระบบคำประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และการสุกยู่อุทยานแห่งชาติที่นำโนเข้าเป็นมรดกโลกนอกจากนั้นยังมอบทุนการศึกษาด้านป่าไม้ให้นักศึกษาถึง100ท่านและการเริ่มฟื้นฟูเส้นทางเลขที่2เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมออกสู่ตลาดภาคพื้นในขณะเดียวกันกองประชุมยังได้ทอดทอนบทเรียนจากการปฏิบัติงานตัวจริงของเวียดนามกินครับและโครงการโปรเฟสโดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางนโยบายที่หัดกลุ่มขึ้นข่าวดีสำหรับอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมคือปัจจุบันลาวได้เปิดฉากการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับสหภาพยุโรปเพื่อสร้างตั้งคู่ร่วมมือด้านป่าไม้แบบหอบด้านซึ่งจะกลายเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองป่าไม้แบบเยินยงแก้ไขปัญหาการทำลายป่าและสร้างวิกฤตงานทำใหม่ให้สุ่มสนท้องถิ่นทุกทิศทางการดำเนินงานของแผนงานใหญ่อย่างทีขับล้วนแล้วแต่แน่ใส่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตกสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศส่งเสริมโภชนาการและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยเพื่อรับประกันว่าชาวเกษตรกรขนาดน้อยและประชาชนบรรดาเผ่าจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาแบบสีเขียวและเยินยงอย่างแท้จริง
0: 5ปีผ่านมานับแต่2006หา2030คะแนนการโยธาธิการและคนทรงจะขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและคนทรงทั่วประเทศปี2005-2006และผ่านขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและคนทรงระยะ5ปี2006-2030จัดขึ้นเมืองบรมนีทานลิตาขัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและคนทรงให้ฮู้ว่าคะแนนการโยธาธิการและคนทรงจะเร่งใส่ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลแขวงและเมืองได้สมใส่น้ำประปาที่มีการคุ้มครองอย่างปลอดภัย90ส่วนห้อยขยายโครงรางพื้นฐานด้านสุขภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้50ส่วนห้อยยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและให้บริการน้ำประปาสุขภิบาล ด้วยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรม
3: การขยายระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในครอบครัวทุกประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในนี้จะได้สูงใช้ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในครอบครัวทุกประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่เทศบาลแขวงเมืองกว่า 90% ได้นำใช้น้ำประปาที่มีการคุ้มครองและปลอดภัยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขาภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้ 50% ยกสูงประสิทธิภาพเรียกงานคุ้มครองและการให้บริการน้ำประปาสุขาภิบาลโดยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้ได้อย่างน้อย 5 ฉบับยกสูงประสิทธิภาพเรียกงานคุ้มครองและการให้บริการสุขาภิบาลโดยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้ได้อย่างน้อย 4 ฉบับ
0: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่อว่าเคียงคู่กับการขยายระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในขอบเขตของประเทศแล้วคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำคลองน้ำเหืองน้ำสาขาและน้ำอื่นๆเพื่อปกปักรักษาตะฟังซ้ายแดนระหว่างประเทศและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาตัวเมืองตื่มอีกขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อบนดอนมานี่ยูแพงดงทาบได้ดำเนินกองประสุมส่งเสริมการค้าสุ่มยู่การนำเข้าส่งโอเขตภาคใต้ปี2026ด้วยหัวโคเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระบบสนองและการพัฒนาการค้าเขตไซเดนแบบยันยงเวียดนามกัมพูชาโดยมีการเข้าร่วมของผู้แทน250ทานจากองค์การคุ้มครององค์การจัดตั้งการส่งเสริมการค้าสมาคมแขนงการและประชาคมวิสาหกิจเวียดนามกัมพูชาในช่วงปีผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามและกัมพูชาได้มีการเติบโตขึ้นอย่างว่องไวท่านเลหวงตายหงหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ฮู้ว่าเวียดนามกัมพูชามีหลายสัญญาการค้าเสรีหรือ FTA รวมก็คืออยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือสัญญา FTA อยู่ภาคพื้นฉบับต่างๆโดยวังว่าวิสาหกิจเวียดนามและกัมพูชาจะหมุนไส้บรรดาสัญญา FTA นี้เพื่อสร้างท่าได้เปรียบในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายเพื่อมุ่งไปสู่การหันสินค้าประเภทต่างๆมาตรฐานด้านเทคนิคให้บรรลุมาตรฐานเพื่อตอบสนองให้เกิดการแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างวิสาหกิจ2ประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศนโยบายการคืนเงินภาษีของจีนสำหรับนักท่องเที่ยวในเวลาเดินทางออกจากจีนสบับ2จำศูนย์เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่ต่างประเทศสามารถขอคืนเงินภาษีอยู่จีนจะมีความสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่าก่อนอื่นหมดแม้นขั้นตอนการคืนเงินภาษีมีความกระทัดรัดและง่ายขึ้นกว่าเก่านับแต่วันที่1กรกฎปีนี้เป็นต้นไปจีนจะดำเนินการสุ่มกวดต่อใบเสนอขอคืนเงินภาษีที่มีมูลค่าการจำหน่ายบ่ฮอด 10,000 หยวนหมายความว่าจะมีเพียงนักท่องเที่ยวต่างประเทศบางคนที่จะต้องได้รับการกวดกะอยู่ด่านเหตุให้เวลาในการเลี้ยนแถวรอท่าอยู่ด่านหลุดลงอย่างหลวงหลายถัดมาคือขั้นตอนการคืนเงินภาษีมีความสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่าเพราะนโยบายการคืนเงินภาษีสบับ2จำศูนย์จะสุกยู่การย้อมหับการบริการคืนเงินภาษีทันทีในขอบเขตของประเทศตื่มอีกนอกนี้เวลาในการออกจากจีนภายหลังใช้บริการคืนเงินภาษีทันทีจะแก่ยาวเป็น28วันอย่างเป็นเอกภาพกันซึ่งจะยกระดับความสะดวกด้านการคืนเงินภาษีอย่างดวงไลเพื่อสนองห้านค่าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้ไปเยี่ยมยามจีนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

บุญบ่สร้างจะสุขสมบ่มีดอกบ่เคยคิดใครค่าบ่มีมือสิห่างมีดอกหนาสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงค่ำคืนนี้มาพร้อมกับบุญบุญซื่นมอบเป็นกำลังแรงใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการพบพ่อกันก็ตามดังที่นัดหมายกันทุกๆคืนเนาะมาหาฟังเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มีบทเรื่องสั้นนำเสนอให้แก่เพื่อนมิตรรายการของพวกเราหลายท่านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนอนหลับแล้วก็มีเนาะจึงได้ก็ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังแรงใจเด้อผู้ที่บ่ทันหลับทันนอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนอยู่ตามเฮือนสันบ้านซองก่อนจะเข้าหลับเข้านอนเมี่ยนมัดสิ่งของที่มีค่าให้ดีแล้วจังเข้านอนก่อนจะหับฟังบทเรื่องสั้นจะมอบเสียงเพลงให้แก่ท่านได้หับฟังซะก่อน

0: องแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนผิดสลาดสำหรับคำคืนนี้เป็นสื่อเรื่องที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังมีชื่อว่าสายกำพาเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

นายครูสาวเด่นใจขออนุญาตลาพักสอนจากอำนวยการได้1อาทิตย์เพื่อไปปิ่นปัวด้วยยาพื้นเมืองอยู่นำหน้าสำรีที่เมืองน้อยแห่งหนึ่งอยู่โตหน้าเฮือนหน้าสาวสำรีเพิ่นมีห้านขายเครื่องย่อยสำหรับบริการให้แก่คนคุมนั้นเด่นใจบ่มีเวียกอย่างเลยจึงได้มาขายเครื่องเพื่อสวยหน้าสาวสำซาฮอดมือกลับบ้าน

เด่นใจหลักแยงไอ้บ่าวนายครูคนหนึ่งที่ขี่รถจักรคันงามกายหน้าห้านไปมาและยามกลับจากโรงเรียนและเฮือนนายครูบ่าวคนนั้นก็แม่นตั้งอยู่คนละฝ้ากำแพงเฮือนกับเฮือนหน้าสาวของสำลีนับจากมือทำอิฐที่เด่นใจมาอยู่นี่ก็ได้3มือแล้วเขายังบ่ปะสายตาออกจากเส้นทางประตูเข้าเฮือนโดยเฉพาะแม่นตอนชายหนุ่มครูคนนั้นกลับจากเลิกโรงเรียนเด่นใจสรุปในใจตนเองว่าเขาลงมักชายคนนี้แล้วถึงอย่างใดเขาก็มั่นใจตนเองว่าเขาต้องได้รับการตอบสนองความหักจากชายคนนั้นเนื่องจากว่ามีหลายคนยกย่องเขาว่าเขานั้นเป็นคนที่มีรูปโทรงประโนมพรรณงามและเงียบห้อยดีในขณะที่เขาพ่วงคิดอยู่นั้นได้มีคู่ผัวเมียอายุแก่แล้วย่างออกจากประตูกำแพงเฮือนบ่าวคู่คนนั้นเด่นใจโบธาจะถามสาวสำลีพูด

หน้าสาวและความลับของตนเองแต่เด่นใจบ่ทันได้ตอบยังคืนเพราะคู่ผัวเมียนี้มาฮอดฮานแล้วผู้เมียเห็นเด่นใจแล้วก็ถามหน้าสาวสำลีว่าหลานสาวจะบ่นางผู้นี้นะหน้าสาวสำลียื้อมือไปเอาหำใบตองกล้วยยืนให้เพิ่นทางปากก็ตอบว่าเออแม่แล้วเพิ่นพาแม่เพิ่นมาปิ่นปัวสุขภาพด้วยยาพื้นเมืองนำลุงจานเวิร์นเพื่อมารยาทของผู้เฒ่าเมื่อฮู้ว่าการเจ็บเป็นทั้งสองเฒ่าก็ได้นั่งลงเพื่อถามอาการเจ็บของแม่เด่นใจสุดเรื่องนั้นแล้วต่อใส่เรื่องอื่นแล้วพ่อของชายหนุ่มครูทองคำก็หันมาลมกับเด่นใจลูกสาวผู้นี้หน้าตาผู้จบงามเนาะอยากได้เป็นไพ่เด้คำเว้าของพ่อเฮ็ดให้เด่นใจดีใจหุ่มๆทางแม่ก็ตามความไปว่าแต่เพิ่นจะมักลูกชายเฮาบ่น้อเต้นใจอายความย่องเพิ่นและก็ดีใจไปตามๆกันนางผู้สร้างจะตอบแนวใดหน้าสาวสำลีก็คิดไว้แต่ดุนที่อยากให้หลานสาวตนเองได้เป็นไพ่เหือนั้นหน้าสาวสำลีกระตวงว่าหลานสาวตนต้องอายจึงตอบต่างหลานสาวว่าโอ้ยพ่อลุงแม่ป้าเอ้ยขั้นหลานสาวเฮาได้ลูกชายของพ่อลุงแม่ป้าก็แม่นเป็นบุญเหนือหัวแล้วฟังความลมแต่ละด้านแล้วคงจะเข้าใจกันง่ายฉะนั้นทั้งสี่จึงได้โตแย่กันเรื่องบ่าวสาวคู่นี้สุดท้ายพ่อแม่ของฝ่ายชายได้สักส่วนให้เด่นใจไปยามเฮือนในมืออื่นเสียงดังของกระแลงบอกเลิกของเฮียนต่อแรงมิดไปประมาณ10นาทีรถจักรคันงามก็พาสายหนุ่มคู่คนนั้นผ่านมาหน้าห้านเด่นใจเหลียวเห็นรถซาเห็นรถของสายหนุ่มเลี้ยวเข้ามาหาเฮือนและอีก10นาทีต่อมาเสียงฝากลาบก็ดังขึ้นเด่นใจมาอยู่นี้ได้3มือแล้วเขาแปลกใจว่าทุกแรงต้องได้ยินเสียงฝากลาบจากเฮือนสายคนนั้นด้วยความสนใจเด่นใจจึงถามนาสาวาน้าสาวเฮือนนั่นเพิ่นเฮ็ดลาบกินทุกแรงบ่น้าสาวยิ้มหัวและตอบว่าโอ้เฮือนนั่นเพิ่นเฮ็ดส้มป๋าเพิ่นเฮ็ดส้มห่อสำหรับจำหน่ายตามห้างต่างๆเพิ่นเฮ็ดมาได้หลาย10ปีแล้วเด้แต่กี้ก็มีหลายคนสวยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือแต่ลูกชายคนเดียวลูกชายเลิกคงเฮียนมาแล้วก็แม่นต่ำผ้าฝักตอนป่าที่พ่อแม่ครัวไว้ท่าแต่ละมือต้องฝักประมาณ1ชั่วโมงจึงพอขายเมื่อฝักแล้วพ่อแม่ก็ผสมเครื่องแล้วก็ห่อส่วนลูกชายก็สืบต่อไปผักต้มให้หมูเพราะว่าเฮือนเพิ่นก็เลี้ยงหมูแดเพิ่นเลี้ยงหลายตัวได้แต่ละมือต้องได้ฝักปลาเฮ็ดส้มแล้วก็ฝักผักเพื่อต้มให้หมูเพิ่นตัวใดก็ตุ้ยส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ครูทองคำกับบ่ได้อยู่ล่ายังกำผ้าไปทางหญ้าที่สวนกล้วยเราไปกับพ่อน้ำอีก

ว่างนี้ใบตองกล้วยในสวนของเพิ่นมันอึดในส่วนนี้เพิ่นจึงได้ฝากเงินนำหน้าสาวไปซื้ออยู่ตลาดโอ้ยลูกชายเพิ่นหันคำคุณคำคุณและกะทั้งขยันดุมันโตหน้าที่เวียกงานอีกและกะฮู้จักหักพ่อหักแม่อีกได้แต่หน้ากะสิ่งซอมเบิ่งว่าลูกชายเพิ่นเอาเวลาใดไปลิ้นสาวย้ำใดกะกำผ้าอยู่หน้าเคียงแนวนั้นหน้าสาวสำลีย่ายบ่นางมานั่งใกล้ๆกับหลานสาวแล้วเว้าค่อยๆว่าคันทองคำมากหลานกะหีบเอาโลเดอร์หลานสาวตอบว่าโอ้ยเพิ่นบ่มีเวลาไปลิ้นสาวแล้วจะฮู้จักกับหลานได้แนวใดเมื่อได้ยินแนวนั้นหน้าสาวก็คิดซึ้งคราวหนึ่งแล้วจึงเว้าต่อเมื่อกี้นี้พ่อแม่เขาบอกว่าให้หลานไปยามเฮือนถ้าว่าเพิ่นเว้าแนวนั้นเฮาก็ถือโอกาสนี้แหละที่จะใกล้ชิดกับเขานะจะดีบ่น้าสาวไทบ้านสิบ่เว้ากล่าวขวนนินทาวะว่าเฮาไปเฮือนผู้ชายนะโอ้ยหน้าเบิ่งคักแล้วหลานนั่นล่ะมักเขาแต่บ่กล้าปฏิบัติตามคำหน้าหน้าบอกด้วยว่าหน้านี่มักนิสัยใจคอมักหน้าเวียกหน้างานของเขามาแต่ดนแล้วโอ้ยหน้าเอ้ยอย่าเว้าถึกปานนั่นเถาะอายชาวบ้านเขาเรื่องของสาวบ้านน่าเป็นผู้แก้เองขอแต่หลานปฏิบัติตามใจฟังควมลมแล้วทั้งน้าสาวก็หมักชายหนุ่มคนนี้สุดขีดและเพิ่นก็มั่นใจในความงามของหลานสาว

มื่อต่อมาหน้าสาวกลับจากตลาดนอกจากที่เพิ่นจะซื้อเครื่องมาวางขายที่ห้างแล้วมื้อนี้เพิ่นยังได้ซื้อข้าวแป้งน้ำแดงน้ำหอมและเครื่องสำอางอื่นๆมาตกแต่งเสริมความงามให้แก่หลานสาวอีกเพื่อยั่วยวนจิตใจของชายหนุ่มทองคำให้หลงใหลนำหลังจากเลิกของเฮียนตอนแรงอีกบดลก็มีเสียงฝักลาบดังขึ้นเด่นใจได้จูงแขนลูกสาวน้อยของหน้าสาวเข้าไปในเฮือนของทองคำเด่นใจถูกต้อนรับจากพ่อแม่เป็นอย่างดีเขาเข้าไปนั่งห่อส้มน้ำพ่อแม่ซึ่งอยู่ข้างๆกับทองคำที่พวมฝักตอนป่าอยู่นั้นทองคำเพียงแต่เหลียวมาแล้วส่งหอยยิ้มให้เด่นใจสัวบึดหนึ่งแล้วก็กำผ้าฝักต่อทั้งพ่ออยากให้โอกาสแก่ลูกชายจริงว่าวาทองคำเอ้ยคันลูกเมื่อยก็พักก็มาหาพ่อพี่มาพ่อจะไปเปลี่ยนพ่อจะไปฝักเปลี่ยนลูกชายได้ยินเต็มหูแต่เหตุคือบ่ได้ยินเขาดำเนินการฝักต่อไปเขาเว้าลมกันกับพ่อแม่และเด่นใจเป็นบางข้างคาวก็บ่เสียมารยาทเท่านั้นแต่มือของเขากับบ่ปะผ้าเลยห่วมลมกับเด่นใจกับบ่แมนสาวบ่าวจักหน่อยจนตะเวนตกดินการฝากนั้นจริงแล้วจากนั้นทองคำก็กำผ้าไปหลังบ้านเพื่อตัดผักต้มให้หมูแม่เห็นแนวนั้นก็เว้ากระซิบกระซาบกับเด่นใจว่าเสาห่อซาลูกแล้วไปเบิ่งหมูนำอ้ายมีแต่ตูดตุ้ยงามๆได้เด่นใจเข้าใจดีที่แม่ให้โอกาสฉะนั้นเขาจึงออกไปหลังบ้านเขาเหลียวเห็นชายหนุ่มพร้อมกำผ้าตัดผักใส่หม้อเพื่อต้มให้หมูกินก็บ่ได้สนใจหยังกับนางทั้งที่ชายหนุ่มก็ว่าสายตามาหาอยู่เรื่อยๆเด่นใจซี่มือนับเบิ่งตัวหมูแล้วว่าว่าโอ้มีทั้งหมด15ตัวเนาะแม่นอ้ายเอาหยังให้กินเด้คือว่ามาตุยแท้หมูนี่นะทองคำที่มัวเมาแต่กำผ้าซอยผักอยู่นั่นได้ตอบแบบมัวเมาว่าก็มีห้ำและก็มีสิ่งเศษเหลือที่เห็ดห่อส้มต้มใส่กับผักคือไอ้ซอยอยู่นี่ละมันใหญ่ป่านนี้แล้วป่านใดอ้ายจะขายกะว่าจะเอาเมียแพ้จึงสิขายอุ้ยตายอ้ายกูคิดอยากมีเมียอยู่ว่านี่เด่นใจลงเว้าประโยคนี้ออกมาตอนใดกะบ่ฮู้เมื่ออาจเป็นเพราะในใจเขาก็หงุดหงิดนำมารยาทเสยๆของชายคนนี้เขาบ่เคยเห็นผู้ชายคนใดที่เมินเสยตัวเขาแนวนี้จักเทือเพียงแต่เขาให้ท่าผู้ชายทั้งหลายก็เบี้ยนตัวมาโลดอันนี้เอียงโอ้ยเพราะยานเสียมารยาทนางจึงถามจีมไปว่าอ้ายมีผู้หมายปองเลยบ่เดี๋ยวนี้บ่มีแต่ถ้าว่าจะมีก็ขอเป็นในครูด้วยกันเด่นใจดีใจเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนี้แต่ถึงอย่างใดก็ตามบดหักจากชายคนนี้ยังบ่มีวี่แววกลับมาหาเขาเลยเพื่อตั้งท่าใหม่เด่นใจได้ใช้เวลาอยู่หันบึดหนึ่งแล้วก็ลาเมื่อเด่นใจออกไปพ
พ่อแม่จึงถามลูกชายว่าถึกหูถึกตาอยู่บ่ลูกลูกชายตอบว่าลูกบ่มักอันถ้าเขาเป็นแดงขาวเกินไปซบก็แดงพิลึกน้ำหอมก็ใส่จนขิวนุ่งสุดอันใดก็เขินสั้นโป้ไปหมด

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ด่นใจโปโลหัวขึ้นคันใดน้าสาวเหลียวเห็นก็หีบย่างมาถามเป็นเนี่ยไรได้เรื่องอยู่วะชีวิตของลาวคงจะอยู่กับฟ้าเท่านั้นละบ่สนใจอย่างมดน้าสาวคิดบึดหนึ่งแล้วจึงเว้าว่าเขาบ่สนใจแนวนั้นอาจเป็นเพราะว่าการแต่งตัวของหลานกับบ่จักยวนจิตใจของเขาเกินไปน้าว่าเมื่ออื่นไปเติมน่าจะทาข้าวแป้งใส่ขาวก่อนนี้อีกทาซบให้แดงแดงก่อนมื้อนี้น้ำหอมก็สีดใส่จนหมดกองหันและการนุ่งถือก็ให้สั้นโป้กว่านี้อีกแผนการทุกสิ่งทุกอย่างของน้าสาวล่มละลายไปหมดเพราะโบถือสายตาของชายหนุ่มคนนั้นจักหน่อยความจริงเด่นใจก็บ่แม่นหญิงสาวที่มักแต่งมักทาแนวนั้นแต่นางต้องไปตามแผนการของน้าสาวหมดกำหนดลาพักเด่นใจก็พาแม่กลับบ้านส่วนน้าสาวก็ยังซอกหูซอกเห็นจิตใจของทองคำมีบางเทือทองคำกะเว้าคือว่ามักหลานสาวเพิ่นมีบางเทือกะบ่คือแต่อย่างใดแต่น้าสาวก็อยากได้ทองคำอยู่อีกหนึ่งเดือนต่อมาเด่นใจได้โทรศัพท์มาหาน้าสาวซึ่งมีเนื้อในว่ามีผู้บ่าวจะมาขอแต่งงานขอให้น้าสาวไปร่วมพิธีแด่ลานตกลงใจคักแน่น้ำเขาเลยวะแม่แล้วโอ้ยเนาะเป็นหยังบ่ท่าฟังเบิ่งทองคำนี่ก่อนย่าล่ะน้าสาวปล่อยให้เราเป็นทรายกำผ้าฝักสมหอกำผ้าตัดผักต้มให้หมูอยู่ละเป็นผู้ชายแนวใดบ่สนใจนำผู้สาวจักหน่อยให้ลาวกำผ้าอยู่ละ

0: ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หับแพงบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าทรายกำพร้าซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนพิศลาศได้หมดลงและพร้อมๆเวลามาฮอดนี้กระสุมควรเกเวลาที่สิดำลาพระจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างส่งเสียงขออวยไส้พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต
1: ์พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: องแก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หั่นน่ะ
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุรายามนอนผักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพ่ออีแม่เฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22โมงถึง23โมงมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมื้อใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลุ้มสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมะเห็บตกลงมาพร้อมซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มวนมวนพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงเพลงเสียงขับเสียงลำม้วนๆมาฝากมาต้นเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็แม่นกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็แม่นขายเครื่องขายของอยู่ใส่กะยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่งใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำหรือว่าการเว้าการว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพียงมวนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกการอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปผู้เละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดก็ย่าคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องซอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้าว
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันนอกกระเมนพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใหญ่เตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนงลูกหลานของเฮาเนาะมีทางข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังบ่ฮู้หยังกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพลิงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อน้อยหนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งอ้อมมีควันนี่เต็มแล้วก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปก็แม่นบ่กลับบ้านกลับเฮือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แหงบัญหาต้มน้ำกระท่อมแลกามั่วสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงท่วงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปรมันเพเหมือนอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าสอดไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสริญทันติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่22พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทราเช้า2โมงรายการล้าตีเสียงเพลงเช้า3โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเบ้าข่มไหนๆอย่าเฝ้าจมหลายเน้อล้างเดือข่มขี้เพี้ยภายหน้าหากสิดียาสิทธิเตียนเว้าพักกะเราว่าข่มคืนบัดได้กินลาบก้อยพัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแปลงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปารุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ทับหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเก่าพร้อมทั้งนำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละภาคแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซื่นอยู่ในรายการล้มตัวทิศฮับปารุณซึ่งพวกเขาพบกันเมื่อนี้หนีแมนวันศุกร์เลยพบกันในตอนเศร้าของวันศุกร์แฮมหกคำเดือนเจ็ดปีมะเมียพุทธศักราช2569เมื่อนี้กงกับวันที่22เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เอาพบกับท่านผู้ฟังก็อยู่ในระยะท้ายเดือนของเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นพนักงานราชการด่านตำรวจพวกเฮาที่รับผิดชอบเวียกงานอยู่ในแต่ละของเขตนั้นก็คงจะใจใส่ในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฮะแหละเฮ็ดในทุกของเขตเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเอาเป็นอะไรชาวนาเกษตรกรของพวกเฮาระยะนี้ก็เห็นว่าฟ้าฝนสุรธานี่ตกลงมาได้ดีเฮ็ดให้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นการเตือนให้พวกเฮาได้ก้าวเข้าสู่การผลิตฤดูนาปีแล้วฤดูฝนว่าซั่นซะโดยเฉพาะก็เป็นการปลูกข้าวนาปีนั่นแหละเฮ็ดได้ไดจะสู่สนผลิตให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ได้เข้ามาซึ่งเป็นเสบียงอาหารหลักของคนลาวพวกเฮาได้ทางด้านข้าวกินนี่ก็ขาดข้าวและอยู่บ่ได้เพิ่นว่าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินบังก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ท้องนอนรีอยู่บ่เป็นคือเพิ่นว่านั่นแหละต้องได้เอาใจใส่เติมอีกในการเพิ่มพูนผลิตผลหาเลี้ยงกุ้มตนเองนำพาเอาครอบครัวให้มีอยู่มีกินปราศจากความทุกข์ยากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามทิศนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดไว้เดือนพฤษภายังเหลือแต่8-9มื้อก็จะหมดไปแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนทีอยู่ในเดือนมิถุนาในต้นเดือนมื้อถึงอิดของเดือนมิถุนาเป็นมีเหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือวันเด็กน้อยสากลทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งศาสตร์ตึมอีกเนาะพวกเขาจงกาเกียมเงินไข่ต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่การปลูกไม้ให้ได้ตามระดับคาดหมายบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นนี่เพิ่นกำหนดออกมาเลยเด้อยู่แขวงนั้นก็จะปลูกเท่านี้อยู่แขวงนี้ก็จะปลูกเท่านั้นกำหนดออกมาแล้วจะปลูกจักเฮกตาร์อันนี้ก็เป็นแผนของแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นได้กำหนดออกแล้วพวกเขาจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเบิ่งว่าการจัดตั้งปลูกแล้วการจัดตั้งปลูกแล้วก็มีการบูรณะรักษาเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาจะปลูกไม้ต้นหนึ่งนั้นก็บ่แม่นลงทุนหน่อยได้ท่านผู้ฟังลงทุนคุดคุมลงทุนซื้อเบี้ยไม้บ่อนใดที่บ่ได้ซื้อเบี้ยไม้ตามหัวไร่ไปนาเซาหัวเซาสวนพวกเขาปลูกก็แม่นได้คุดเด้ลงทุนออกแฮงคุดคุมเด้เพื่อปลูกต้นไม้รวมแล้วก็แม่นการใส่จ่ายนี่ก็มีหลายดังนั้นพวกเขาต้องเฮ็ดให้แน่ใจให้ต้นไม้อัตราการรอดตายนั้นเหลือหลายที่สุดให้ต้นไม้เหลือหลายที่สุดนะเพื่อจะได้เพิ่มความเขียวงามเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อยู่ในแต่ละของเขต
นำเอาความสมซื่นนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนลาวบรรเภาบ่แม่นว่าปลูกแล้วก็ทิ่มปะสะซ้ายไปให้สัตว์มากินให้เหี่ยวแห้งตายไปปีหน้ามาก็ปลูกใส่บนเก่าอันนี้มันบ่คักบ่แน่ปานใดปลูกก็ต้องให้มันเจริญเติบโตบ่ว่าปีนี้ก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าอยู่มันเป็นไปบ่ได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังปลูกก็ต้องได้ปลูกบนใหม่ปลูกปีนี้ใครมันจะเริ่มเติบโตปีหน้าใครมันจะเริ่มเติบโตแน่นอนล่ะอัตราการรอดเหลือของต้นไม้ยังหลายก็จะเพิ่มการปกคลุมเนื้อที่ดินของประเทศเราได้ตามระดับคาดหมายเริ่มต้นของรายการก็มาฟังเพลงสักก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านฟังวันนี้ข่าวทวิตนี้แมนเว้าถึงเพิ่นได้เปิดกล่องประชุมกบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กล่องประชุมกบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้ดำเนินไปในตอนเช้าวันที่19เดือนพฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศซึ่งมีกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคสมบูรณ์และสำฮ้องเข้าห่วมและอยู่ในของประชุมครั้งนี้ก็ได้ฟังการรายงานค้นคว้าปรึกษาหารือและให้ทิศนำต่อปัญหาเนื่องในสำคัญคือผลการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปีและที่ทั้งเป็นการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีห่างบทสรุปติราคาเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคซึ่งในนั้นได้ยกเพิ่นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิการสอราดบางหลวงปรากฏการโยท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและในสังคมและนอกจากนั้นกองประชุมก็ได้ฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางพรรคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7เดือนพฤษภาคม2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำการสิ้นน้ำของคณะพรรคต่อเวียงงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและในโอกาสดังกล่าวนี้สายทองรุ่นศรีสุริศเพิ่นได้มีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเฮาในหลายสิบปีผ่านมาพวกเฮาเห็นว่าหรือว่าพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและบืนตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งแม้นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนานี่ก็เป็นความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและก็เป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเฮียงห้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานความล้วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความร่อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยู่กำลังการผลิตให้ขยายตัวเพื่อมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ประเทศชาตินับมือนับเจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัยพรรคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำไส้ทาแหงด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนกุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านธาตุแท้การเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกบืนสู่ส้นสูงในการพัฒนาอันสำคัญ
ต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่หลักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้งถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสายเลขาธิการใหญ่ยังได้เน้นนักให้บรรดาสหายผู้แทนของประชุมต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบทางด้านการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคว้าคิดงำตึกตองและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดรัดต่อเนื่องในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้แก้การพันขยายและจัดตั้งปฏิวัติให้เป็นจริงเฮ็ดให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามเอาคราวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมเปิดกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่19พฤษภาคมนี่แหละก็ได้เน้นท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัจจัยหลายปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็เป็นความเป็นแบบเป็นอย่างของพรรคเฮาในการสี่นำในการสี่นำนำพาปฏิบัติแนวทางนโยบายที่พรรคได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำคัญเป็นถือเอาประชาชนเป็นกกนี่แหละเนาะถือเอาประชาชนเป็นกกถือชนบทเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตกันไปอยู่นับมื้อนับดีขึ้นถ้าว่าบ่สำเร็จก็เป็นความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การเมืองของคณะบริหารงานคณะศูนย์กลางพรรคว่าซั่นซะเพิ่นได้เน้นนับจังซั่นนะเน้นเน้นนักไปจังซั่นถ้าว่าการประกอบความคิดความเห็นนี้ก็เป็นสติปัญญาร่วมมือของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้แก่การพันขยายและจัดตั้งปฏิวัติให้ปรากฏผลเป็นจริงวันนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้เหมือนว่าถึงสัมมนาการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติการสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นแต่วันที่18ถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมัวซ่งรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านนางอัมไพวันมีท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมชนเผ่ามีรองประธานกรรมาธิการและรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท้องและทุ่มตีจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันคนขั้วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมอนไซลาวมัวซ่งเพิ่นได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มันหั่นก็ยังเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตการมีอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่แม่นยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินโดยเฉพาะเป็นภัยคมคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและยะที่ผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิวัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงถึงอย่างไรก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสอกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติให้น้ำมือดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียงงานดังกล่าวสภาแห่งชาติ
ก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าได้สมทบกับองค์การฮิวิตัสจัดกล่องประชุมนี้ขึ้นมาก็เพื่อยกสูงความรับรู้และเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆที่ติดพันกับการปฏิบัติภารกิจของตนและสำหรับเนื้อในเอกสารที่นำมาเสนอในครั้งนี้ก็ประกอบมี14หัวข้อกลุ่มเอา3กลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวได้ค้นคว้าวิธีการลดพรทัดอายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัยทางด้านกลไกการประสานงานแมนเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องกันศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเกี่ยมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกลมไปกลมมาและซักถามในหัวข้อต่างๆที่สนใจให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้หับมือกับภัยพิบัติทางดินฟ้าอากาศอยู่แต่ละท้องถิ่นเอานักข่าวสภาแห่งสัตว์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะแม้นเว้าถึงเพิ่นได้มีการเปิดกล่องประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติซึ่งว่าแต่ละปีอยู่ประเทศเราก็แม้นเกิดมีสภาพภัยพิบัติขึ้นมาบ่จะเป็นน้ำท่วมกระทันหันอากาศแรงฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลและอื่นๆอีกหลายอย่างลมพายุอยู่สินี่ไฟไหม้และอื่นอีกหลายอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นก็ได้สร้างความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเฮาเป็นจำนวนหลากหลายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขในการช่วยเหลือผู้ประสบขอให้ด้วยดีตลอดมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล่มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศฮับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะจากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเติมอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้ทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้จัดกองประชุมทับทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับ4แขวงภาคใต้ในวันที่18-59พฤษภาคมนี้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านพิมพ์พรพันดานุวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำและยังในกองประชุมนี่ทานห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคือทานพงศ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์นี่ได้ยกให้เห็นถึงจุดประสงค์เป้าหมายและความหมายความสำคัญของกองประชุมในครั้งนี้นี่ซึ่งเป็นกองประชุมครั้งสุดท้ายในการทาบทามคำเห็นของกระแหน่งการเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่นภายหลังที่ได้สำเร็จการทาบทามสำหรับบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางแล้วซึ่งได้ดำเนินไปในท้ายเดือนในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันและจุดประสงค์ของประชุมครั้งนี้ก็เพื่อทาบทามคำเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสำหรับ4แขวงภาคใต้ต่อห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสบับปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแทนดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านการข่าวขององค์การสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักงานการทูตต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ในลาวที่ได้ทำการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดสบับดังกล่าวหันในระยะผ่านมาก็เห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์และเป็นเอกภาพเท่าที่ควรทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของคะแนนการอื่นซึ่งอาจบ่สอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและกันยังบ่ทันกวมเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศนี่จึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัดดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในจะแจ้งหัดคุมครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ถ้าประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายสากลรวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเพียงงานดังกล่าวในขอบเขตทั่วประเทศแน่ใส่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระวังลาวและต่างประเทศให้น้ำมือนับกว้างกว่าและกองประชุมครั้งนี้นี่คณะผู้สอบได้นำเสนอห่างดำรัดฉบับปรับปรุงและผู้กระหม่อมก็ได้เอาใจใส่คนขั้วประกอบคำคิดคำเห็นอย่างคงไปคงมาโดยเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนตนเพื่อเฮ็ดให้ดำรัดฉบับดังปรับปรุงดังกล่าวนี้มีความถูกต้องจะแจ้งหัดคุ้มและครบถ้วนที่สุดกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนนะอันนี้ก็สมควรในการคุ้มครองสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องงานการข่าวอยู่ในลาวของพวกเขาต้องปฏิบัติตามลำรัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศและกฎหมายสากลทุกๆประเทศมีระเบียบกฎหมายปกครองเลยปกครองด้วยกฎหมายบ่แม่นว่าอยากเข้ามาก็เข้าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจตัวเองมันบ่ถูกต้องการที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เพิ่นได้จัดทับทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดการเคลื่อนไหวเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีที่สุด
ในการปกป้องอธิปไตยของตนเองมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม้ว่าถึงกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวครั้งที่4ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวครั้งที่4ที่จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่แขวงเสียงตั้งราชอาณาจักรกัมพูชีคณะไฟลาวนี่นำโดยพลตรีวันทองบุตรวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชีซึ่งไฟกัมพูชีนี้ก็แม่นนำโดยพลเอกเอิร์ดสารัตห้องผู้บัญชาการสูงสุดหัวหน้าเสนาธิการร่วมประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนกัมพูชีลาวพร้อมคณะมีบรรดาคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาร่วมและอยู่ในของประชุมนี่เพิ่นก็ได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนของสองประเทศซึ่งเห็นว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวซึ่งได้เป็นเอกภาพร่วมกันคือ2ฝ่ายนี่จะสืบต่อจัดตั้งพันขยายการร่วมมือในการป้องกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศให้กลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือหลีกเลี่ยงทุกการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธต้องรักษาให้ได้ความสงบความปลอดภัยตามชายแดนและกองกำลังที่อยู่ตามชายแดนของสองฝ่ายต้องเป็นเจ้าการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสองประเทศในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมความซาดเซนการก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์การค้าขายสิ่งเสพติดการค้าอาวุธสงครามการค้าขายวัตถุบูฮานการตัดไม้ทำลายป่าการส่อโกงทางด้านโทรคมมนาคมการค้าขายเถื่อนการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการล่าสัตว์ป่าและการกระทำผิดกฎหมายสืบต่อให้กำลังป้องกันชายแดนของกองทัพประชาชนลาวและกำลังป้องกันชายแดนกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชีมีการประสานงานและพัวพันเวียกงานที่ดีต่อกันพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตามชายแดนโดยสันติวิธีเพื่อรายงานขอทิศสิ้นน้ำจากขันเทืองของตนให้ทันเวลาเคียงคู่กันนั้นก็ต้องร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในการต้านและสกัดกั้นทุกการโฆษณาที่บ่ดีของฝ่ายที่3ที่เป็นการยุแยก่อให้เกิดข้อขัดแย้งและข้อมูลแห้งที่เป็นการแตะต้องถึงความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือของประชาชนสองชาติสองกองทัพลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฮ็ดหน้าที่ศึกษาอบรมประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนลาวกัมพูชีกัมพูชีลาวให้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆของแต่ละประเทศหลีกเว้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่แตะต้องถึงความสงบปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสองประเทศสองฝ่ายยังได้เป็นเอกภาพกันในการรักษาหลักการแห่งสันติภาพมิตรภาพความสามัคคีและการร่วมมือตามบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้แก้ไขด้วยสันติวิธีและเคารพอธิปไตยพื้นแผ่นดินนั้นครบถ้วนของกันและกันสืบต่อสนับสนุนและยกสูงการเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีมิตรภาพที่ดีฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีโดยเฉพาะบรรดากรมกองที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนให้มีการพัวพันที่ดีอย่างเป็นประจำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการให้ทันเวลาและสร้างกระบวนการกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีซึ่งกันและกันหลังจากนั้น
ประธานร่วมทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกของประชุมคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเยี่ยมห้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ปี2026เพื่อรับรองเอาผลกองประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้เกิดดอกออกผลในชายเฮ็ดในชายแดนของ2ประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพการพัฒนาและการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันนะข่าวจากห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนขอบใจห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณอยู่ทางกำลังป้องกันศาสตร์พุ่นแหละเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามบริเวณชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4จึงได้มีการปรึกษาหรือกันหลายบรรณาที่พัวพันถึงความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นเอกราชของ2ประเทศอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังข่าวนี้นี่ก็แม่นพุ่นละอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งวันที่18พฤษภาคมนี้การนำนครปากเสแขวงจำปาสักได้ร่วมกับการนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกฎกาเสาไฟฟ้าจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยอยู่นครปักเสโดยการนำพาของทานบุญยเดชท้องสวรรค์คณะประจำผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักนครปักเสการนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องของแผนกเทคโนโลยีการสื่อสารแขวงคลาดวิสกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงและบริษัทโทรคมมนาคมสาขาแขวงจำปาสักเขาห่วมนำและการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ได้ติดตามกฎกาเบิงเสาไฟฟ้าอยู่จุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าตั้งเจริญตลาดใหม่ปากเซนครปากเซเพื่อเก็บกรรมสภาพความเป็นจริงแล้วร่วมกันวางทิศทางแผนการแก้ไขให้วองไวทันการหลีกเว้นการเกิดอัคคีภัยในต่อหน้าเพิ่นก็ได้ลงติดตามเบิ่งจุดใดเสาไฟอยู่จุดใดที่จะมีความเสี่ยงพาให้เกิดอัคคีภัยได้ก็เก็บกรรมข้อมูลให้ละเอียดแล้วเพื่อหาทางแก้ไขให้ว่องไวทันการรับประกันว่าให้เกิดอัคคีภัยในต่อหน้าถ้ามันเกิดมาก็สร้างความสูญเสียบ่สูญเสียหลายก็สูญเสียหน่อยบ่สูญเสียหน่อยก็สูญเสียหลายนะดีแท้ก็รีเวียนบ่ให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพิ่นได้ลงติดตามอยู่นครปากเสคิดว่าจะเป็นบทเรียนอันดีให้แก่การนำของบนอื่นนครอื่นแขวงอื่นในขอบเขตทั่วประเทศข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่เป็นว่าถึงความภาคภูมิใจของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ทัวมหาวิทยาลัยวิ่งและก็ได้รับรางวัลที่3มาของและในโอกาสครบรอบ136ปีวันเกิดของประธานโฮจิมินห์และ115ปีวันที่ท่านโฮจิมินห์ออกเดินทางสอกหาเส้นทางกู้

ทั่วมหาวิทยาลัยมาของนี้ก็ถือได้ว่าการฟ้อนการห้องการแสดงของนักศึกษาลาวเฮาเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นลาวถ่ายทอดถึงไสยชนะความอุดมหังมีความสามัคคีของคนเวียดนามและมิตรภาพอันยืนยงของสองชาติลาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีการได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษา2025-2026ครั้งนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาลาวเฮาที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งเพราะนี่บ่แม่นเพียงแต่การขึ้นเวทีแสดงความสามารถในการฟ้อนการร้องเพลงแต่มันเป็นการมีส่วนร่วมในงานประวัติศาสตร์และงานสำคัญของมหาวิทยาลัยและของประเทศเวียดนามเว้ารวมผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่เป็นรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงพลังงานพลังแห่งของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งบ่เพียงแต่มาเรียนแต่ยังมาสร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจในกันกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพัฒนาตนเองและกล้าที่จะประกอบส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนารักษาสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือหอบด้านความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนองแก่นตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นข่าวจากนักศึกษาลาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิ่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพุ่นแหละเพิ่นส่งมาให้ก็ดีใจนำเนาะที่นักศึกษาจำนวน37คนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งกล้าแสดงออกในการประกอบส่วนหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนงแก่นตลอดไปจากนี้ก็ไปทั้งแขวงเสียงขวางอยู่ทั้งแขวงเสียงขวางเนี่ยแม่นปกสแขวงเพิ่นได้กักตัววัยรุ่นและเจ้าของห้านบันเทิงนี่ถึง17คนเอามาศึกษาอบรมปกสแขวงเสียงขวางรายงานว่าวันที่14พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงเสียงขวางได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาห้านบันเทิงแห่งหนึ่งภายหลังที่ได้รับการห้องเฮียนรับเสียงห่างเสียงจากสังคมว่าอยู่ห้านหลังกาวหันได้เปิดกายโมงเวลากำหนดและเปิดเพลงเสียงเนื่องนั้นสร้างความเดือดร้อนและรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนอยู่ในบริเวณอ้อมค้างผ่านการลงกวดกาตุจริงอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกวดพบและกักตัววัยรุ่นที่กำลังจัดงานปาร์ตี้มั่วสุมสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์จำนวน17คนเป็นหญิง6คนซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพวกเกี่ยวทั้งหมดมาสอบสวนอยู่แผนกวิสาสปะผ่านการสอบสวนพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าแต่พากันมั่วสุมสิ่งมึนเมาและเสพสารเสพติดปุ่มเป้าอยู่สถานที่แห่งนี้แท้ต่อกรณีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาผมกล่าวเตือนวัยรุ่นดังกล่าวหันกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวหันพร้อมทั้งมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับตัวไปศึกษาผมและกล่าวเตือนต่อไปสำหรับเจ้าของห้านบันเทิงเจ้าหน้าที่ได้เฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและศึกษาผมอย่างเด็ดขาดโดยห้ามบ่ให้เปิดบริการกายโมงกายเวลาและห้ามบ่ให้สร้างเป็นบ่อนอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มแก๊งวัยรุ่นมาใส่เป็นบ่อนมั่วสุมซิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นการละเมิดในครั้งต่อไปแม้จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองการมั่วสุมซิ่งเสพติดของวัยรุ่นนี้มีแต่ละเขตแต่ละแขวงมียังหลวงหลายอันนี้เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อนึงที่เกิดขึ้นในสังคมลาวพวกเขาพวกเขาจงเป็นเจ้ากันกันในการสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการตัวจริงเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนได้เว้าถึงครูสั่งครูสมเป็นยังค่อยว่าครูสั่งครูสมอันนี้นี่แมนโจรสองผัวเมียเพิ่นได้ก่อเหตุลักเครื่องผัวหันลบหนีได้แล้วก็ปะถิ่มเมียไว้อยู่บอนที่ตนเองเป็นลักเครื่องนั้นจนถูกจับวันที่17พฤษภาคมนี่แหละ

ลา19:30 น. 2 ผัวเมียกับเพศเป็นโจรได้ขับขี่รถจักรก่อเหตุลักเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งที่บ้านคำหุงเมืองไสธานีนครหลวงจันทร์เบื้องต้นนี่เจ้าของห้านให้ข้อมูลว่าสามารถจับได้1คนหมายความว่าจับได้1คนอันนี้เป็นผู้เป็นเมียจับได้ผู้เป็นเมียและได้เครื่องคืนส่วนผู้เป็นผัวหันผู้พาสร้างนั้นได้ขับขี่รถจักรเอาตัวลบหนีไปได้ผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่าได้อาศัยอยู่บ้านดอนติ้วเมืองไสธานีและเคยลักเครื่องมาแล้วหลายครั้งแต่ก็สามารถลบหนีมาได้ปัจจุบันนี้เจ้าของห้านได้นำตัวผู้เกี่ยวโจรผู้เป็นเมียไปห้องการบ้านกลุ่มศรีวิไลเมืองไสธานีและนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้แหละเพิ่นว่าคู่สร้างคู่สมแท้ๆผัวเมียพร้อมใจกันไปลักเครื่องของคนอื่นหากินด้วยการเป็นโจรสุดท้ายมาก็ถูกจับได้หลายทันก็สร้างความหยุ่งยากให้ตนเองสร้างความหยุ่งยากให้ครอบครัวญาติพี่น้องจงมาหากินด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์หากินด้วยการออกแรงงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา6โมงหา6โมง30นาทีท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังในช่องทางใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมสัญญาณชัดเจนหรือบ่สามารถรายงานแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทานใดที่กำลังดื่มน้ำชาดื่มกาแฟในบรรยากาศตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่ออกกำลังกายแน่หยุดเส้นหยุดสายผ่อนคลายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าสาวขายที่กำลังประกอบอาชีพเรียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะค้าขายหรือว่าจับจ่ายตลาดอยู่เนาะฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงพบพ่อแต่สิ่งที่ดีเนาะและประสบผลสำเร็จก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังข่าวซูนในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังมีพยาธิประจำตัวแดกินยาหลวงยาอย่างกระบอกซ่วงบ่เซาลองเปิดใจหันมาสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเปิงท่านผู้ฟังเพราะว่าสินค้าของคนลาวเฮาเองก็มีหลายชนิดบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟสินค้าทุกอย่างแม่นน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆทว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงสีมิตรรายการมีพยาธิประจำตัวนอกกินยาหลวงกระบอกซ่วงบ่เซาจากเถื่ออย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสินค้ากับมิหลายสนิททาวาอยากได้สินค้าดีที่ตอบสนานทางกายก็ต้องให้ความสำคัญเนาะกินอาหารให้ครบหามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพื่อว่าจะเห็นให้มีความแข็งแรงและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังข่าวสุดในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าโอดอปสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นสินค้าเนาะบางส่วนก็ได้ส่งออกไปวางจำหน่ายวางแสดงอยู่ทางต่างประเทศเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษนี้บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสมไส้สินค้าตัวจริงมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรเป็น020-557-0479เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังแล้วเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสารานะฮู้สิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์มีรายการทานใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทานใดที่รับฟังอยู่ดำโหลดเนาะขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมบางทานนี่ก็รับฟังอยู่ดำเฮือนแดกำลังออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายในตอนเศร้าๆแบบนี้ออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเด้อมิดรายการกินอาหารให้ครบหามุงเคียงคู่กันนั่นเนาะต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีซอกเอาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์กับทางกายเพื่อว่าจะสวยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงบำรุงผิวพรรณผ่องใสไปในตัวน้ำอีกท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ทานได้รู้จักสินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงอย่างกระโปงบ่เซาบางท่านนี่ก็กินยาหลวงเป็นประจำแต่ก็ยังบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพยาธิประจำตัวเนาะหรือว่าท่านใดที่เป็นกระเพาะนี่ท่านผู้ฟังกระเพาะนี่หลายคนที่มักเป็นเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินอาหารกระบ่ได้จังสิกินหยังกระบ่ได้บางครั้งนี่เห็นหายห่างกายอิดเมื่อยจอยผอมน้ำอีกท่านผู้ฟังห่างกายมีความสุดโทมย้อนว่าเฮาขาดสารอาหารท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมด้วยทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษเพิ่นมีหวานหรือสีดีกระเพาะตัวนี้จะช่วยเห็นให้ดีกระเพาะดีกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหือหรือว่าท่านใดที่เป็นบาดแผลในกระเพาะหวานหรือสีดีกระเพาะนี้สามารถตอบโจทย์ได้หวานหรือสีดีกระเพาะสนิดนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นแคปซูลเนาะ1กองจะมี5แคปซูลเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นกดไหลย้อนหรือว่าเป็นบาดแผลในกระเพาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังหลายคนกินแล้วก็ตอบโจทย์กับทางกายเนาะจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงขึ้นและสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ยาสมุนไพรก็คือเป็นเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี่ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและก็ยังช่วยในการแก้ปัญหาก็คือทานใดทีอิดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วมึนซาตามตีนมือบางครั้งอาจจะเห็นหายรู้สึกว่ามือจังตีนจังท่านผู้ฟังเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี้จะช่วยได้เนาะก็คือช่วยเป็นเอิ้นว่าการขับไล่สารพิษออกจากทางกายทานใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถกินได้เด้อมิตรรายการตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองปลอดสารเคมีเพราะว่าน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนอีกสมไส้ดีเนาะไส้แล้วกับบอกต่อหลายคนอีกได้กลับมาซื้อคืนท่านผู้ฟังและก็น้ำไปบอกต่อบอกพี่บอกน้องผู้ที่เพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยังกระโปงโบเซากินยาหลวงนี่ก็กินยาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังพอดีขึ้นลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่าอยากไปเบิ่งสินค้าก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธิ์นครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-55-704-709 55-704-709 ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมัวตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคางก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงใดฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เจอว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นอ่ะบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ะขั้นตาน้ำตาย้อยอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด
1: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในรายการนี้ฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวก็อย่าลืมเนาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปอดสันพิษท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาวันหรือสีดีกระเพาะนอกจากนั้นก็ยังมีวันนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีกาเฟ่พังอีหุมลาวกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีสม 6+3กาเฟ่ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซาเนาะซานี่ก็ซาบ่ว่าจะเป็นทั้งซาคิงดำน้ำผึ้งซามอนซาหมักยอซาเฮ็ดเมืองปีซามะขามป้อมซาพังอีหุ้มล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปวกพยาธิต่างๆฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สินค้าสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสิมือของคนลาวเฮาเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทั้งตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีบริการขนส่งเนาะที่อำนวยความสะดวกสบายว่องไวท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับปิดรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อมื้อนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2026กงกับมือขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมาเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้22แล้วอีก9มื้อจะเบิดไปแล้วเดือนพฤษภาคมนี้เขาเริ่มต้นเดือนมิถุนามากับแมนมื้อสำคัญเลยเด้วันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาแล้วก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้คุณเขียวเนาะในการกาเกียมสถานที่เบี้ยไม้บอที่จะปลูกคณะปิซอบเด้จะปลูกแนวใดสร้างกระบวนการกิจกรรมให้มันคิดพันกันแหละระวังการปลูกรักษาสิ่งแวดล้อมกับการให้ความสำคัญแก่เด็กน้อยปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยรู้จักรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กระเจ้าเข้าห่วมในกระบวนการปลูกไม้ยิ่งเป็นการดีแต่สำคัญก็คือว่าไปแล้วว่าภายหลังปลูกแล้วแต่ละปีให้ถอดถอนบทเรียนของแต่ละปีผ่านมาว่าปลูกมันได้อย่างไรต้นไม้ที่เขาปลูกไปมันใหญ่ระบอหรือว่ามันตายไปอัตรารอดเหลือมันเหลือเท่าใดพวกเขาได้สำรวจกวดกาเมืองบองบประมาณทืนฮอนที่ลงไปในการซื้อเบี้ยไม้ในการเพ็ดกิจกรรมมันไม่เป็นธรรมดาในแต่ละปีก็ได้เด้อันนี้ก็มันขอฝากไว้กับภาคส่วนเกี่ยวข้องและเรื่องงานการฟื้นฟูป่าให้มีเนื้อที่ป่าปกคลุม75ส่วนห้อยของพื้นที่ทั่วประเทศนี่ก็แม่นหน้าที่ของทุกคนนั่นแหละเนาะบ่แม่นมอบไปแก่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งมันเป็นไปบ่ได้ต้องเข้าร่วมกับบานขบวนการปลูกไม้ให้เป็นป่าอย่างเป็นขบวนกว้างขวางในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ปลูกอยู่ไสก็ได้ปลูกไม้หั่นน่ะเนาะปลูกมื้อละต้น2ต้นปูละต้น2ต้นเอาสมมุติว่าคนลาว7ล้านกว่าคนนี่หักออกซาจาก2ล้านคน5ล้านต้นเอาเนาะหักออกก็ย้อนผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยเด้ไปบ่ได้เนาะบ่มีเงินไขไปเนาะผู้มีเงินไขซะ2ล้านเอาจัก5ล้านปลูกจัก5ล้านต้นนี่เอามื้อวันที่1มิถุนาแล้วก็รักษาบ่รับรักษาให้ต้นไม้5ล้านต้นนี่เจริญเติบโตมันสิบ่เพิ่มบ่ความสีเขียวของเนื้อที่ป่าเนาะฝากไว้แล้วหลังจากปลูกแล้วก็ต้องบ่รับรักษาให้ดีให้เบี้ยไม้น้อยในมื้อนี้ที่พวกเขาปลูกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในมื้อหน้านำเอาความห่มเย็นมาสู่บ้านเมืองของพวกเขาและสำคัญการปลูกไม้ให้เป็นป่านี่ต้องปลูกไปเมื่อฤดูฝนมื้อใดบ่แม่นปลูกแต่วันที่1มิถุนาแล้วก็แล้วไปเลยได้บ่เอาใจใส่บ่ได้เนาะปลูกอยู่ฮั่วอยู่ส่วนของตัวเองก็ได้เนาะอยู่ฮั่วอยู่ส่วนก็เป็นการเพิ่มเนื้อที่เพิ่มความสีเขียวละอันนี้ก็ได้ฝากไว้เด้อสำหรับข่าวคราวมื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนรายการได้ฟังมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นวันท้ายอาทิตย์แดกก็มีข่าวมื้อข่าวมาฟังข่าวยามเช้าๆคือนี้ก่อนจะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมื้อนี้ก็ยังเป็นมื้อเฮ็ดเวียกอยู่ได้มื้อเขาเวียกทางราชการอยู่ได้เด้อมื้อนี้ก็มีข่าวอยู่ทั้งแขวงหัวพันก่อนข่าวนี้แม่นแขวงหัวพันเปิดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาคงดงแลตลาดสีเขียวครั้งที่1ประจำปี2016ซึ่งจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่ที่สวนแก้วหลักเมืองสำเหนือมีท่านพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันพร้อมด้วยการนำของแขวงของเมืองแผนกการกรมกองและก็ภาคส่วนต่างๆและรวมทั้งกลุ่มผลิตหัวหน่วยธุรกิจมวลชนภายในและต่างประเทศอยู่ภายในแขวงหัวพันที่เข้าร่วมและในพิธีทานคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันเพิ่นก็มีความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการนำใส่เครื่องปลาคงดงแบบยืนยงสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตและชุมชนได้นำเสนอจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการลงทุนการตลาดสินค้าเครื่องปลาคงดงและสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสินค้าโอดอปเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันและรับสากลได้พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ไว้ให้ยืนยงและภายในงานประกอบมีหากิจกรรมคือการจัดสัมมนาและกระสุนทนาเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับสินค้าเครื่องปลาคงดงการสาธิตการแปลรูปสินค้าการนำใส่ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อการแสดงศิลปะวรรณคดีการสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองและภายในงานก็มีวางแสดงสินค้าทั้งหมด70กว่าห้านรวมมีบ้านเป้าหมายของโครงการและกลุ่มผลิตทั่วไปที่ได้ตกแต่งห้านด้วยผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา5วันจนฮอดวันที่22เอา2ก็เป็นมื้อนี้แหละเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วอยู่ที่สวนแก้วหลักเมืองเด้องานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาคงดงและตลาดสีเขียวของแขวงหัวพันครั้งนี้1ประจำปี2016นอกจากวางแสดงนำเสนอสินค้าแล้วจุดเด่นที่สำคัญคืองานสัมมนาและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับสินค้าเครื่องปลาคงดงโดยกำหนดมีหัวข้อจ
จำนวนหลายและเป็นต้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องประดับคงคงการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมต้องส่งมูลค่าเพิ่มจากโครงการโปรเฟิร์บเซนเฮดกอแดงการเลี้ยงผึ้งในสวนกาแฟการนำไส้สมัยก่อนธรรมชาติแบบยืนยงจากบริษัทยูแขวงโอพันแล้วก็หัวหน่วยธุรกิจเนาะเกี่ยวกับผู้มีประสบการณ์จากนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นก็เป็นนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของกระเป๋าของโดงการมีส่วนร่วมของสมาคมไม้ปองกลุ่มผลิตต่อกับนโยบายและการบริการจากภาครัฐและกับสมาคมและหัวข้อผลิตภัณฑ์การบริการของธนาคารเพื่อเข้าถึงสินเชื่อในการขยายตลาดก็คือฐานลูกค้าให้กลุ่มผลิตและหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางได้เข้าถึงบริการบริการสินเชื่อธนาคารอย่างทั่วถึงและในโอกาสนี้ท่านพลสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงโอพันได้แสดงความสมเชยมายังคณะผู้สอบที่ได้ทุ่มเทพลังความสามารถเข้าในการแก้เกี่ยมงานสำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อผู้ให้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเยอรมันและสภาพแวดล้อมโดยผ่านโครงการปกปักษาน้ำใสระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์อยู่ในลาวพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเครื่องปลาของดุมยุคแขวงโอพันที่มีความหลากหลายในนั้นมีบุญมิสิตเซนเฮดใบภัยสร้างนอไม้ไม้ปองน้ำเพิ่งหัตถกรรมจักสานยาสมุนไพรอาหารพื้นเมืองและสินค้าหัตถกรรมต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งและหับสำคัญและเป็นหากฐานชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นแต่ละบ้านแต่ละเมืองของแขวงโอพันได้นำไส้เป็นอาหารการกินยาบวชพญาติเป็นการสร้างและหับให้แก่ครอบครัวและการจัดงานครั้งนี้ก็มีความหมายสำคัญหลายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าเครื่องปลาของดงยางกว้างขวางสร้างโอกาสในการผลิตโดยเฉพาะโอกาสด้านการตลาดให้ผู้ผลิตและกลุ่มอาชีพสุขโยกการผลิตแบบยืนยงสอดคล้องกับแนวคิดตลาดสีเขียวพัฒนาเศรษฐกิจหักฐานให้เข้มแข็งซึ่งการน้ำแข็งโอพันย้ำใดก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ระบบนิเวศชีวนานาพันธุ์โดยเห็นว่าการนำไส้ยางบ่มีแผนหรือการเก็บผลผลิตสินค้าที่เกินกำหนดจะสร้างผลกระทบต่อทางลบต่อระบบนิเวศและความยืนยงในอนาคตดังนั้นแขวงหัวพันก็ได้วางแนวทางที่นำสีชัดเจนเช่นการจัดการป่าไม้แบบในส่วนห่วมการสร้างกลไกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างตลาดและช่องทางการขายที่ยืนยงพร้อมกันนี้ตลาดสีเขียวก็เป็นทิศทางสำคัญที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดพลการใช้สารเคมีและกระสุกยู่การผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันก็เฮียกร้องให้องค์การจัดตั้งสากลสืบต่อให้การสนับสนุนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสนับสนุนแข่งหัวพันนี้เพื่อเป็นคู่ความพัฒนาและคู่ความยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างมั่นคงและให้ภาคในการเกี่ยวข้องการพิสอบจงเก็บการผลงานกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้นำไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่แต่ละเมืองของแขวงให้ถือเอางานนี้เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่กิจกรรมแบบนี้สู่ท้องถิ่นหรือว่าอยู่เมืองต่างๆและงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาคงดงตลาดสีเขียวครั้งที่มีโครงแข่งหัวพันนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเครื่องปลาคงดงและสินค้าโอดอปที่เป็นทางแห่งของแขวงได้รับการรับคู่อย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับหลายขึ้นในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ค้านักลงทุนเพื่อนำไปสู่การขยายตลาดในอนาคตให้ประชาชนผู้ผลิตนะครับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของแขวงให้เป็นแหล่งผลิตเครื่องปลาของหลวงและสินค้าที่เป็นท่าแห่งกับแขวงมีคุณภาพมีความยืนยงก็เป็นการดีเนาะในการจัดงานวางแสดงสินค้านี่ก็ดังที่ว่าไปแล้วเป็นกินค่าเครื่องปลาของดงตลาดสีเขียวประจำปี2026ของแขวงหัวพันเป็นข้างทำอิฐเนี่ยเป็นการดีที่เพิ่นจัดขึ้นเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางแต่ว่าอย่าลืมเด้อเครื่องปลาของดงนี่เนาะไปขุดค้นลายแต่ว่าบ่มีการรักษาอนุรักษ์ก็ถึงแม้นมีพวกเขาบ่มีการวางแผนไปเก็บเครื่องปลาของดงอยู่เรื่อยๆบ่มีการวางแผนอนุรักษ์บ่รักษาก็จะเฮ็ดให้บกแห้งไปสุดท้ายก็สูญเสียสูญหายไปเห็นได้จากสัตว์ป่าหายากของพวกเขานี่แหละเนาะอยู่บ้านเฮาตะกี้เป็นประเทศล้านสร้างได้เนาะโอ้เครื่องปลาของดงหลายสัตว์สาวาสิงหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โอ้หายากแล้วเนาะสัตว์สาวาสิงก็นับมือนับบกแห้งก็ย้อนว่าพวกเฮามีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนหลายฉะนั้นก็ดังที่ว่าในตอนต้นรายการการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกยุบ3ป่าผลิตอยู่3ป่าป่าปลูกกันแล้วเนาะป่าปลูกก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแหละเพื่อเพิ่มเนื้อที่การปกคลุมของป่าไม้ให้มันเป็นสีเขียวให้มีความยืนยงเนาะตามที่
พรรคและรัฐบาลเพิ่นได้วางคาดหมายเอาไว้มีอีกข่าวนึงแม่นข่าวลงนามเซ็นบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทอีเลเว่นโกเดินฟรุตจำกัดผู้เดียวและก็บริษัทนานจิงเซียนตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายหมักทุเรียนหมักทุเรียนลาวได้อันนี้ได้จัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการลงนามของผู้ต่างหน้าบริษัททั้งสองนั่นแหละและจุดประสงค์การลงนามเซ็นบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการซื้อขายหมักทุเรียนลาวเพื่อยืนยันความสัมพันธ์การหูแบบยาวนานฮอบด้านระหว่างบริษัทที่ได้ลงนามถือเป็นนิมิตหมายอดีตในการค้าขายระหว่างลาวและจีนเป็นการเพิ่มทวิสัยความสัมพันธ์ในการค้าระหว่างลาวจีนให้นับมือนับขยายตัวเฮ็ดให้การร่วมสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนจีนลาวเกิดดอกออกผลในภาคปฏิบัติตัวจริงและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของลาวโดยเฉพาะแมนหมักทุเรียนเป็นหมักไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ตลาดจีนซึ่งจะไปส่งไปถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกว่องไวและยังรักษาความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีการลงนามครั้งนี้เป็นการช่วยชุกนิ้วนกระดับให้แก่ผู้ปลูกหมักทุเรียนอยู่ในลาวให้นับมือนับหลายขึ้นแล้วจะเป็นระบบเข้าสู่มาตรฐานสากลและในพิธีทานวันเทียงพรมสุรินเนาะทานวันเทียงพรมสุรินห้องคณะกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนก็เน้นนะให้ผู้ประกอบการนี้ต้องเอาใจใส่กระบวนการผลิตต้องรับประกันได้ให้ได้ยั่งยืนมาตรฐานเกษตรกรรมสะอาดโดยเฉพาะความปลอดภัยของบริโภคสำหรับการกวดการวิจัยสารพิษตัวข้างแมนมีความสำคัญและต้องได้มีการควบคุมตามมาตรฐานเกษตรกรรมที่ดีก่อนจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่จีนการปรุงแต่งเบื้องต้นโดยเฉพาะการสร้างโรงงานคัดแยกให้ได้มาตรฐานต้องมีการคัดแยกคัดแน่ก็มีเกรดและมันเกรด1เกรด2เกรด3หรือว่าเกรด A เกรด B เกรด C รวมทั้งกระบวนการส่งออกต้องปฏิบัติตามประเทศลูกค้าต้องการโดยเฉพาะประเทศจีนจึงเป็นตลาดใหญ่และท่านเอราวัณลาดปากดีประธานบริษัทอีเวนโกลนฟรุยจำกัดก็ได้กล่าวว่าพิธีเซ็นบันทึกการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบาดการทวิทย์ที่มีความสำคัญก็คือผู้ปลูกหมักทุเรียนอยู่ในลาวโดยบริษัทมีเป้าหมายจะส่งหมักทุเรียนลาวนี้ออกไปจีนในปีนี้ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและการเตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและก็มีการจัดฝึกอบรมได้รับคำแนะนำจากกลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการการจัดส่วนให้เข้าเป็นระบบเกษตรกรรมสะอาดก็คือมาตรฐานเกรฟเนาะขณะเดียวกันก็ยังได้เต้าหู้บรรดาส่วนที่อยู่ในกลุ่มที่ผลิตได้มาตรฐานมาถอดถอนบทเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกเติมอีกมาตรฐานเกรฟเป็นมาตรฐานเกษตรกรรมที่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีของชาวสวนที่ปลูกหมักทุเรียนลาวเนาะหมักทุเรียนลาวนี่ก็บ่แพ้ชาติอื่นใดในโลกได้โดยเฉพาะไปทั้งภาคใต้แม้ไปทั้งปากซองนี่โอ้หลายได้เนาะทั้งสารวันเมืองเรางามก็มีทั้งปากซองแต่งจำปาสักก็มีแล้วก็เมืองอื่นๆอยู่ทั้งภาคใต้อย่างแหละเนาะหมักทุเรียนลาวทาวันให้การชุกนิ้วส่งเสริมก็จะเห็นให้การผลิตเป็นสินค้าแล้วก็เป็นขบวนกว้างขวางขึ้นเติมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวดีของชาวสวนปลูกหมักทุเรียนดีใจน้ำเนาะก็ตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาที่เพิ่นได้เซ็นไปนั่นแหละเนาะมีอีกข่าวนึงเป็นข่าวของคณะผู้แทนลาวคือคณะผู้แทนจากสถาบันแม่น้ำคองไปเยี่ยมยามจีนประจำซุก2025-2026นี่แหละเพิ่นไปได้ครับเป็นประธานหมุนเวียนเด้เนาะไปใต้คำขวัญเพิ่มทวิการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งการหันนโยบายเห็นผู้ห้ามและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสายผูกพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีการท่านสมบุญสีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำคองได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่กองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำคองที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่จีนระหว่างวันที่11-15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและก็นครกุนหมิงจุดประสงค์การไปเยี่ยมยามครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทวิการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำคองโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญของจีนเพื่อร่วมกันสืบต่อสุขนุ่มพันธ์ขยายจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำของสบับใหม่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานสมบูรณ์สิหานาถในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของพร้อมคณะก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับทานซูหวาฮองเจ้าแขวงยูนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของของจีนทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนหมากผลของการร่วมมือภายใต้แผนเวียกบุรีเมซิตของสถาบันแม่น้ำของและก็ลงลึกหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการจัดตั้งแผนขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำคงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการร่วมมือในโครงเขตการเชื่อมจอดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำคงในอนาคตนอกจากนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำคงเพื่อปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการหัดเน้นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันการเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดากลุ่มพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำด้านสร้างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและพร้อมกันนั้นคณะผู้แทนลาวยังได้สืบต่อพบปะปรึกษาหรือกับบรรดาแผนเวียและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซนวาธนาคารการลงทุนพื้นฐานของละอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนเนาะเพื่อได้ปรึกษาหรือกันและคณะผู้แทนลาวได้สืบต่อกันไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญของแขวงยูนานเช่นว่าแผนกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแขวงยูนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแขวงยูนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือรอบด้านกับสถาบันแม่น้ำคงรวมทางมากเลยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำคงร้านสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ได้ดำเนินไปบนพื้นฐานมัติจีนมิตรภาพสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะการเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำคงประจำปี 2025-2027 ให้ได้ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่นำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังเนาะขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวินกระจายเสียงแห่งสาดลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์ละ7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 7:00 นซึ่งรายการพวกเขาก็ได้ปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมรายการเป็นภาพได้เนาะเป็นภาพได้กับแมนทางเพจ Facebook ลาว National Radio และทั้งเสียงกับแมนทางระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศในพื้นที่รายการอยู่ท้องถิ่นของท่านนะครับฟังทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยเอาเวลาก็ยังเหลือหลายเติบเนาะไปฟังข่าวจากแขวงหลวงพระบาง

สำหรับพิธีปลูกไม้ในวันปลูกต้นแห่งชาติที่1มิถุนาขบวนใหญ่ของแขวงได้กล่าวเกียรติสถานที่ปลูกอยู่เขตป่าป้องกันผู้พึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงบางโดยปลูกเบี้ยไม้หักษาแรงน้ำเส้นไม้ส้มฝาดไม้เต้คาไม้ติ้วและไม้อื่นๆปัจจุบันพร้อมกล่าวเกียรติความพร้อมจิตรดาในการจัดพิธีคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้มิถุนายนหน้านี้เนาะยังบ่ทันฮอดเด้ส่วนบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขอาจจะจัดก่อนหรือว่าจัดภายหลังวันที่1มิถุนายนไปแล้วเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนด300กว่าเฮกตาร์และนอกนั้นจะมีบรรดาบริษัทโครงการส่งเสริมการปลูกไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีนี้แขวงหัวบางแทบเกินเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งเศษเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงบางเป็นเจ้าการร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้ผลดีท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์ในฮู้ตึมว่าระยะผ่านมาฮั่นแผนกกสิกรรมไปสิ่งแวดล้อมแขวงหัวบางก็สินําให้ทุกภาคส่วนพร้อมกันปกรักษาบรมต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้มีการเจริญเติบโตและกวดกาคืนบัดต่อต้นไม้ที่ตายเสียหายเพื่อจะตั้งการปลูกทดแทนคืนแล้วก็เฮียกของทุกภาคส่วนนําทั้งภาครัฐนักธุรกิจเอกชนรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันประกอบส่วนเข้าร่วมกับขบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่แขวงหัวบางจัดขบวนขึ้นแล้วก็เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้เพื่อให้อัตราการปกคลุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออกอะไรก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมปลูกไม้ให้เป็นป่าอยู่ทางแขวงหัวบางในวันที่1มิถุนายนซึ่งวันเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็เป็นวันเด็กน้อยสากลและเป็นการแก้เกี่ยมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเติมอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวยุคเกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงสวรรค์เขตข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรค์เขตได้นำส่งผู้ถือขาที่หลอกลวงทางโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์และจำนวน141คนมันได้บ่แม่นธรรมดาเด้ยิง46คนในนั้นมี4สัญชาติคือมีสัญชาติจีน16คนยิง1คนสัญชาติเมียนมา2คนยิง1คนสัญชาติกัมพูชา13คนยิง2คนและสัญชาติไทยหลายคนหมู่ห้อยคนยิง42คนพร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ122หน่วยโน้ตบุ๊ก9หน่วยจอคอม9จอสมองคอม2หน่วยและโทรศัพท์มือถือ720หน่วยมอบให้ตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของลาวเฮาเนาะเพราะว่าพวกเกี่ยวนี่กระทำผิดเป็นการส่อโกงทางคอมพิวเตอร์ทางระบบโทรคมห้องง่ายๆอยู่ในสังคมห้องกับแม่นกล้องแก้งคอเซ็นเตอร์นั่นแหละเนาะมีระบาดทั่วไปอยู่ทุกประเทศในอาเซียนนี่รวมทางประเทศลาวของพวกเขาก่อนหน้านั้นก็มีการส่งคืนไปประเทศจีนก็เป็นจำนวนหลายแล้วอันนี้ก็บ่แม่นน้อยเด้อันนี้ก็ได้141คนเด้เนาะมี4สัญชาติด้วยกันเนาะในนั้นก็ไทยหลายกว่าหมู่มีจำนวน100คนพุ่นใดเอาก็เอาไปลงโทษตามระเบียบกฎหมายแล้วเนาะกระทำผิดเด้กระทำผิดตามระเบียบของลาวเฮาส่วนวันที่15พฤษภาคมนี้คณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประจำสนามบินสากลวัดไตเนาะรวมมีเจ้าหน้าที่ภาษีแดตำรวจกวดคนเข้าเมืองแดแล้วก็เจ้าหน้าที่กักกันพืชสัตว์แดได้ดำเนินการกวดกาสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามข้ามชาติและการปฏิบัติงานครั้งนี้มันผลสำเร็จของการประสานงานอย่างกลมเกลียวระหว่างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายลาวเว้นห่วมกับกรมภาษีกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกรมตำรวจสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองและเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์ผ่านการกวดกาเครื่องโดยสารโดยเครื่องอัสเรย์ของเที่ยวบิน QV 924เวลาประมาณ 15:30 นซึ่งเดินทางออกจากประเทศอังโกลาในวันที่12พฤษภาคมด้วยเที่ยวบินEK 794ผ่านประเทศที่2และที่3เข้ามาลาวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเห็นวัตถุต้องสงสัยซุกเซื่องไว้อยู่ในหูปั้นเครื่องที่นึกจากการกวดกาตัวจริงพบเห็นสิ้นส่วนคล้ายคือกับสัตว์ป่าห่วงห้ามประกอบมีสิ้นส่วนคล้ายคือนอแฮดจำนวน4อันน้ำหนัก10กว่ากิโลกรัมรวมทั้งวัสดุห่มห่อผู้ถูกสงสัยในครั้งนี้แมนเพศชายสัญชาติเวียดนามต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภายใต้เครือข่ายลาวเว้นจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนและระเบียบการต่อไปอันนี้ก็มีอีกข่าวนึงเนาะในการกักตัวผู้กระทําผิดเวลายังเหลือบ่หลายเนาะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นไปทั้งภาคเหนือก่อนไปทั้งแขวงอุดมไซข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ทานคำดีวงล้อมห้องเลขาพรรคแขวงผู้ชินาเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานพรรคพลังงานองค์การจัดตั้งมาส่วนและ

0: นำทางด้านการเมืองอยู่แขวงอุดมไซก็ได้เกิดไว้ติดตามสมโยกยังครับด้านยุตัดแสงผู้ไซเมืองไซมีทานสมจันทร์เทพพารีห้องเลขาพลเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองตัดแสงและพนักงานหลักแหล่งข่าวห่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: ท่านห้องเลขาพักแฝงก็ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการปกครองตาแสงผู้ไซระยะผ่านมาจากท่านสวมเนือกสิทธิราชคณะประจำพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงผู้ไซโดยให้ฮู้ว่าตาแสงผู้ไซแม่นตาแสงหนึ่งใน6ตาแสงที่ขึ้นกับคณะกรรมการปกครองเมืองไซเป็นองค์การบริหารรัฐขั้นรวมสุดขององค์การปกครองท้องถิ่นมีพลบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอื่นๆตามการแบ่งขั้นคุ้มครองของรัฐเป็นสนธิการให้แก่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซในการคุ้มครองบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในขอบเขตความรับผิดชอบของตนประกอบมี34บ้านขึ้นกับมีพลเมืองทั้งหมดจำนวน 46,347 คนหญิง 23,089 คนการเคลื่อนไหวเวียกงานปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะการก้าวเกียมและจัดตั้งการเบ่งความรับผิดชอบหน้าเวียกกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างสำนักงานด้านนิติกรรมเมียนพร้อมค้นคว้าการเบ่งเวียกระหว่างตาแสงกับบ้านตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางว่าด้วยการจัดตั้งบ้านจากนั้นท่านห้องเลขาพักแฝงได้แสดงความยงยอเสริมเสริญตัวผลงานที่คณะภาคคณะกรรมการประคองตาแสงญาติมาได้พร้อมให้ทิศซีน้ำลายบรรหาเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของตนเดเน่นให้คณะกรรมการประคองตาแสงให้ลงใกล้ศีลติดแทศประชาชนนำเอาแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการสร้างตาแสงลงเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจลึกซึ้งสืบต่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งของตาแสงให้มีความเข้มแข็งเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะภายในตาแสงให้นักเน้นสร้างตาแสงผู้ไซให้กลายเป็นตาแสงแบบอย่างในการพัฒนาหอบด้านของเมืองไซก็คือแขวงอุดมไซ
0: ขอบใจนักข่าวแขวงอุดมไซรายงานข่าวนี้ให้ฮู้ไปทางภาคใต้ไปทางแขวงสระวันบัดนี้วันที่19พฤษภาคมนี้แผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงสระวันได้จัดกองประชุมปรึกษาเรื่องแผนการผลิตฤดูฝนปี2026และแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือการต้านแรงต้านท่วมโดยการประธานของท่านโพสีแก้วสีพันดอนห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีท่านสีวันพระก่อนวงบุญทันหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วมนักข่าวแขวงสระวันมีรายงาน
2: การปรึกษาหารือครั้งนี้แม้เป็นการกาเกียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศต้านแรงต้านท่วมเป็นต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาเกียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศคณะกรรมการต้านแรงต้านท่วมได้ออกแจงการให้หองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม8ตัวเมืองคะแนนการที่เกี่ยวข้องของแผนกกาเกียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศจัดตั้งวิศการลงกวดกาและซ่อมแปลงระบบสุลประทานคลองเมืองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเฉพาะแม่นโครงการฝายน้ำล้นและโครงการจักสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเรียบตามลำน้ำเซโดนเขตเมืองสารวันวาปีโครงเซโดนและเมืองเหล่างามมีห้อยโครงการใส่ได้94โครงการสามารถสนองน้ำได้ในฤดูฝน 17,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้ยังได้สมทบกับหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม8ตัวเมืองเผยแผ่ความรู้ให้แก่ชาวนาชาวสวนเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้าวการเห็ดนาวานนายอดเทคนิคการผลิตแบบผสมประสานการหมุนเวียกเทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์เทคนิคการปลูกพืชพาเคลื่อนโฮมกลางแจ้งเทคนิคการปลูกพืชฤดูฝนการประยุกต์และนำใส่พลังงานแสงอาทิตย์เข้าในการสนองน้ำให้แก่การผลิตยุคเขตชนบทพร้อมเกี่ยมความพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศระดับน้ำและออกแจ้งการให้หองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อกาเกียมรับมือให้ทันกับสภาพการ
0: ขอบใจครับแขวงสระวันเนาะนะครับผลรายงานข่าวเข้ามาข่าวสุดท้ายเกิดขึ้นอยู่ครั้งแขวงไซสมบูรณ์วันที่13พฤษภาคมนี้คณะบังคับฐานห้องตำรวจกองประชาการป้องกันความสงบแขวงไซสมบูรณ์จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานผักพนักงานเรื่องงานการเมืองประจำไตรมาส1และเรียกงานประจำไตรมาส2ประจำปี2026ที่กองบังคับการป้องกันความสงบแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
3: สหายพันโทไซสนะอินทปัญญาได้ขึ้นผ่านห้างบทสรุปเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองประจำไตรมาส1และทิศทางแผนการประจำไตรมาส2ปี2016ในระยะผ่านมาคณะภาคภาคฐานห้องตำรวจได้ถือเอาเวียกงานศึกษาภูมิการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญต้นตอเฮ็ดหน้าที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเว้ารวมปสพก็คือการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่การจัดตั้งขั้นถึงมอบหมายให้มีการจัดตั้งกำลังประจำการคอยเหตุตลอด24ชั่วโมงเพื่อหับแจ้งความและลงกวดการสถานที่เกิดเหตุให้ว่องไวและทันกับสภาพการพร้อมทางแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ยทต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างขาดตัวพร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเฮ็ดให้บทสรุปดังกล่าวสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
0: รายการแมนทั้งหมดข่าวๆที่เกิดขึ้นในรายการข่าวเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่22พฤษภาคม2016เวลารายการหมดแล้วอวยไซพรแก่เพิ่นรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่เวียกงานทุกประการขอบใจสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์มาโดยตลอดมื้อนี้ปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: เออนี่ตุ๋นคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเน้นนักว่าการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแมนพารกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของผักในยุคใหม่โครงการซ่อมแปลงเส้นทางหลวงเลขที่22เวียงจันทน์หลวงพระบางมีความคืบหน้าซาหลุดคาดหมายที่วางไว้นครหลวงเวียงจันทน์วางคาดหมายในหาปีต่อหน้าต้องสู่สน